0: การที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตในกรุงอิสลามาบัดผู้มีส่วน
1: สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์กับผมนายเปายีเวซาเมตำแหน่งปัจจุบันทูตชำนาญการหรือที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอิสลามาบัดหนึ่งในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากการดูแลนักศึกษาซึ่งทางสถานทูตเนี่ยเราก็มีโครงการในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับ6โครงการในตลอดทั้งปีนะครับด้วยความที่บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตก็คือการทั้งในเรื่องความเป็นอยู่และก็เรื่องการศึกษาสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อจะให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางจากมาศึกษาที่ปากีสถานอยากจะพูดถึงที่มาที่ไปของโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำอาจจะเป็นโครงการที่ทางสถานเอกอัครราชทูตให้ความสำคัญคือว่าจากการที่ผมได้เข้าไปพูดคุยกับน้องๆนักศึกษานักศึกษาเหล่านี้ค่อนข้างจะมีศักยภาพในเรื่องการเรียนค่อนข้างจะได้เปรียบในเรื่องของภาษาประเด็นอีกอย่างจุดคิดขึ้นมาเพื่อให้เกิดโครงการนี้ก็คือเราคิดว่าสำเร็จการศึกษาเดินทางกลับไปประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้นำของชุมชนตัวเองที่จะต้องพาชุมชนให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ เรื่องการศึกษามากกว่าคนอื่นในหมู่บ้านปฏิบัติของการเป็นผู้นำเนี่ยประการหนึ่งก็คือจะต้องมีพลังก็เลยเป็นที่มาของโครงการที่จะต้องพัฒนาผู้นำของนักศึกษาปีนี้เนี่ยเราได้รับโอกาสได้รับอามานะมาสอนน้องๆในบรรยากาศที่เป็นกันเองปัดอย่างน้อยๆเนี่ยโครงการลักษณะเช่นนี้น้องๆนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งในวันเดียวนะฮะแต่อย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจให้ได้ฉุดคิดขึ้นมาเราเนี่ยสิ่งใดบ้างที่เราต้องพัฒนาการได้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าไปร่วมแล้วรู้ว่าตัวเองจะต้องพัฒนาในจุดไหนบ้างผลรวมของการทำกิจกรรมล่าสุดก็ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาว่าความสำคัญของโครงการนี้นะครับอย่างน้อยๆเวลาน้องๆนักศึกษากลับไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น้องๆต้องประจบประสบอ่านคุตบะดังนั้นเนี่ยในระหว่างกิจกรรมผมก็ได้หาวิทยากรนะฮะว่ามีแนวทางไหนบ้างที่จะอบรมที่จะให้ความรู้แก่น้องๆในเรื่องการพัฒนาหรือการจะเพิ่มกลับไปแล้วเนี่ยอ่านคุตบะได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็
0: เราจะไปฟังรายละเอียดความรู้สึกของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มะเซงเรียนคณะอีโคโนมิกครับตอนนี้อยู่กำลังเรียนอยู่เทอม7ครับความรู้สึกหลังจากที่ได้พูดและพอเป็นผู้นำครับทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นครับที่อายมากเลยถ้าเป็นคนที่จะต้องพูดหน้าน้องมากเนี่ยผมจะเป็นคนที่อายมากมันทำให้ผมเป็นคนที่กล้าผมก็ขอบคุณทางสถานทูตมากๆครับที่ได้จัดกิจกรรมนี้ครับผมอยากให้มีทุกปีครับขอบคุณครับ
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. กับผมนายสวัสดิ์พินสาริกเรียนคณะอิสลามในนานาชาติอิสลามาบัดกับผมขอขอบคุณคณะวิทยากรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่นี่ได้เข้าร่วมกิจกรรมคุณภาพและกิจกรรมนี้สำคัญมากกิจกรรมนี้ทำให้พวกเราเป็นผู้นำกล้าพูดกล้าแสดงออกอยากจะขอบคุณสถานทูตที่อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่โดยทุกอย่างและก็หวังว่ากิจกรรมแบบนี้อาจจะมีที่นี่ขอบคุณครับ

0: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยทางสถานทูตเองนักศึกษาเหล่านี้นำไปต่อยอดฝึกปฏิบัตินำศักยภาพของตัวเองแสดงออกให้เห็นนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็คิดว่าโครงการลักษณะอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญกับนักศึกษาสถานทูตเนี่ยเน้นอยู่ตลอดว่านักศึกษาเหล่านี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชุมชนของประเทศชาติดังนั้นเราก็ควรจะต้องให้การสนับสนุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ศาสตร์เหล่านี้กลายเป็นผู้นำได้ในอนาคตก็ยังคงต้องให้การสนับสนุนโครงการลักษณะเช่นนี้และใช้โอกาสนี้หารือกับทางคณะวิทยากรเพื่อหรือจะพัฒนารูปแบบการอบรมให้ศาสตร์เหล่านี้ต้องการน่าจะมีภาพที่เราสามารถจะไปต่อยอดได้ในอนาคตว่าจะต้องปรับรูปแบบการอบรมในลักษณะใดบ้างเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับนักศึกษาครับผม
1: การจัดกิจกรรมต่างๆของทางสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงอิสลามาบัดที่ได้จัดขึ้นมาแต่ละโครงการนั้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองต่อไปได้ในอนาคตท่านผู้ชมเคยเห็นพี่น้องที่เดือดร้อนแน่นอนล่ะครับไม่มีอาชีพไม่มีอาหารทานและเดือดร้อนมากมายหรือบ้านนั้นเก่าแก่มากแล้วสิ่งเหล่านี้แหละครับอยู่ที่ผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารชุมชนผู้บริหารตำบลวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดยะลาในช่วงของวิถีสนทนา
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงสนทนาเพื่อที่จะได้รับรู้เรื่องราวของสังคมนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเรามองสังคมนะครับประกอบไปด้วยหลายวัยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่วัยชรานะครับวัยเด็กเยาวชนท่านผู้ชมครับเมื่อเราพูดถึงเด็กเยาวชนและคมที่เราจะต้องดูแลเขาให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเด็กและเยาวชนนะครับก็ยังขาดโอกาสทางสังคมอีกมากด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเองและเข้าไปมีส่วนเสริมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆเยาวชนคนนะครับแล้วก็อนาคตมีการวางแผนการช่วยเหลืออย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่จะร่วมพูดร่วมการสิริรัตน์เรืองสุขสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดี
2: ครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้อย่างที่ผมเกริ่นนำนะครับสังคมมันเป็นองค์ประกอบในหลายๆวัยเลยจริงๆแล้ววัยเด็กเนี่ยวัยเยาวชนน้องๆเยาวชนก็เป็นคนสำคัญจอเองมีการผลักดันแล้วก็ในการส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนน้องๆเยาวชนสังคมนะครับเป็นยังไงฮะเราอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วเรามีความร่วมมือนะครับกับองค์กรอื่นๆบ้างหรือไม่อย่างไร
3: ค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อบจ.ยะลาเนาะเป็นแกนนำในจังหวัดที่เครือข่ายเนี่ยไม่ว่าจะภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคม
2: ครอบ
3: ครัวไม่ได้ดำเนินการในปีนี้เป็นปีแรกเราทำมาตั้งแต่ปี57ประเทศในระดับจังหวัดเนี่ยชนกันว่าเด็กหลุดจากระบบเนี่ยเยอะมาก 7,000 กว่าคน
2: 7,000 กว่าคน
3: ใช่ค่ะซึ่งตัวเองเนี่ยพอไปเห็นข้อมูลตัวเลขเราไม่ได้อยู่ในวงการศึกษาโดยตรง
2: ครับผม
3: เรายังสงสัยว่าเอ้ยจริงเหรอทำไมเราเห็นเด็กอยู่ในโรงเรียนเยอะแยะแล้วเด็กอีก 7,000 กว่าคนเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ใช้ฐานข้อมูลตัวเนี้ยนำทางในการทำงานสาเหตุจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจปัญหาจริงๆนะคะใน3จังหวัดชายแดนภาค

0: ฐกิจเรื่องของความยากจนนะคะซึ่งในการช่วยเหลือเด็กเนี่ยเรามีขั้นตอนทั้งหมดอยู่ประมาณ5ขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1ที่เป็นเจ้าภาพหลักก็คืออบจ.มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก
1: ็
0: คือท่านจะให้ความร่วมมือทุกหน่วยเนี่ยเข้ามาให้ความร่วมมือแล้วก็ลงมาถึงในเรื่องของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาอย่างที่บอกไปแล้วก็หน่วยสนับสนุนทางการเรามีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งเรามีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาที่เป็นข้าราชการบำนาญนะคะเกษียณอายุแล้วก็มาช่วยที่มาช่วยมีความรู้แล้วมีใจมีเวลามันก็เข้มแข็งในเรื่องของกลไกเลยเป็นโมเดลนะคะ
1: อ
0: ันนี้ขอโม้นิดนึงยะลาเราเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราทำ10เป็นอยู่ในอันดับต้นๆท็อป3เลยที่มีความเคลื่อนกายเป็นโมเดลให้กสศก็ชื่อเต็มว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่เป็นหน่วยเข้ามาชวนเราทำงานแบบอย่างเดียวขยายผลไปยังจังหวัดอื่นขั้นตอนที่2ซีส่งพลังมากในการทำงานกับเด็กคือเรื่องของระบบข้อมูล
1: อันนี้สำคัญนะ
0: สำคัญมาก
1: ข้อมูลนี่
0: ใช่ถ้าเราไม่มีข้อมูลนะคะเราจะทำงานแบบสเปะสปะอันนี้เราใช้ฐานข้อมูลเป็นตัวนำในการที่จะไปหาตัวเด็กให้เขามีคนมีข้อมูลปุ๊บเราก็ลงไปช่วยเด็กในการช่วยเด็กอะค่ะเราเรียกมันว่าcase management system เราเรียกว่าระบบการช่วยเหลือ
1: ถึงตัวเลย
0: ถึงตัวเลย one by one
1: ครับผม
0: ก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยการพูดคุยสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลเดิมที่เราเป็น database หรือว่าเด็กมีปัญหาอะไรต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไร
1: จะได้แก้ได้ถูกจุด
0: จะได้ตรงจุดนะคะแล้วกระบวนการช่วยเหลือตรงนี้ก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานในโรงเรียนสถานฝึกอบรม
1: ครับ
0: ค่ะแล้วแต่ว่าความต้องการของเด็กจะเป็นอย่างที่มันต่างไปจากเดิมก็คือ
1: เป็นไงครับ
0: มันเป็นการศึกษาทางเลือกสมัยก่อนเนี่ยเรายึดโยงว่าเด็กต้องเรียนในห้อง
1: ใช่ครับ
0: เด็กต้องนั่งอยู่ในห้องเรียนมีครูอยู่หน้าไม่ตอบโจทย์เพราะเด็กในพื้นที่เราค่ะที่หลุดจากระบบเนี่ยปัญหาความยากจนเพราะอะไรต้องช่วยแม่ทำงาน
1: ถูกต้องครับ
0: ต้องช่วยแม่เลี้ยงน้องมีปู่ย่าตายายติไม่มีความพร้อมหรือพร้อมในบางช่วงเวลาพอเราจำกัดกรอบว่าต้องเรียนในห้องเท่านั้น
1: มันก็เลยจะกลายเป็นปัญหาต่อเนื่องละ
0: เด็กก็เลยไปเราก็เลยมาโฟกัสตรงที่การศึกษาทางเลือก
1: ครับ
0: เรามีศูนย์การเรียนเรามีโฮมสคูลแล้วแต่ว่าเด็กจะถนัดยังไงกระบวนการถัดมาที่ตัวเองมองว่าสำคัญเนา
1: ะ
0: เรียกมันว่ารีซอร์สแมปปิ้งการช่วยเหลือเด็กมีหน่วยงานนี้ช่วยเหลือเด็กเรื่องนี้นะหน่วยงานนี้ช่วยเหลือเด็กตะกอนการช่วยเหลือจริงๆมันมีเยอะแต่เราหาไม่เจอแต
1: ่
0: พอเราเอาทั้งหมดมาเชื่อมาค่ะเป็นแมปปิ้งปุ๊บอ
1: ๋
0: อเวลาเด็กต้องการคนช่วยเหลือเรื่องเนี้ยอ่ะคุณสมานดูแลได้นี
1: ่
0: อ่ะจุดนี้อบจ.นี่อ่ะจุดนี้คนนี
1: ้เพราะฉะนั้นจากสิ่งที่ท่านรองได้พูดถึงเนี่ยจากอดีตพัฒนาถึงความสำเร็จให้เราได้เห็นภาพปรากฏชัดมากน้อยขนาดไหนยังไง
0: มันสำเร็จตัวเองมองว่ามันสำเร็จทุกกระบวนการเลยกระบวนการแรกคือกลุ่มงานเฉพาะในภาพของจังหวัดที่อบจ.เป็นเจ้าภาพแล้วก็ลงไปทำกับเด็กในพื้นที่ผ่านอำเภอแต่มาณวันนี้เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นคีย์แมนหลักในระดับพื้นที่ที่ขยายผลลงไป
1: ค
0: ุณสมานทราบไหมคะว่าอบจ.ยะลาเนี่ยพัฒนาตัวนวัตกรรมที่เป็นกลไกสำเร็จไป2ภาคการศึกษาเชิงพื้นที่บุคลากรข้างในอะค่ะมาจากทุกภาคส่วนเลยเอาเฉพาะที่เจ๋งๆเด็ดๆเลยนะคะมานั่งคิดกันว่าจะช่วยเด็กยังไงใช่ด้านกลไกที่สำเร็จเลยก็คือกองทุนเรามีกองทุนช่วยเหลือเด็กยากจนที่ระดมทุนจากคนที่มีจิตเมตตา
1: ครับผม
0: ค่ะก็สามารถที่จะเอาไป

0: ซัพพอร์ต
1: ครับ
0: หน่วยงานภาครัฐนะคะตอนนี้จังหวัดยะลาเรามีระบบฐานข้อมูลของตัวเองชื่อว่า iMat at Home
1: ครับ
0: ซึ่งเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมหมดเลยไม่ว่าจะเด็กผู้ปกครองด้านสุขภาพด้านอะไรเพื่อให้สามารถติดตามช่วยเหลือเด็กได้ทั้งระบบส่วนที่ตัวเองมองว่าสำเร็จมากที่สุดที่มองความรู้สึกร่วมของการเป็นเจ้าของที่จะเข้าไปดูแลเด็กตอนนี้มันได้ถูกถ่ายทอดลงไปในระดับพื้นที่มันเลยทำให้จังหวัดยะลาเข้มแข็งในเรื่องของการช่วยเหลือเด็ก
2: ครับผมฮะท่านผู้ชมครับคือนะครับหน่วยหนึ่งของสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาและแก้ไขนะครับปัญหาเยาวชนที่ท่านรองได้พูดถึงอย่างมากเลยในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับท่านรอง
0: ขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับในช่วงสนทนาวันนี้เวลาของเรากับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ
3: เราจะเห็นว่าความเดือดร้อนนั้นถ้าหากว่าคนที่มีมากกว่าคนที่แข็งแรงกว่าของเขาเหล่านั้นนะครับที่เราจะช่วยกันส่งเสริมผู้ที่เดือให้เขานั้นได้มีที่ยืนได้มีโอกาสมากขึ้นนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับ10แห่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ
2: ผู้ที่มีความเชื่อในนรกสวรรค์นั้นย่อมมีความตระหนักถึงสิ่งดีและสิ่งเลวถ้าก็ได้ขึ้นสวรรค์ใครที่ทำเลวก็จะต้องเป็นชาวนรกและไฟนรกนั้นร้อนแรงกว่าไฟบนโลกนี้จนประมาณค่ามิได้ดังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงการลงโทษของชาวนรกที่เบาที่สุดในวันกิยามะห์สำหรับบุคคลหนึ่งคือนำถ่านไฟในนรกมาวางไว้ใต้อุ้งเท้าทั้งสองของเขาแต่มันกลับมาเดือดที่สมองของเขาบันทึกโดยบุคอรี

วัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรู้ไว้ได้รู้เรื่องราวความรู้ดีๆที่จะมาทำให้คุณผู้ชมมีความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับนมเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายแต่การดื่มนมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายควรบริโภคอย่างไรนั้นวันนี้น้องรู้ไว้มีความรู้ดีๆมาให้ได้ทราบกันครับเป็นที่นมมีประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมโซเดียมแมกนีเซียมวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B12 วิตามิน D และน้ำเรียกว่านมเป็นอาหารเสริมทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนจริงๆเลยนะครับการดื่มนมให้ได้ประโยชน์แต่ละช่วงวัยก็มีการบริโภคนมที่แตกต่างกันครับเริ่มที่วัยเด็กนับตั้งแต่คลอดออกมาเป็นทารกจนถึงอายุ6เดือนช่วงวัยนี้ควรเริ่มดื่มนมแม่ดีที่สุดครับเพราะนมแม่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันสร้างการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านสติปัญญาได้เป็นอย่างดีครับและเมื่อเริ่มโตขึ้นก็สามารถดื่มนมรสจืดได้นะครับโดยช่วงอายุ 6-8 ปีควรดื่มนมวันละ 2-3 แก้วรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะครับ

ต่อมาวัยผู้ใหญ่ควรดื่มนมไม่เกินวันละ2แก้วนะครับและถ้ามีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับไขมันในเลือดควรเลือกดื่มนมชนิดพ่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำแทนครับและผู้สูงอายุควรดื่มนมวันละ1แก้วโดยควรเลือกดื่มนมพ่องหรือนมไร้ไขมันที่เป็นนมแยกมันเนยออกเกือบทั้งหมดแต่ถ้าหากท่านใดที่ดื่มน้ำนมจากสัตว์ไม่ได้อาจเลือกดื่มนมจากพืชอย่างนมถั่วเหลืองแทนได้นะครับส่วนคุณแม่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรดื่มกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรงรวมทั้งบำรุงพัฒนาการของทารกในครรภ์ครับคุณผู้ชมครับการดื่มนมมากเลยนะครับพอช่วยเพิ่มพลังงานสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟันสร้างภูมิคุ้มกันโรคและเสริมสร้างพัฒนาการของระบบประสาทและสมองครับแต่ก็อย่าลืมเลือกดื่มนมที่มีฉลากและหมดอายุรวมทั้งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ด้วยนะครับรู้ไว้ได้รู้จะมีความรู้ดีๆเรื่องอะไรมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันอีกนั้นสวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกยา
4: เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับเรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิ์เป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ท่านประธานครับนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
12: รอนานไม่ติดคร
13: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเลย
12: ตรงนี้เนี่ย
13: นี่ไง
14: รับชมเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS ไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
15: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเว้นใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นนะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้น

0: เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
1: ค่ะ

0: กมีไว้ขังคนโจร
1: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ติด
1: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
0: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ผู้เสียหาย600คนเนี่ยเป็นเงิน130กว่าล้าน
0: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือนหมื่นกว่าบาทเราก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look ดอกเวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รัฐจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทางทีวีรัฐสภาช่อง10
2: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะต้อง
3: ผมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
4: ท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูด
5: รู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ที่นักกฎหมายทั่วกระบวนการยุติธรรมท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้เองนำหลักคิดตรงนี้เนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานเอง
3: สำคัญนะครับเพราะทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับก็ข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะคร
4: ับ
3: เป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ก็เป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซ
4: ึ่
3: งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องตลอดเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
4: ครับ
3: ส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผม

0: เนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ย เราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับ
1: ครับ
0: จากเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม
1: ่
0: ท่านก็มาได้เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดไปขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
0: คือคำพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
1: ึ่
0: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
1: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ไง
0: ก็ในส่วนของกองทุนนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะจะจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับ
1: ครับ
0: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
1: ์
0: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
1: ครับ
0: เราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
1: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
0: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับก
1: ็
0: คือการเฝ้าระวังนะครับเกือบหนึ่งปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ครับ
0: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
1: ครับ
0: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
1: ครับ
0: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนเนี้ยเราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่านะตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
1: ตั้งแต่ต้นทางอยู่นอกประเทศ
0: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่าคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาไปดูความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่า

0: จังหวะที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะฮะก็ก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวเลยและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะคร
1: ับ
0: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งสารตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากไปได้เนี่ยสามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณพันกว่าล้านเม็ดนะ
1: ครับ
0: ก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องของการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะคร
1: ับ
0: มีทั้งชุดของบชปสซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วเราจะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วย
1: ครับ
0: ก็คือนบชส
1: ครับ
0: หน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบชสที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่าน บชสที่35
1: ครับ
0: 17เนี่ยก็จะเป็น
1: ภาค1ภาค7
0: ครับผมเป็นแม่ทัพภาคที่1
1: เออครับ
0: 7คือเขตของปปส. มาตกลงกัน
1: ครับ
0: นบยศ35ก็คือแม่ทัพ
1: ชั้นภาค3
0: ภาคที่3
1: ครับ
0: กับผมก็เป็น
1: ร
0: ังสรรค์นี
1: ้
0: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนนาง4นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
1: ครับ
0: ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
1: ครับ
0: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
1: ทั้
0: งแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ทางบกด้วยนะครับมีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะคร
1: ับ
0: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับกบชปส.ก็ร่วมมือกันการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดการนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกสปส.ของระดับอำเภ
1: อ
0: ซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
1: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร
0: ่
1: วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
0: ี
1: ้นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าธรรมชาติต่างเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
0: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะครับ
1: อา
0: ชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: ก็สุขุง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนดีเอสไอเป็นกำลังหลักนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับ มีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ครับ
0: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับทลองปปตลนะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยปปตลเป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยม
1: ี
0: ทั้งหมด4ชุดนะครับในเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับ

0: นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติเกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีเอสไอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายค่าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ดีเอสไอเข้าไปดำเนินการได้
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ตามบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงาและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของบัญชีม้าก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี
0: ้ตัวนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็พัฒนาระบบนะครับเพราะรู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นบัญชีม้าของห้า
1: ครับ
0: ปัญหาคือตัวนี้ทางตำรวจเนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลาม ีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทั้งตำรวจทั้ง DSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กุมคนร้ายไปแล้วในคืนทรัพย
1: ์นะ
0: ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วเป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ย30กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับ
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: พอขายทอดตลาดคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองกันสั้นฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
0: ครับ
1: นะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมเรื่องที่ดีมาก
1: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมค้าคดี
1: ครับ
0: กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
1: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
1: ครับ
0: จะมีความต่อเนื่องเลย
1: คือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
1: ครับ
0: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจากที่นครราชสีมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีจากชัยภู

0: ภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าเขาทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมที
0: ่
1: นั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัดเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกลเกลี่ยนิสิตเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: พอไกลเกลี่ยสําเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์ท่านจะลงไปทุกครั้ง
1: ครับ
0: พาบุคลากรเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้ทางวยศก็มาโคบูต้า23ครั้งในทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผม
1: เ
0: พราะผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
1: ครับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยงานด้วย
0: ครับใช่ไหมฮะบางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนโรงงานเพื่อนโรงงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจนเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำ
1: กัน
0: ค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแต่รถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถรถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลงไปเลยเพราะลูกค้าก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะก็เอาก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบางบริษัทได
1: ้ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ครับก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับซึ่งคุณป้าเขาดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรก็ได้เนี่ยหลายไร่เลยนะครับ
1: ครับ
0: จากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000ฮะ
1: คร
0: ับ ครับแล้วก็มีลูก2คนผมก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปเสร็จก็เดินลงด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเค้าให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเค้าก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้แต่ก็ปีเนี้ยก็หมดไปที่3ครั้งปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใหม่นะครับแล้วพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทําอะไรได้ไม่จริงพอไปปุ๊บคนนึงไปอย่างที่ผมนําเรียนนะจากผ่อนเดือน10,000กว่าบาท15,000เหลือ1,500อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคร
1: ับ ก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
1: ลงไปที่ปุ๊บหลังคน
0: ที่จังหวัดปทุมธานี
1: ครับ
0: ใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเข้ามาหมดเลยนนทบุรีบ
1: ้
0: านอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดอีกเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ยมกราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต้องปรับกระจายสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเพราะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได
0: ้
1: เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างป้าบอกแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ15,000นะครับเหลือ1,500มีหลานด้วยก
1: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่าง
1: ๆ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานในเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรุฑพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: ด้วยครับชักจะเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเราไปทำความรู้จัก
1: ต่างงานครับ
2: ค่ะ
1: แรงบันดาลใจแนวคิดสร้างสถานที่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับพี่
2: คือตัวพี่เองอ่ะพี่เป็นคนชอบทำกิจกรรมกับลูกตั้งแต่ตอนที่ลูกเล็กอะค่ะแล้วก็ด้วยพื้นฐานน่ะทำอีเวนต์มาก่อนฉะนั้นอะเราก็เลยจะมีพวกแบบการทำเวิร์กช็อปทำกิจกรรมศิลปะสนุกๆอยู่ตลอดเวลากับลูกค้าพอเรามีลูกเองอะเราก็เอาความสนุกตรงนั้นอะมาทำกับลูกเราพอลูกโตก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันยังชอบกิจกรรมแบบเนี้ยที่เรารู้สึกว่าพ่อแม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกเราก็เลยคิดว่าเราอยากทำโครงการหนึ่งขึ้นมาเพื่อส่วนร่วมมีความสนุกด้วยกันค่ะผ่านงานศิลปะก็เลยเกิดขึ้นเป็นพัมกินอาร์ทาวน์ที่นี
1: ่เขาสามารถสร้างเสริมความสัมพันธ์อ
2: ย่างเอาแบบที่เราเห็นลูกค้าเราที่มาเลยนะคะก็คือพ่อแม่ลูกมาด้วยกันปุ๊บมาได้มาวิ่งเล่นได้มามีกิจกรรมร่วมกันลูกได้มาเข้าทำคลาสศิลปะสมมุติเด็กทำกิจกรรมเสร็จอะพุทว่าเพนเสื้อ1ตัวออกมาแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องปุ๊บเราเห็นสายตาเด็กที่เขาภูมิใจในชิ้นงานของเขาอะแล้วพอเขามาอวดคุณพ่อคุณแม่นี่ชิ้นงานหนูเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็จะดีใจไปกับสิ่งนั้นนะมันเหมือนมันจุดประกายความสุขในตัวเด็ก
1: มันทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น
2: ใช่ม
1: ัน
2: ทำให้ความลูกแฮปปี้ลูกเกิดความภูมิใจกับชิ้นเล็กๆอ่ะมันก่อเกิดอะไรในตัวเด็กคนนั้นได้อีกเยอะเลยค่ะ
1: ครับผมคุณผู้ชมครับนอกจากสถานที่นี้จะเป็นสถานที่สร้างผลงานเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วยังเป็นสถานที่แบ่งปันรอยครอบครัวอีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อีมากเลยครับขอบคุณมากครับสถานที่เราพร้อมแล้วแต่คู่หูบัดดี้วันนี้ของเราอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตามหาคู่บัดด
2: ี้ของ
1: เรา
2: ครับ
1: ผมตามมาเลยครับผม
3: คู่หูบัดดี้ของเราในวันนี้ก็คือคุณพ่ออุ้ยกับน้องอิงเปิดโอกาสให้น้องได้ทำกิจกรรมที่สนใจอย่างเต็มที่แต่เพราะเป็นลูกเขาห้ามกันสักหน่อยจนบางครั้งน้องก็มีแอบงอนคุณพ่อเหมือนกันนะครับแล้วแบบนี้จะเป็นอุปสรรคในการทำภารกิจร่วมกันในครั้งนี้ไหมไปติดตามชมกันเลยครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กับคู่หูบัดดี้ของ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีคร
4: ับ
1: นะครับผม
5: ครับ
1: อ่ะผมขออนุญาตถามเลยคุณพ่อทำอาช
5: ี
1: พทนายความตอนนี้ของน้องอิงฟ้าอายุเท่าไหร่แล้วครับ
5: ขวบนี้เรียนอยู่
6: ป3ค่ะ
1: ป3นะครับผม
7: โอเค
1: พัฒนาการของน้องอิงฟ้านะครับวัยก่อนนั้นเนี่ยกับตอนนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงครับ
5: พอไปโรงเรียนแล้วก็พัฒนาการก็เพิ่มขึ้น
1: ครับ
5: เพราะว่ามีการเข้าสังคมกับเพื่อน
1: ๆครับ
5: รู้จักหน้าที่ว่าต้องไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: น้องเป็นคนยังไงครับคุณพ่อครับ
5: ร่าเริงครับแต่ก็จะเป็นคนขี้กลัวบ้าง
1: แล้วกิจกรรมน้องอิงฟ้าชอบทำอะไรคะ
6: ชอบเต้นค่ะ
1: เรียนชอบเรียนวิชาอะไรคะ
6: ชอบเรียนนาฏศิลป์ค่ะ
1: ชอบเรียนนาฏศิลป์เต้นโอ้โหนี่เข้ากันมากเลยนะครับผมกับคุณพ่อเนี่ยชอบทำกิจกรรมอะไรร่วมกันคะ
6: ก็น่าจะเป็นแบบวิ่งเล่นไปออกกำลังกาย
7: โอเค
1: แล้วสถานที่อิงฟ้าชอบอะไรครับ
6: ชอบไปเที่ยวทะเลค่ะ
1: ชอบทะเลกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนิทกับใครมากกว่ากันคะ
6: แม่ค่ะก็แม่หนูเล่นกับหนู
1: คุณพ่อดุไหมคุณพ่อตีไหมคะ
6: เคยอยู่บางครั้งค่ะ
7: oh, no.
1: เวลาทำโทษน้องเขาครับคุณพ่อน้องเขาเนี่ยทำผิดอะไรเลยครับ
5: บางเวลาคือเป็นช่วงทานข้าวอย่างเงี้ยคร
1: ับ
5: เขาก็จะเล่นแต่โทรศัพท์อะไรอย่างเง
1: ี้
5: ยคือเรียกมาทานข้าวแล้วไม่มาย
1: ังติดโทรศัพท์
5: เราก็จะต้องแบบต้องดุต้องเอ็ดบ้าง
1: ทางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าจะพอมีน้องอิงฟ้าเป็นลูกพฤติกรรมนี
5: ้
1: ย
5: ัง
1: ไงครับคุณพ่อครับ
5: ที่บ้านจะกังวลในเรื่องคือกลัวเขาจะมีอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีความกังวลในหลายๆอย่าง
1: ครับ
5: จะแบบต้องไปหาหมอแล้วนะ
1: ครับ
5: อย่างหกล้มหรืออะไรเงี้ยคือเขาเจ็บเขาร้องเงี้ย
1: ครับ
5: ก็จะแบบขาหักหรือเปล่า
1: เอาโอ้โหขนาดนั้นเลยครับ
5: ใช่เขาจะมีความกังวลกันในที่บ้าน
1: วิธีการของคุณพ่อทำไงครับเวลาเกิดเหตุการณ์สมมติ

0: น้องหกล้ม
1: ก็จะบอกเดี๋ยวใจเย็นๆค่อยๆเดี๋ยวให้แล้วก็เราก็จะเรียกลูกขึ้นมาว่าลองนั่งดูก่อนนะลูกไหนลองโดนตรงไหนก็จะลองจับอาจเจ็บไหมลองให้ลองขยับดูถ้าดูแล้วมันไม่ร้ายแรงอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามบอกมันไม่เป็นอะไรไม่งั้นพอผู้ใหญ่ตกใจเด็กก็ตกใจด้วยเด็กก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันอันตรายเขาก็จะมีอาการแบบ
0: อนาคตคุณพ่อจะวางไว้ยังไงไหมวางให้เขาเติบโตมาเป็นนักเต้นไหมขีดเส้นทางของเขาไหมคุณพ่อมองว่ายังไง
1: อันนี้ผมให้เขาเลือกเองครับ
0: ครับ
1: ก็คือเอาสิ่งที่เขาชอบเป็นหลักมีความสุขและอยู่กับสังคมได้เอาตัวรอดได้ก็คือถ้าเขาชอบอะไรเราก็แค่คอยสนับสนุน
0: วันนี้ผมมีกิจกรรมให้คุณทำกับภารกิจของเราในวันนี้นะครับอยู่ในช่วงเวลาของเดือนแห่งความรักแต่กิจกรรมภารกิจของเรานั้นไม่รู้จะเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับกติกาจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ
2: ภารกิจแรกของเรามีชื่อว่ามัดย้อมมัดใจเราจะให้น้องอิงฟ้าตามหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำผ้ามัดนั้นจะกระจายอยู่ในที่ต่างๆเมื่อได้ครบแล้วน้องอิงฟ้าต้องสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมออกมาในทีมความรักและต้องทำให้เสร็จภายในเวลา30นาทีถือว่าภารกิจสำเร็จ
0: เอาละครับมัดใจฟังกติกากันแล้วเป็นไงครับมั่นใจว่าทำได้ไหมครับ
1: ครับมั่นใจครับ
3: มั่นใจค่ะ
0: รู้จักผ้ามัดย้อมไหมคะ
3: ม
0: ันเป็นไงคุณพ่ออธิบายให้น้องฟังได้ไหมครับว่าผ้ามัดย้อมคืออะไร
1: มันเป็นผ้าที่เขาเอาเชือกเอาหนังยางเอาอะไรมามัดแล้วไปจุ่มสีลวดลาย
0: นี่ยังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นภาพภารกิจของเราจะมีแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกคือตาคือลงมือทำผ้ามัดย้อมแต่ในส่วนแรกคนที่จะต้องไปตามหาสิ่งของนั่นคือน้องยิงฟ้าคนเดียวคุณพ่อเข้าไปช่วยไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: มั่นใจไหมครับว่าน้องจะทำได้
1: มั่นใจครับ
0: คนที่สองนะครับทำผ้ามัดย้อมคุณพ่อสามารถเข้าไปช่วยน้องอิงฟ้าได้นะครับผมและสิ่งของที่เราจะให้น้องอิงฟ้าไปตามหานั่นก็คือกระเป๋าผ้า
1: ครับ
0: เชือก
1: ครับ
0: และไม้ติ่ม
3: ค่ะ
0: 4อย่างนะครับน้องอิงฟ้า
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ภารกิจแรกของเรามีเวลาให้30นาทีพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมลุยกันเลย
2: พอสิ้นเสียงนกหวีดน้องอิงฟ้าก็ออกวิ่งแนบเนี่ยรู้แล้วเหรอครับว่าของที่ให้ไปหาอยู่ที่ไหน
0: น้องรู้ยังครับกระเป๋าอยู่ไหน
3: พี่เห็นกระเป๋าผ้าก
4: ระเป๋าผ้าจะอยู่ที่ช็อปหรือเปล่านะต้องหาที่ช็อปนะ
2: พี่เขายังพูดไม่จบเลยน้องอิงฟ้าก็ไปซะแล้วจะหาช็อปเจอไหมล่ะเนี่ย
0: สวัสดีครับ
3: มัดย้อม
0: ผ้ามัดย้อมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณจะไป
3: ไหนไปหาเชือก
0: เชือก
3: เชือกฟ้า
2: เชือกอิงฟ้าได้กระเป๋าผ้าแล้วไปตามหาของชิ้นต่อไปกันครับ
0: ไปหาอะไรกันต่อคะ
3: เชือกฟางค่ะ
0: เชือกฟางเชือกฟางไปหาที่ไหนอะที่เนี้ยมันดูกว้างใหญ่มากเลยเกินนะเชือกฟางอะค
3: ุ
0: ณจะไปหาที่ในนี้หรือเปล่าเขาเป็น
2: เชือกฟางจะมาอยู่ในถังขยะได้ยังไงครับพี่โกแกล้งน้องอีกแล้ว
3: ไม่ใช่
0: เอาไงล่ะคราวนี้ก็ถามใครได้อะ
3: ลองไปถามพี่พนักงานดูอีกที
2: พี่พนักงานหายไปไหนแล้วนะคราวนี้น้องอิงฟ้าจะถามใครดีล่ะครับ
3: จะเห็นเชือกไหมคะเชือกอยู่ที่ฟ้าเชือกฟาง
5: เชือกฟางนะคะอันนี้หรือเปล่า
3: ใช่ก็ประมาณนี้แหละค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ไม่รู้ว่าใช้แค่ไหนก็เอาไปหมดนี่แหละครับฉลาดจริงๆน้องอิงฟ้า
0: ไปดูก่อนแล้วกัน
3: ไอติม
2: เหลือแค่ไม้ไอติมกับหนังยางเท่านั้นเรามาลุ้นกันว่าน้องอิงฟ้าจะหาเจอไหมนะ
3: พี่คะสวัสดีค่ะพี่พอจะเห็นไม้ไอติมไหมคะ
5: ไม้ไอติมอยู่ที่ร้านขายไอติมหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ค่ะ

0: ็นแบบเป็นไม
1: ้ลองถามที่คาเฟ่ดูนะคะอยู่ด้านไหน
0: สวัสดีค่ะพี่พอจะเห็นไม้ไอติมไหมคะ
2: ใช้ได้หรือเปล่า
0: ได้ค่ะ
2: เอาหมดเลยไหม
0: แล้วนะ
3: เอา
4: โอ
3: ้
4: โห
5: อ้าวห้องอาหารก็เพิ่งไปเอาเชือกฟางมาไม่ใช่หรอครับวิ่งกลับไปอีกรอบแบบนี้จะทันเวลาไหมล่ะครับเนี่ย
0: สวัสดีค่ะแล้วพี่เห็นยางไหมคะ
5: ได้บอกกันครับ
3: ครบแล้วครับ
0: ครบแล้วค่ะ
5: หลังจากที่ได้อุปกรณ์ครบแล้วต่อไปน้องอิงฟ้ากับคุณพ่อก็ต้องไปทำผ้ามัดย้อมกันแต่ตอนนี้เหลือเวลาแค่15นาทีเท่านั้นจะทำทันหรือเปล่านะ
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับและผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ใครที่ไหนครับยังไงครับขั้นตอนครับอีคร
1: ับ เดี๋ยววันนี้ต้องอธิบายง่ายๆก็คือผ้าสีขาวเนี่ยให้มีสีสันต่างๆตามลวดลายที่เราต้องการทีนี้ในจุดที่เราจะมัดเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่มันจะไม่โดนสีแล้วมันจะเกิดลายขึ้นมาส่วนที่เราไม่ได้มัดไว้มันก็จะเป็นพื้นผิวที่จะโดนสีย้อมผ้า
3: โดนสีย้อมผ้า 100%
1: ใช่ 100% มันก็จะคราวนี้วันนี้เราจะมีลายให้เลือก3ลายด้วยกัน
5: พี่หยีอธิบายเสร็จแล้วน้องอิงฟ้ากับคุณพ่อก็เลือกลายที่ชอบแล้วลงมือทำกันเลยครับมารอลุ้นกันว่าทำเสร็จแล้วจะออกมาเป็นลวดลายอะไร

0: หมดเวลากันเลยครับผมเป็นไงบ้างครับยอมเสร็จเหรอ
1: ยอมแล้วครับ
0: คุณต้มไม่บอกผมเลยอ่ะว่าเป็นยังไงยากไหมครับ
2: ง
0: ่ายคุณพ่อเป็นไงบ้างครับได้ลายครับ
1: เป็นลายใหญ
0: ่ๆลายใหญ่เลย
1: ต้องเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับ
0: เดี๋ยวต้องดูอีกที
1: ครับ
0: เอาเป็นว่านะครับผมสำหรับภารกิจนี้สำเร็จรุ่งรวมไปได้ดีครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวผลงานเนี่ยเรามารอชมท้ายรายการกันเนาะว่าจะเป็นไงเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับผมแต่ตอนนี้เราไปพักเบรกก่อนนะครับช่วงหน้าจะเป็นภารกิจอะไรรอติดตามชมนะครับผม
3: ครับการอยู่ในโลกโซเชียลมากไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้เด็กมีปัญหาทั้งด้านเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตเนาะอันนี้เนี่ยเราควรจะมีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับด้วยการที่ตกลงกติกากับลูกนะว่าเขาจะใช้สื่อได้ในเวลาช่วงไหนอย่าไปทะเลาะกันทุกครั้งที่มีปัญหาแต่ว่าเป็นการตกลงกติกาล่วงหน้านะครับแล้วก็พยายามให้ลูกใช้สื่อในทางบวกให้มากขึ้นก็คือว่าลองหาสิ่งที่เราอยากจะรู้แล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับลูกด้วยเนี่ยให้ลูกช่วยหาค้นหาในโลกออนไลน์ดีกว่าเราเยอะการที่เขารู้สึกว่าเขาได้ช่วยพ่อแม่เนี่ยนะครับมันก็เท่ากับที่สำคัญของออนไลน์นั้นคือเป็นบทบาททางด้านเรื่องของการค้นหาความรู้อันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยที่จะลดปัญหาไปในทางลบนะเช่นไปตำหนิบ่นว่าอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามใช้ในรูปแบบของการสื่อสารทางบวกให้มากขึ้นครับ

0: ตอนนี้น้องอิงฟ้ากับคุณพ่อกำลังเดินดูของน่ารักน่ารักกันอย่างสนุกเลยนะครับสงสัยลืมไปแล้วว่ามีภารกิจที่2รอเราอยู
1: ่เอาละครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับกับภารกิจ

0: ที่2นะครับผมเรามาอยู่ในห้องศิลปะแบบนี้รู้ใช่ไหมภารกิจที่2ของเรานี่คืออะไร
1: ตัดรูปสุภาพก็วาดรูปใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่ทางรายการของเราจะให้วาดธรรมดาไม่ได้นะมันดูง่ายเกินไปของเรามันต้องมีอะไรยากนิดนึงถ้าอยากรู้ไปฟังกติกากันเลยครับ
3: ภารกิจที่2ของเรามีชื่อว่าความลับในรูปวาดรูปและระบายสีบนกระเป๋าผ้าในหัวข้อความลับที่อยากบอกคุณพ่อมีอะไรอยากบอกลูกน้องอิ่งฟ้ามีอะไรอยากบอกคุณพ่อก็ให้เป๋าภายในเวลา20นาทีเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจที่2
0: พูดถึงเรื่องความลับอะไรจะบอกลูกไหมครับแล้วคุณลูกจะมีความลับอะไรจะบอกคุณพ่อไหมครับ
3: หน้าตาแบบนี้มีความลับจะบอกเยอะแน่เลยใช่ไหมครับ
0: แล้วภาพที่ทั้งคู่หูบัดดี้ของเราจะวาดลงไปนั้นจะเป็นความลับอะไรเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับลงมือเต็มที่เลยนะครับผมเริ่มกันเลยครับ
3: คุณพ่อและน้องอิงฟ้าเริ่มลงมือวาดแล้วดูตั้งอกตั้งใจกันมากเลยครับว่าแต่จะวาดเป็นรูปอะไรกันนะ

0: คุณพ่อเริ่มลงสีแล้วนะครับแต่น้องอิงฟ้ายังวาดไม่เสร็จเลยเวลาใกล้หมดแล้วนะครับน้องอิงฟ้าลงสีได้แล้วครับนั่นกระต่ายนี่ครับคุณพ่อความละครับ
1: อิงฟ้าป้าเสร็จแล้วนะลูกหนูใกล้เสร็จยัง
2: ได้แล้วแป๊บนึงเย้พ่อหนูเสร็จแล้วนะ
1: ครับ
0: น้องอิงฟ้าเสร็จแล้วครับเวลาก็ยังเหลืออยู่เป็นอันว่าสองพ่อลูกทำภารกิจสำเร็จเสร็จสิ้นครับเย้
3: เรียบร้อยกันนะครับผมอ่ะความในใจของคุณพ่อที่อยากจะบอกคุณไว้โชว์กล้องก่อนครับนี่คืออะไรครับคุณพ่อครับ
1: นี่คือกระต่ายครับลูกสาวชอบกระต่าย
3: ครับ
1: แล้วชอบไปให้อาหารกระต่ายอะไรเงี้ยเคยขอเลี้ยงหลายครั้งแล้วก็ไม่ให้เลี้ยงก็เลยนี่แหละจะให้ลูกเลี้ยงกระพ้านี่แหละคร
3: ับ อ๋อนี่ไงอยู่กับหนูได้ตลอดเวลาเลยนะไปไหนมาไหนด้วยได้เอาไปโชว์เพื่อน
1: ได้เลยนะฝีมือพ่อเราเอง
3: นี่ติดตัวไว้ตลอดเลยนะและสำหรับคุณลูกล่ะครับ
2: วันนี้นะคะว่าแบบชอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบ
3: ไปเที่ยวชอบชุดไทยแล้วในรูปก็คือหนูกับพ่อแล้วความในใจของรูปเนี้ยอยากบอกคุณพ่อยังไงครับทำไมอยากไปทำบุญกับคุณพ่อคะ
2: เป็นคนทำวัดทำบุญ
0: ตัวแค่นี้รู้จักเข้าวัดเข้าวาทำบุญน่ารักจริงๆเลยครับน้องอิงฟ้า
3: ผมว่าถึงเวลาที่จะต้องแลกรูปกันแล้วแหละก่อนที่จะเสร็จสิ้นภารกิจอยากบอกอะไรคุณพ่อไหม
2: พ่อค่ะ
3: แล้วคุณพ่อล่ะครับอยากบอกอะไรสักหน่อยให้ลูกฟัง
1: ก็รักลูกครับ
3: ครับ
1: อยากให้โตเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกคน
3: เอาไว้คุณพ่อนี
2: ่
3: ใส่ไปโรงเรียนด้วยนะคะ
0: และนี่ก็ความรักที่น้องอิงฟ้าและคุณพ่อมีให้กันและกันสร้างรอยยิ้มที่สดใสให้กับคุณพ่อเช่นเดียวกันครับ
3: เข้ามาถึงช่วงท้ายของรายการของเรานะครับ
1: สนุกครับ
3: สนุกชอบไหมครับวันนี้

0: ทำทุกอย่างเลยได้ไหมอ่ะ
1: ได้ได้อนาคต
0: แกน
1: มิสแกรนด์หนูฝันใหญ่ขนาดนี้ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงลูกถ้าอยากจะเป็นมิสแกรนด์ต้องซ้อมไว้ก่อนแนะนำตัวแบบมิสแกรนด์มาจากนนทบุรีผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งเชิญครับ
0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอารยาดังรองศรีกุลชื่อเล่นชื่อน้องอิงฟ้าจังหวัดนนทบุรี
1: ซ้อมบ่อยๆซ้อมเยอะๆกับครอบครัวคุณมะอุ้ยและน้องอิงฟ้าที่อยากจะเลี้ยงน้องเขาให้เติบโตไปผจญโลกกว้างและอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญเพราะว่าภัยทุกวันนี้มีอะไรบ้างครับสิ่งโตมาเป็นเด็กที่บอกว่าเข้าใจถูกต้องไหมครับคุณพ่อครับให้น้องมีความเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะเผชิญโลกอยากจะบอกอะไรคุณพ่อไหมคะผมว่านะครับการที่คุณพ่อคุณแม่และคุณลูกเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเนี่ยมันถือว่ามันเป็นโอกาสพิเศษที่มันจะสามารถเชื่อมสายใยครอบครัวให้แน่นแฟนขึ้นเพราะการที่เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ให้บ่อยได้พูดคุยกันบ่อยๆบางทีเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่บางทีเขาไม่เคยปรึกษาใครเขาอาจจะปรึกษาและพูดคุยกับเรามากขึ้นมันทำให้ความผูกพันในครอบครัวและวันนี้รายการของเรานะครับก็มีผ้าพันคอและเข็มกัดคู่หูบัดดี้มอบให้ทั้งสองคนด้วยครับ
2: ปิ้ง
1: มาแล้วครับผมเป็นผ้าพันคอและเข็มกัดนะครับผมมอบให้เลยครับผม
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
4: คุณพ่อและน้องอิงฟ้าติดเข็มกลัดและผูกผ้าพันคอกันเป็นภาพที่น่ารักมากครับ
1: ขอบพระคุณนะครับพ่อลูกคู่หูของเราพ่ออุ้ยและน้องอิงฟ้านะครับขอบคุณมากเลยครับผมอาทิตย์หน้าบัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ่อของเราจะเป็นคู่ไหนนั้นติดตามชมกันได้นะครับผมวันนี้ผมโกศิราชกรมคุณพ่ออุ้ยและน้องอิงฟ้าขอลาทุกคนไปก่อนครับวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ
5: ความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดจากการที่เขารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสนใจว่าลูกของเราเนี่ยเขามีจุดแข็งถ้าเราไปเน้นแต่เรื่องการเรียนอย่างเดียวเนี่ยเด็กแต่ละคนจะไม่ได้มีแต่ความสามารถทางด้านการเรียนอย่างเดียวนะครับก็จะมีความสามารถอย่างอื่นด้วยนะครับเราก็ควรจะให้ความใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นที่เราเน้นกิจกรรมเพราะว่าเด็กวัยนี้เนี่ยเขาจะเริ่มที่จะอยู่กับเพื่อนมากขึ้นเราควรจะให้เขาได้อยู่กับเพื่อนภายใต้ที่บนเพื่อนที่ดีนะครับก็อันนี้เป็นทิปที่ดีมากนะครับ

0: ไอ้เด็ก
1: มันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: ที่ซิตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของ
1: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ไม่รู้ถามนั่นได้ไหมน่าพัน
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผมมันลูก
4: ไม่ใช่วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่า
2: ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
3: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่นำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มาก
5: เขาจัดไว้ให้อะไรๆเขาจัดไว้ให้ชีวิตดีๆเนาะ

0: ทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ่ะ
1: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
2: ฝนนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
3: ครูก็พูดได้
4: ครู
3: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิต
0: ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
5: ได้แต่เขาต้องแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
6: องค์ใดพระสัมพุทธ
7: ผมจนขำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
8: แต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทัศสภาช่อง10
9: การลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้ากรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel

0: สวัสดีครับเราจะพาไปจังหวัดสุโขทัยจ้าที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบคนทุ่งหลวง
1: เป็นเจเนอเรชันที่4ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเจเนอเรชันที่4
3: เมื่อก่อนไม่ใหญ่ไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะ
0: โอ้ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะรายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
6: ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรมอบบ้านให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ภายใต้โครงการฉลัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในการส่งมอบบ้านนายโสพลกล่าวว่าการพิจารณาผู้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการใช้เกณฑ์วัดจากความเดือดร้อนและความจำเป็นด้านที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงคุณสมบัติด้านการดำเนินชีวิตและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการเฉลิมพระเกียรติและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจุดที่1ได้มอบบ้านให้แก่นางปราณีเทพโพธา

อายุ65ปีชาวบ้านศรีสะแรดตำบลมะเฟืองอำเภอผู้ตั้งทั่วไปมีสมาชิกครอบครัว3คนได้แก่นางปราณีนายประสิทธิ์เทพโพธาอายุ73ปีซึ่งเป็นผู้และเป็นผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันและนางสาวจีดาภาเทพโพธาบุตรสาวอายุ23ปีซึ่งปัจจุบันยังไม่มีงานทำจึงได้รับการพิจารณาให้ได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีบ้านที่มั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมต่อการดูแลผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งช่วยลดภาระและยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวจุดที่2บ้านดอนหมู่ที่6ตำบลหายโศกอำเภอพุทธไทยสงฆ์มอบบ้านให้แก่นางสาวอุไรชัยดีอายุ73ปีในจำนวนนี้มีหลานสาว2คนอยู่ในวัยเรียนนั่งเกณฑ์ของโครงการโดยนายโสพลได้พบปะพูดคุยและให้กำเนิดครอบครัวพร้อมมอบเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและมอบเงินเป็นทุนการศึกษาแก่หลานสาวทั้งสองคนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาพร้อมมอบเงินสมทบเป็นกองทุนสำหรับอสม.ตำบลหายโศกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนการมอบบ้านทั้งสองหลังในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้ามูลนิธิอานัตพลสารัมส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันช่วยเหลือผู้พิการและผู้ยากไร้ซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตพร้อมทั้งช่วยบรรเทาภาระด้านค่าใช้จ่ายและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในครอบครัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองประธานสภาคนที่สาปานเลิศจังหวัดลพบุรีรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษพร้อมผลักดันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1พร้อมด้วยนางรัชธรภูลสิทธิ์นักวิชาการในคณะทำงานทางการเมืองของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคณะลงพื้นที่โรงเรียนโสดศึกษาปานเลิศตำบลกะพี้อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะรวมทั้งสะท้อนภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษรวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆของประชาชนในพื้นที่ในการนี้นายไพศาลสุขนิทรัพย์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษานายเนื่องโตเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนโสดศึกษาปานเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูนักเรียนและประชาชนรวมถึงเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ในเรื่องข้อจำกัดและปัญหาด้านต่างๆของการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษซึ่งเป็นนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินปัญญาอ่อนและออทิสติกรวมถึงได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลกะพี้อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีด้วยวางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการพัฒนาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพการออกกำลังกายของคนในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนนะครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีให้ติดตามกันทุกวันเสาร์ครับเวลา 10:05 น.ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะครับพร้อมกับทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ tpchannel.org ครับและแอปพลิเคชัน TP Channel ด้วยนะครับติดตามเรื่องของการเงินการลงทุนแบบนี้รวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์แล้วก็วางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำน้ำมันค่าเงินนะครับรวมถึงการออมเงินอะไรต่างๆด้วยเราก็จะติดตามไปด้วยกันแบบนี้แล้ววันนี้ครับพบกับผมนันทคมประสาทพรเช่นเคยพร้อมกับวิทยากรซึ่งเป็นพิธีกรร่วมนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับคุณปิ่นครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมาช่วงนี้ก็มีไฮไลท์สำคัญกันหลายเรื่องเงินตลาดทุนนะครับเงินในกระเป๋าของท่านผู้ชมนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบงบประมาณอ่ะผ่าน
0: เร
1: ียบร้อยแล้ววาระ2-3นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มาใกล้ๆนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของกกต.ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไฮไลท์นี่อยู่ในความสนใจ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะแวดวงการเมืองนะ
0: ครับ
1: แวดวงเศรษฐกิจก็จับตาเฝ้ารอดูเลยนะครับว่าจะเป็นการจุดชนวนนะครับให้มีม็อบมีอะไรนี่กลับมากันอีกครั้งหรือเปล่าวิการเมืองบนท้องถนนกลับมาอีกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็ยังมีเรื่องของการประชุมของเฟดนะ
0: อ
1: ันนี้นี่ขลุกขลิกมากกลับไปกลับมาพลิกมาพลิกไประหว่างขึ้นหรือไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย
0: อันนี้น่าจะเป็นจุดที่มีเอฟเฟกต์ต่อตลาดเงินตลาดทุนกันพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: ทั้งทองคำทั้งเรื่องของหุ้นนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายฝ่ายก็เฝ้ารอเรื่องของเฟดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไหมจากเหตุการณ์ต่าง
1: ๆ
0: ตัวเลขเงินเฟ้อนะฮะต่างมันสอบไปทางว่าจะขึ้น
1: ใช
0: ่แต่บางส่วนก็มองว่าน่าจะคงอันนี้ต้องลุ้นกันนะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ด้วยเหมือนกัน
1: ล่าสุดนี้คนมองกันไปประมาณ 70% นะผลการสำรวจนี่บอกว่าน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหตุเพราะว่าในส่วนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมันทะลุขึ้นทะลุ100 เหรียญกันขึ้นมาแล้วนะฮะก็เลยจะไปกดดันกับดันในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแหละถ้ากดดันภาวะเงินเฟ้อก็แน่นอนนะว่าเกรงกันว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยผลการสำรวจล่าสุดเกิน 70%
0: ครับ
1: มองว่าจะขึ้น
0: ไฮไลท์3ประเด็นหลักๆนี้เดี๋ยวเราวิเคราะห์กันไปทีละเรื่องเลยนะครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกกันก่อนในส่วนของสภาของเราสำหรับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็ผ่านวาระ2วาระ3จากทางสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านทางด้านของวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับอาจารย์มองยังไงตัวเลขเกี่ยวกับประจำงบกลางงบลงทุนอะไรต่างๆมีการจัดสรรปันส่วนมีมุมมองต่องบปี70ยังไงคร
1: ับครับก็ประมาณ 3.77 ล้านล้านบาทนะครับ
0: ครับ
1: ก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในที่สุดก็มาโดนหันลงมาใช่มั้ย
0: ครับ
1: 11,000 ล้านนะครับในส่วนของตรงนี้นี่ก็คือเป็นมัน 75%
0: ครับ
1: บวกกับไปใช้หนี้เงินกู้อะไรต่างๆเนี่ยนะรวม80
0: ครับ
1: เหลือเงินลงเหลืองบลงทุนอยู่ประมาณ 20% ก็มีทิศทางลดลงจากปีก่อน
0: ๆ
1: ปีก่อนๆนี่เคยถึง 25% นะ
0: ครับ
1: นี่เหลืออยู่ประมาณ 20% เมื่อนั้นก็เป็นเรื่องที่มีการหัวกับหางกับทิศกับทางกันหน่อยได้ไหม
0: ครับ
1: นะครับให้งบประจำยังไงตรึงกันเอาไว้หรือว่าลดลงมาหน่อยได้ไหมแล้วก็ไปเพิ่มงบการลงทุนงบการพัฒนาประเทศนะครับให้ไทยนี่มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศพูดกันไปจนถึงขั้นว่าโอ้ให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการไว้สักปี2ปีไหมนี่ก็มี
0: ครับ
1: เดี๋ยวพวกเราในส่วนข้าราชการฟังเดี๋ยวจะตกใจ
0: เ
1: ดี๋ยวเสียขวัญว่าเอ้ยเขาจะลดข้าราชการแล้วรัฐบาลไม่มีปัญญาจะจ่ายเงินเดือนหรือไม่ใช่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเป็นข้อเสนอของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย

0: แบบว่าเป็นมุมมองนะครับเป็นข้อเสนอเสียงข้างน้อยที่ว่าฝากไว้พิจารณาอะไรแบบนี
1: ้
0: ในส่วนภาพรวมถือว่าจัดสรรงบนะฮะในโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนอะไรเนี่ยเหมาะสมไหมฮะ
1: ก็ยังน้อยไปหน่อย 20% เนี่ยผมเห็นด้วยอย่างว่าควรจะต้องเพิ่มกันขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็การลงทุนนี่นอกจากเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ถนนหนทางอะไรต่างๆก็เรื่องของเทคโนโลยีสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมทำยังไงให้คนไทยเนี่ยแข่งขันกับในเวทีโลกได
0: ้ครับ
1: อย่างเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรเรื่องของรัฐบาลเริ่มที่จะมาถูกทางนะ
0: ครับ
1: ก็คือว่ามีการส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมล้านคนใช่ไหมในระยะต้นที่ว่าจะไปแข่งขันกับเขาได้เนี่ยที่ต่างอย่างเงี้ยมาถูกแล้วแม้ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะมีกันอยู่บ้างเป็นปกตินะ
0: นะครับแต่ผมลองเล่นดูก็เรียกว่าถือว่าใช้ได้นะแล้วก็สำหรับมือใหม่เนี่ยคนที่ยังไม่เคยใช้ใช่ไหมครับเวลาเข้าไปในไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยม
1: ัน
0: จะต้องมีการเข้าไปอบรมในคลิปวิดีโอด้วยนะครับเป็นเหมือนการให้ความรู
1: ้
0: หลักสูตรที่ไปเรียนแล้วก็แต่เก็บแต้ม
1: ครับ
0: เพื่อจะใช้ AI เนี่ยในระดับที่เป็นโปรให้เหมือนก็จะทำให้ได้ความรู้ด้าน AI
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้ AI ได้หลากหลายเลยเพราะมันมีทั้งGPT Gemini มีครอดมีอะไรหลายอย่างอ่ะที่สามารถที่จะไปรันคำสั่งทำได้คุณสมบัติที่แตกต่างกันบางอย่างก็ทำงานวิจัยได้บางอย่างก็เขียนบทความได
1: ้
0: บางอย่างแต่งพงแต่งเพลงก็มีฟีเจอร์เด่นของแต่ละแอปเนี่ยที่แตกต่างกันก็ใช้ในนี้ได
1: ้ก็คือพออบรมแล้วลึกๆเข้าไปมันเลเวลมันจะสูงขึ้นโปรกันนี้ขึ้นพูดง่าย
0: ๆ
1: ไอ้โปรที่ว่าเราต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์มาใช้ตัว AI Pass แทน
0: ของโครงการนี้แทน
1: นี่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที
0: ่
1: ไปได้ถูกนะแล้วก็ในส่วนของงบกลางเห็นว่าบอกว่าในระยะหลังมีการยันกว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางที่เป็นบวกอยู่เหมือนกันเพราะถ้าไม่พอเดี๋ยวเจอแบบปีงบประมาณปีที่แล้วน
0: ะ
1: ต้องไปกู้เพิ่มอีก400,000 ล้านนะครับเพราะนั้นก็เข้าใจว่าคงบริหารให้เกิดความสมดุลกันพอสมควรแล้วในส่วนของงบกลางเนี่ยนะครับ
0: ครับก็เป็นภาพรวมของงบนะครับที่จะต่อละเรื่องการบริหารการจัดการใช้งบให้คุ้มค่านะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะครับทีนี้เห็นข่าวไหมอาจารย
1: ์
0: สัปดาห์ที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มมีการขยับกันบ้างแล้ว
1: ครับ
0: คุณสนธิลิ้มทองกุลนะขยับอีกรอบหนึ่งนะครับมีการเดินทางไปที่สถานทูตอิสราเอล
1: ครับ
0: ก็เป็นประเด็นเรื่องของชาวยิวนะแล้วหลังจากนั้นเห็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะติดตามคดีจากทางกกต.ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการขยับขยายอะไรกันต่อม
1: ัน
0: ก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบนท้องถนน
1: กับ
0: ผลที่จะเกิดกับเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยที่เราจะตั้งท็อปิกคุยกันในวันนี
1: ้ครับก็เรื่องที่คุณสนธิเริ่มประเดิมลงถนนประเด็นแรกที่เขาชูคือประเด็นชาตินิยมนะคือหมายถึงว่าประเด็นที่กระทบใจคนส่วนใหญ่
0: อ
1: ะเรื่องชาตินิยมเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะโดยเฉพาะไปเล่นเรื่องอิสราเอลใช่ไห
0: ม
1: มีคนยิวเอาบางส่วนที่ไม่น่ารักอะเข้ามาในบ้านเราทางทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมาทำอะไรที่บังเอิญไม่ค่อยดีค่อยงามก
0: ็
1: กระทบกับเจ้าบ้านนะครับในลักษณะงั้นก็เข้าใจว่าทางคุณสนธิก็คงจะเริ่มประเดิมจากตัวเนี้ยโยนหินถามทางแล้วก็ถามเอาหาพูดง่ายๆหาจุดร่วมนะครับที่แต่ประเด็นต่อไปฟังเหมือนคุณสนธิบอกว่าวันที่14นี
0: ้
1: เรื่องของกกต.นะครับพิจารณาว่าตกลงพูดง่ายๆว่าสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าสั่งไม่ฟ้องคุณสนธิบอกว่าเจอกันใช่ไห
0: ม
1: ประมาณอย่างนั้น
0: จะมีการเคลื่อนไหว
1: ของคุณสนธินี่ก็เอาว่าประมาทท่านไม่ได้อะเพราะว่าคุณสนธิก็เคยเป็นผู้นำของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีบทบาทในการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนี่สองยกนะยกแรกนี่เมื่อ20ปีที่แล้ว2548-2549เคลื่อนไหวโค่นล้มนะครับรัฐบาลของคุณทักษิณที่แข็งแกร่งมากได้รับการเลือกตั้งพรรคเดียวเกินกึ่งหนึ่งของสภา377เสียงใน500เสียงตั้งรัฐบาลพ
0: ร
1: รคเดียวแข็งแกร่งโป๊กเลยในที่สุดไม่รอดใช่ไหมในยกแรกแล้วก็ตามมาด้วย

0: การปฏิวัติรัฐประหารในปี2549
1: ครับ
0: แล้วก็พอคุณทักษิณลงไปแล้วต่อมาเนี่ยมีการเลือกตั้งใหม่หลังการรัฐประหารในคราวนั้นได้คุณสมัครสุนทรเวช
1: ครับ
0: กลับมาอีกยกนึงเป็นยก2
1: ครับ
0: เรียกว่าพันธมิตรยก2นะฮะมีเหตุการณ์ครั้งสำคัญเที่ยวหลังนี่ก็คือมีการเข้าไปครับทั้งดอนเมืองแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ตามมาด้วยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องพิพากษาให้คุณสมัครพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญนี่ทั้งการปฏิวัติรัฐประหารนะในปี49พิวัตรนะในปี2552แล้วก็ตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน
1: ิ่งนอนใจไม่ได้ใช่ม
0: ั้ยไม่ควรจะนิ่งนอนใจไม่ควรจะมีประมาทว่าเอ๊ะคุณสนธิเนี่ยยังมีน้ำอิ๋วอยู่มั้ยอย่าถามนะครับเพราะว่ามีประวัติมีผลงานกันมาแล้วนะแล้วก็การเมืองแล้วก็การเมืองบนท้องถนนเนี่ยมีอิทธิพลมีอิทธิฤทธิ์ต่อเศรษฐกิจแล้วก็ต่อตลาดหุ้นไทยนี่มากแล้วก็ในเรื่องของเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองมีผลแล้วก็มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมาตลอดประวัติศาสตร
1: ์มันมีรอยอะไรเกิดขึ้นอาจารย์จากเหตุการณ์ที่ผ
0: ่
1: านโอ้โหหลายเหตุการณ์นะ
0: ครับ
1: เรื่องของ16ตุลา14ตุลาพฤษภาธมินนะครับพันธมิตรกปปส.นะฮะนปช.นะหลายเหตุการณ์หลายม็
0: อ
1: บเราสามารถไปดูรอยประวัติศาสตร์อะไรอย่างนั้นได้บ้างที่มันส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยครับ
0: ครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูในอินโฟกราฟิกเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ย51ปีตลาดหุ้นไทยนะ
1: เอาใหญ่เลยนะฮะเอา51ปีเลยนะ
0: 51ปีเอาย่อๆจบภายใน3นาที
1: ครับ
0: นะครับ
1: อาจารย
0: ์ตั้งแต่มีการก่อตั้งตลาดหุ้นไทยมาในปี2118ถึงปัจจุบันเนี่ย51ปีตลอด51ปีเนี่ยการเมืองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญนะที่ว่ามีผลมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนถ้าจะบอกว่ามีปัจจัยอะไรที่เข้ามามีผลกระทบต่อครับไม่ว่าจะการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆเนี่ยแต่การเมืองเป็นหัวใจสำคัญอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งเลยนะการเมืองเน
0: ี่
1: ย
0: เรื่องของ political risk แล้วก
1: ็
0: เรื่องของปัจจัยหนุนทางด้านการเมืองของตลาดหุ้นไทยเราประเดิมเริ่มต้น100จุดนะ
1: ครับเจออะไรบ้างตอนนั้นนะฮะตอน100จุดเนี่ย
0: พอต่อมาปีรุ่งขึ้นปี2519เนี่ยเจอเหตุการณ์เรียกว่า6ตุลาคม2519เหตุการณ์นักศึกษาฝ่ายซ้ายปะทะกับทางรัฐบาลเป็นฝ่ายเมืองเลยแบ่งแยกเป็นฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายแล้วก็เกิดการปะทะกันในวันที่6ตุลาคม2519นะครับส่งผลใหตัวดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยลงไปต่ำที่สุดคือต่ำกว่า100อ่ะซึ่งเป็นดัชนีฐานนะ
1: ครับ
0: 75จุดเป็นประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นไทยไม่เคยต่ำกว่านั้นอีกแล้ว
1: อย่างนี้มาก่อนเลยครับ
0: แล้วก็จะเห็นได้ว่าในหลายครั้งหลายยุคเนี่ยเวลาที่ว่ามีการเลือกตั้งแล้วก็นำไปสู่เสถียรภาพรัฐบาลนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยหุ้นขึ้นกันรอบ
1: ตั้งหลายบ้าง
0: ในช่วงของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุด130 31โดยประมาณน่ะนะแล้วก็ในช่วงของหลังพฤษภาธมิน2535รัฐบาลในชวนหลีกภัยชวน1ก็เรียกรัฐบาลชวน1เวลานั้นดัชนีตลาดหุ้นขึ้นไปสูงสุดเป็นประวัติการนะ1,789 จุดทะยานกันขึ้นเพราะว่าการประกาศเมืองมีการเลือกตั้งมีเสถียรภาพมีทีมงานรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจที่เรียกกันว่าดรีมทีมนะฮะแล้วก็มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเงินทุนต่างประเทศมั่นใจไหลเข้ามาทะยานขึ้นไปสูงสุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็อีกหลังฟองสบู่แตกปี40
1: ครับ
0: หลังฟองสบู่แตกปี40นี่ก็คือได้รัฐบาลที่มาปฏิรูปเศรษฐกิจได้ทางด้านก่อตั้งพรรคการเมืองที่ไทยรักไทยเวลานั้นแล้วก็คนเชื่อมือว่าท่านเนี่ยมีปูมหลังเป็นนักธุรกิจระดับหลายหมื่นล้านประสบความสำเร็จในทางธุรกิจส่วนตัวไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเนี่ย

0: น่าจะน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ปรากฏว่ามีตัวอย่างรูปธรรมหลายเรื่องนะครับรวมทั้งก็มาปฏิรูปในตลาดหุ้นเอานักศึกษาอังกฤษหลายแห่งนะรวมทั้งปตท.เนี่ยในยุคนี
1: ้
0: เอาก็มาจดทะเบียนในตลาดหุ้นใช
1: ่
0: ดัชนีตลาดหุ้นพุ่งทะยานกันขึ้นไปเหมือนกันประมาณสัก4เท่านะ
1: โ
0: อ้จากจุดต่ำสุด200จุดหลังฟองสู่แตก
1: ครับ
0: ขึ้นไป800จุดนะคิดดูนะฮะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือหลังที่เกิดม็อบเสื้อแดงเสื้อเหลืองเกิดทั้งปัตตมิตรนปช.เสื้อแดงเสื้อเหลืองแล้วเนี่ยมียุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็คิดว่าเป็นทิศทางที่ว่าจะมีการคลี่คลายแก้ไขปัญหา
1: ครับ
0: ด้วยสันติวิธีนะด้วยระบอบรัฐสภาได้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาในตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้น400จุดแล้วขึ้นไป 1,600 จุด4เท่าตัวเหมือนกัน
1: โอ้ตอนนั้นขึ้นไปเยอะเยอะเลยนะ
0: ครับ
1: ขึ้นไปสูงเลย
0: แล้วก็แม้ว่าในช่วงหลังจากเกิดการไปว่ารัฐประหารในปี2557
1: ครับ
0: แต่ว่าเอาละพอแรกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ท่านก็จัดการเลือกตั้งขึ้นมาในปี62
1: ครับ
0: ตัวดัชนีตลาดหุ้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการในคราวนี้ 1,852 จุด
1: ในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
0: ถูกต้องฮะเพราะว่าขึ้นไปขานรับในเรื่องของการเลือกตั้งไงนะครับแล้วก็คนคิดว่าเลือกตั้งนี่จะเป็นทางออกเป็นทิศทางแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองแล้วก็นำไปสู่เสถียรภาพการพัฒนาแต่ปรากฏว่ามันก็มีต่างชาติก็มองกันว่าเอ๊ะอันนี้การเลือกตั้งแล้วออกมาทำไมดูแปลกๆก็คือพรรคที่ได้แต่ว่าพรรคของที่ได้
1: ร
0: ับ เสียงอันดับ2แล้วก็เกี่ยวข้องกับทางคณะที่มีการเป็นคนยึดอำนาจมาก่อนหน้านั้นน่ะได้ตั้งรัฐบาลแล้วก็ดูแล้วน่าจะมีการเมืองบนท้องถนนการปะทะกันในลักษณะเงี้ยหุ้นก็เลยตกนะฮะแล้วก็ตกมาหนักเนี่ยจนถึงใช่มั้ย
1: ครับเดี๋ยวดูกราฟนะที่จะเป็นแบบอีกอันนึงแล้วกันนะฮะที
0: ่
1: ใจแบบซอยย่อยออกมาให้เห็น
0: ใช่ฮะ
1: ในช่วงระยะเวลานี้เลยนะฮะ
0: เนี่ยฮะมาถึงรัฐบาลแพทองธารชินวัตรนะเรียกกันว่าวิธีการอังเคิลก็แล้วกันนะในเวลานั้นเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาของไทยพิพาทไทยกัมพูชาแล้วก็มีเรื่องเทปลับแล้วก็ปลุกกระแสในเรื่องของชาตินิยมว่าแบบรัฐบาลเราผู้นำรัฐบาลเราดูว่ามีท่าทีที่ว่าโอภาปราศัยกับผู้นำของประเทศที่กำลังมีข้อพิพาทกันคือกัมพูชาเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าก็นำไปสู่ปัญหาแล้วก็คุณทุกี้ก็ต้องลาออกนะฮะมีการตั้งรัฐบาลชั่วคราวรัฐบาลอนุทินชาวเรือกูลเนี่ยยุบสภานี่ก็ผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่าเป็นเอกฉันท
1: ์
0: พรรคภูมิใจไทยนี่ชนะการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลคุณอนุทินได้เป็นรัฐบาล คนมองว่าจะมีเสถียรภาพดัชนีตลาดหุ้นปีที่แล้วตอนวิกฤตการอังเคิลตอนที่ทางคุณอุ๊งอิ๊งต้องลาออกนั่นน่ะ
1: ตอนนั้นได้ตกไปเยอะเลย
0: พันจุดนะ
1: พันจุด
0: เหลือ
1: พันจุด
0: เหลือพันจุดมาตอนหลังการเลือกตั้งรัฐบาลอนุทินมาเนี่ยขึ้นมา 1,657 จุด
1: โอ้
0: 65% ภายใน1ปี
1: ครับ
0: เห็นไหมว่าอิทธิฤทธิ์ของเรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของความเชื่อมั่นอันดับที่1เลยทีเดียว
1: มีผลชัดเจนอันดับ1เลยจะเห็นว่าการมีม็อบแต่ละครั้งเนี่ยตามรอยคลื่นที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นม็อบนปช.กปปส.เสื้อเหลืองแสดงการมีม็อบทุกครั้งตลาดตกทุกครั้งเลยใช่มั้ยฮะ
0: ก็มักจะตกทุกครั้งเนื่องจากว่าเป็นปัจจัย
1: เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
0: คือ
1: หรือว่า
0: ถ้าเราไปเปรียบเทียบประเทศที่กาของยุโรปเนี่ยเวลามีม็อบมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาเคลื่อนไหวกันบ่อยนะใช่ไหม
1: ใช่ครับประท้วงชุมนุมอะไรกันบ่อย
0: ประท้วงอะไรกันบ่อยมีผลทำให้ดัชนีดาวโจนส์ตกไม่มีนะแล้วก็ไม่เคยมีนักข่าวเอาไมค์ไปถามนายกรัฐมนตรีหรือว่าผบ.เหล่าทัพของอเมริกานะว่าจะมีผลยังไงกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของตลาดหุ้นไม่
1: ม
0: ีเพราะเขาใจก็สามารถบริหารจัดการเรื่องของการชุมนุมได้แต่ว่าของบ้านเราเมืองเราในยะทางประวัติศาสตร์เนี่ยปรากฏว่าถ้ามีการ

0: ลักษณะอย่างเงี้ยมันมักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่นอกระบบรัฐสภา
1: อ๋อ
0: นะฮะไม่ว่าจะเป็นพัดในช่วงปี48ก็มาจบด้วยการรัฐประหาร6กันยายน2549ในครบรอบ20ปีแล้วนั่นเนี่ยที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็พันธมิตรมารอบ2ก็ตามมาด้วยตุลาการพิวัตรไงตุลาการพิวัตรที่มีการตัดสินให้คุณตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนนั้นดัชนีตลาดหุ้นดิ่งกันลงไปเยอะเลยทีเดียวนะจากประมาณเกือบ 1,000 จุดลงไป400จุดแต่ว่าเอาละมีสภาวะแวดล้อมปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงด้วยก็คือด้วย
1: มีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจทั้งหมดด้วย
0: ของอเมริกาด้วยผสมประสานกับเรื่องของความไม่มั่นคงทางด้านการเมืองความไร้เสถียรภาพทางด้านการท้องถนนเนี่ยหุ้นก็ตกกันไปเยอะนะมาในยุคของม็อบนปช.เสื้อแดงอันนี้ก็ตกกันอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าในที่สุดแม้ว่าจะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติรัฐประหารการยึดอำนาจตุลาการพิวัตรเนี่ยนะก็คือรัฐบาลสามารถที่จะควบคุมม็อบได้แล้วก็สลายตัวไปที่สุดแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยคนก็กลัวว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่นอก
1: เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ครับอาจารย
0: ์
1: มันสอนอะไรนักลงทุนบ้างนะครับแล้วเหตุการณ์จากนี้ไปเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการขยับกันแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: น่ากังวลแค่ไหนนักลงทุนจะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าต้องติดตามข้อมูลวางกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงดีครับอาจารย์ครับ
0: ก็คงจะต้องหนึ่งไม่ประมาท
1: ครับ
0: นะฮะไม่คิดว่าคงจะไม่เท่าไหร่มั้ง
1: ค
0: ุณสนธิหรือว่าใครคงจะทำอะไรกันไม่ได้มั้งเพราะว่าในยะทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันปรากฏว่ามันเคยทำได
1: ้
0: นะแล้วก็เขย่าการเมืองเปลี่ยนแปลงพลิกฟ้าก้อนแผ่นดินครั้งสำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันไปกระทบกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตลาดหุ้นเนี่ยนำร่องกันเลย
1: อ่อนไหว
0: อ่อนไหวสุดดิ่งกันมาก่อนเลยนะฮะเพราะนั้นก็คิดเอาไว้ก่อนว่าอันเนี้ยในระยะที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเมืองเราเนี่ยอย่าลืมว่าในระยะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุที่ว่าดัชนีตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจดีนะแต่เพราะการเมืองดี
1: ม
0: ีเสถียรภาพคนมองว่าได้ชัยชนะเนี่ยเสียงท่วมท้นนะฮะแล้วก็เสียงการสนับสนุนจากประชาชนอยู่ในกลไกของระบบรัฐสภาได้ส่วนของชนชั้นนำในเรื่องของภาคส่วนของเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยอุดหนุนกันหมดนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรม็อบเองก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่คราวนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณที่บอกแล้วนะว่าจะว่ามีเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวอ่ะสักหยดนึงหยดลงไปเนี่ยมันก็จะนำไปสู่เรื่องที่รุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับก็ข้อนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าบ้าน
1: บ
0: ้านมีวุฒิภาวะผ่านในเรื่องของสารพัดม็อบเนี่ยมาเอาว่าในรอบประมาณสัก20ปีมาเนี่ยเยอะแล้วแล้วก็เห็นผลอยู่แล้วว่าถ้าบริบทจิตวิทยาของฝูงชนของชาวบ้านเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แย่ๆแล้วก็ในที่สุดแล้ววนมากระทบเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องนี้เนี่ยให้มากกว่าที่เคยเป็นมาครับ
1: ครับครึ่งนาทีสุดท้ายครับอาจารย
0: ์ครับ
1: เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเหล่านี้กลุ่มไหนนะครับจะกระทบหนักกลุ่มไหนต้องระวังช่วงนี้กลุ่มไหนยังสามารถที่จะลงทุนหรือว่าติดตามในเรื่องของการเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมได้สำหรับกลยุทธ์สัปดาห์หน้าครับ
0: ครับถ้าในเรื่องของการบ้านการเมืองลักษณะเงี้ยแล้วก็คงจะต้องไปมองในเรื่องของกลุ่มดิเฟนซีฟนะครับกลุ่มที่พูดง่ายๆก็คือว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม

0: การที่จะไปวางแผนวางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนแล้วก็ลงทุนแบบทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นฐานคอร์ปอเรชั่นจำกัดเราสองคนลาไปก่อนนะครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดู
8: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี่แต้ม
9: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
8: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
10: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
8: กลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มผ่านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้า

0: สวัสดีครับคุณเข้าสู่รายการสภาวาทีทอล์กครับสภาวาทีทอล์กใน EP นี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพูดยังไงให้มันคมพูดยังไงให้สร้างสรรค์ไม่ใช่พูดไปเรื่องโต้วาทีเนี่ยเป็นการมาเถียงกันเป็นการมาพูดไปเรื่อยๆไม่ใช่นะมันต้องมีหลักการในการพูดมันต้องมีเทคนิคในการพูดนะวันนี้เราอยู่กับท่านคณะกรรมการทั้ง2ท่านครับเราเห็นท่านมาตั้งแต่ EP 1ซีซั่น1ซีซั่น2แล้วก็มาถึงซีซั่น3ยังอยู่กับเราฮะท่านแรกครับอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์สวัสดีครับและท่านที่2ครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดี
0: โอ้โหคุณชมหลายท่านอาจจะคิดถึงคณะกรรมการทั้งสองท่านเนาะเพราะว่าท่านก็อยู่กับเรามา2ซีซั่นแล้วซีซั่น3เนี่ยผมถามคำถามแรกเลยว่ายังอยู่กับเราใช่ไหมฮะ
2: อยู
0: ่ยังอยู่นะ
3: อยู่ค่ะ
0: อยู่คืออยู่ให้กำลังใจอยู่ให้เป็นกรรมการในการตัดสิน
3: คือถ้าสภาวาทีเชิญเรามาทุกนัดแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหถือว่าเป็นรายการโต้วาทีเวทีมัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงปวช.แน่นอนวันนี้เรื่องของการพูดเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราคิดต่างยังไงได้บ้างในมุมมองคณะกรรมการอย่างอาจารย์พยาวอาจารย์พยาวว่าไง
3: หมายถึงว่าการพูดแล้วคิดต่างเหรอคะอยากจะบอกว่าอันการพูดไม่ใช่ง่ายแค่ขายของ
0: นะ
3: โปรดตรองๆพินิจคิดแจ่มใสพูดให้ดีพูดให้ได้ดังใจพูดอย่างไรให้คนชม

0: คารมเราท็อปของการพูดก็คือความคิดของผู้ฟังให้ชื่นชมเราให้เข้าใจเราให้ยอมรับเราและสุดท้ายถ้าสามารถพูดจูงใจให้เขาเชื่อได้นั่นรวมยอด
1: ค่ะมันบวกวาทศิลป์ด้วยไหม
0: ต้องมีวาทศิลป์อยู่แล้วหัวใจเมนคอสคือวาทศิลป์และวาทศิลป์ประกอบด้วยเสียงสำเนียงสำนวนภาษาแล้วก็สนุกโดยตั้งอยู่บนเนื้อหาที่ถูกต้อง
1: ถ้าฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่ายากนี่ไปถามนักพูดพิธีกรผู้ดำเนินรายการเราจะคุ้นเสียงเป็นยังไงฮะยากไหมที่อาจารย์พยาวพูดมาถ้าน้องๆฟังอยู่เนี่ย
2: จริงๆพี่หนิงคิดว่าอยู่ที่การฝึกฝนเป็นพื้นฐานของความรักที่จะทำถ้าเกิดว่าเรารักในภาษาเราก็จะชอบเสาะแสวงหาคลังคำศัพท์เราก็จะรู้จักอ่านรู้จักฟังเก็บคำพูดสวยๆคำที่มีความหมายคำที่สลับคนที่รักในภาษาและอ่านเยอะฟังเยอะจะมีคลังคำศัพท์อยู่ในตัวอันนี้เป็นพื้นฐานนอกจากนั้นเนี่ยมีคลังแล้วยังไงล่ะถ้ามีคลังแต่ไม่ได้หยิบคำเหล่านั้นมาใช้มันก็เหมือนกับเก็บของดีไว้ไม่ได้ฝึกฝนการพูดเป็นเรื่องของทักษะดังนั้นเนี่ยยิ่งพูดบ่อยยิ่งพูดหลายเวทียิ่งฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆเราจะสมหยิบคำนั้นคำนี้นะจะรู้จักการอุปมาอุปไมยการเปรียบเปรยการใช้คำที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมคมกว่าเดิมแล้วก็ทุกครั้งที่อยากจะพูดมันก็จะพูดได้อย่างใจคิดมันเป็นทักษะเพราะจะได้ไหมฝึกได้ค่ะฝึกได้ขอให้ตั้งใจใจรักแล้วก็มีความถี่ในการที่จะฝึกฝน
1: ครับ
2: ทีนี้เรื่องของเมื่อกี้ที่น้องถามแล้วอาจารย์ตอบเนี่ยพี่หนิงเสริมด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องของคำพูดที่เราเลือกใช้ว่ามันสร้างสรรค์หรือไม่สร้างสรรค์มันมาอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆที่หลายคนจะนึกถึงปรัชญานี้หรือว่าตัวอย่างนี้กันบ่อยๆก็คือเรื่องน้ำครึ่งแก้วมันคือเราเห็นน้ำในแก้วแค่ครึ่งแก้วหรือเราเห็นน้ำในแก้วตั้งครึ่งแก้วแน
1: ่
2: วิธีการถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดโต้ตอบกันในเรื่องน้ำครึ่งแก้วฝ่ายนี้ต้องบอกว่ามันน้ำแค่ครึ่งแก้วมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันนึกออกไหมคะ แต่อีกฝ่ายนึงบอกว่าเฮ้ยนี่มันน้ำตั้งครึ่งแก้วมันทำอะไรเนี่ยคือมันมาจากวิธีคิดแล้วก็มุมมองและเวลาเรามาประยุกต์ใช้กับการโต้วาทีก็เช่นเดียวกันยัตติ1ยัตติเหตุผล1เหตุผลหัวข้อ1หัวข้อเราอยู่ฝ่ายไหนของตรงนั้นล่ะเราจะทำให้คนเชื่อเราที่เรามองเรื่องนั้นแบบนั้นเราเป็นฝ่ายเสนอที่เราอยากจะจูงใจคนให้เชื่อตามฝ่ายเสนอหรือเราเป็นฝ่ายค้านที่เราจะค้านจนคนมันมีเหตุผลของมันบางทีเราอาจจะแรกๆกรรมการบ่อยครั้งเลยนะคะที่กรรมการเนี่ยพอฟังตอนต้นๆพยักหน้าหงึกอ่ะดีแต่พออีกฝ่ายนึงหักหลังอันนี้กลับอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเนี่ยค่ะมันต้องไปถึงขนาดนั้นว่าวิธีคิดการฝึกฝนให้ผลและวาทศิลป์ที่จะจูงใจให้คนฟังโดยเฉพาะกรรมการซึ่งปากกาอยู่ในมือเนี่ยจะจูงใจให้กรรมการคล้อยตามและชื่อ
1: ถึงเรื่องของเหตุผลเหตุผลกับอารมณ์เหตุผลกับอารมณ์เหตุผลมันสำคัญกว่าอารมณ์หรือว่าเราต้องใส่อารมณ์เข้าไปในเหตุผลนั้นอาจารย์พยาวว่าไง
0: คือจริงๆแล้วเหตุผลกับอารมณ์มันไม่ได้ไปด้วยกันมันไม่ได้ไปด้วยกันเพราะว่าอารมณ์เรารู้สึกไม่พอใจรู้สึกพอใจรู้สึกสนุกแต่ถ้าตัวเหตุผลนั้นเราสามารถที่จะยกเหตุผลนั้นทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามต่างหากนะคะและขอเสริมคุณหนิงนิดนึงที่พูดเรื่องอย่างต้องขอบคุณสภาวาทีนะคะแล้วก็สถานีวิทยุรัฐสภาที่จัดการโต้วาทีเพราะเป็นการส่งเสริมภาษาพะเยาเนี่ยรักเรื่องภาษามากได้เขียนคำประพันธ์ว่าภาษาเป็นสื่อสร้างความรักชนชื่นชมยิ่งนัก

0: นบนิ้วเป็นสิตนาสภาวะที่เกียรติสูงลิ่วเลิศล้นประสบการณ์ค่ะ
1: โอ้โหเป็นเกียรติกับเวทีสภาวาทีของเราเดินทางมาถึงซีซั่น3แล้วนะครับหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะให้มีซีซั่นต่อไปมาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าโต้อย่างไรล่ะให้คนฟังเนี่ยเชื่อโอ้โหองค์ประกอบของการโต้แล้วองค์ประกอบของการโต้แย้งที่ดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะฮะพี่หนิงดีกว่าพี่หนิง
2: ขอเริ่มต้นที่ความเป็นเหตุเป็นผลของเรื่องนั้นก่อน
1: ครับ
2: คืออยู่ดีๆเราพูดเรื่องโรงเรียนสมมติโรงเรียนดีกว่าบ้านยกตัวอย่างง่ายๆโรงเรียนดีกว่าบ้านความเป็นเหตุเป็นผลต้องร้อยเรียงมาให้หมดว่าโรงเรียนมันดีกว่าบ้านยังไงถึงแม้ว่าในใจเราเฮ้ยบ้านเราคิดว่าบ้านเราดีกว่าแต่เมื่อเราจะต้องอภิปรายหรืออ่ะคิดกันมาเลยในทีมเนี่ยมาช่วยกันคิดเลยว่าโรงเรียนมันดีกว่าตรงไหนหรือดีกว่าในแง่ใดบ้างนะคะพอหาข้อมูลได้ว่าโรงเรียนมันดีกว่าในแง่ใดบ้างบนความเป็นจริงนะต้องเป็นแฟกต์อย่างที่อาจารย์บอกนะแล้วก็คือเป็นเหตุเป็นผลอันนั้นก็ดีเสร็จปุ๊บแต่สมมติว่าเราต้องเป็นฝ่ายที่เราจะต้องพูดเรื่องโรงเรียนดีกว่าบ้านโรงเรียนดีกว่าบ้านข้อ1ข้อ2ข้อ3พากันช่วยกันหายืนยันสนับสนุนแล้วก็หักล้างถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนึงบอกว่าบ้านดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
2: อย่าเขวตาม อย่าเขวตามคู่ต่อสู
1: ้ถ้าไปพูดได้มั้ยว่าผม ไม่ได้เลยใช่มั้ย
2: ไม่ได้เลย คือต้องยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้เสนอนะ
1: ถ้าพูดง่ายๆอย่าหลุดคาแรคเตอร์
2: อย่าหลุดแล้วนี่ผ่านมามีพอพูดไปพูดมาอ้าวเห็นด้วยกับฝ่ายตรงข้ามเฉยเลยลืมไปว่าฉันเป็นฝ่ายค้านไปเป็นมาพูดไปสนับสนุนฝ่ายเสนอ1คืออยู่บนเหตุบนผลเอาข้อเท็จจริงมาว่ากันก่
1: อ
2: นพอข้อเท็จจริงมาว่าปุ๊บเนี่ยลองซ้อมกันดูซ้อมหักล้างเองซ้อมกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกอย่างนี้เราจะยังไงถ้าเกิดว่าเขาแก้มาอย่างนี้เราจะไงซ้อมกันมาเลยค่ะแล้วพอซ้อมเสร็จนะคะพอเรายกเหตุผลที่มันเป็นข้อเท็จจริงเป็นเหตุเป็นผลแล้วลองหาคนโวหารหรืออะไรต่างๆที่จะทำให้การแสดงข้อเท็จจริงและเป็นเหตุเป็นผลนั้นน่ะมันไม่ธรรมด
1: า
2: ตรงเนี้ยคือวาทศิลป์คือสมมุติแต่จะพริ้วมากขึ้นไหมมันมีคำเปรียบเปรยมากขึ้นไหมว่ามันดีกว่ายังไงโรงเรียนมันดีกว่าตรงไหนสมมุติมาเป็นสำนวนมาเป็นโวหารมาเป็นคำที่ฟังแล้วแบบคิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือวาทศิลป์ตาม
1: บางคนมาร้องเป็นเพลงอย่างเงี้ย
2: ได้เลย
1: ได้ไหม
3: เอาละฮะคุณผู้ชมครับกำลังฟังกันเพลินๆกันเลยใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้ขอเบรกพักแป๊บเดียวครับและเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาติดตามกันต่อกับสภาวาทีท็อกแป๊บเดียวนะ
4: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
6: รู้ดูช่อง10ค่ะอ
7: ยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
9: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อนอยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำสักแต่วันนี้นะครับ
10: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับ

0: แค่ออกวิ่งหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: อยากรู้ดูช่อง10
3: ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: แล้วถ้าร้องเพี้ยนล่ะฮะอาจารย์พะเยาฮะ
7: ถ้าร้องเพี้ยนแล้วตัวเองรู้อยู่แล้วว่าตัวเองร้องเพี้ยนอย่าร้องดีกว่าค่ะจงทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดนักพูดเขาว่ารู้แจ้งแทงตลอดเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารู้จริงแล้วเราอินในหัวข้อนั้นจะเป็นการสร้างเสน่ห์เสริมที่พิธีกรถามเมื่อกี้ว่าพูดอย่างแรกเราต้องเชื่อในสิ่งนั้นก่อนต้องเชื่อจริงๆนะคะถึงแม้จะขัดความรู้สึกเช่นครั้งหนึ่งพะเยาถูกเชิญไปพูดเรื่องเข้าบาร์ดีกว่าเข้าวัดกับอาจารย์สำแดงท่านอาจารย์สนิทศรีสำแดงนี่เป็นปริญญาเก้าไปมาเพราะฉะนั้นคำของท่านนี่จะคมมากมีเหตุผลมาชักจูงให้เชื่อว่าเข้าวัดดีกว่าแล้วเราผู้หญิงต้อง
6: พูดเข้าบาร
7: ์พะเยาทำยังไงรู้ไหมหนิงทำยังไงคะพอตอนนั้นหลายปีมาแล้วนะคะไปเที่ยวบาร์ก่อนเว้ยจริง
8: กันบ้านทำกันบ้าน
7: จริงไปเลยนั่งอ๋อเป็นอย่างนี้เองไปที่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ๋อบางนี้ริ้งอย่างนี้อ๋อผู้หญิงที่นั่งอยู่ในตู้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยรู้ปั๊บก็มาพูดเพราะฉะนั้นจะพูดให้เชื่อเราจะพูดให้เขาเชื่อเราต้องเชื่อเรื่องนั้นก่อนแล้วตอนที่พูดนะเชื่อเลยว่าเข้าบาร์ดีกว่าเข้าวัดจริงๆนะคะแล้วสองต้องรู้จริงรู้แจ้งแทงตลอดในหัวข้อนั้นเราไปศึกษาสะสมมาตอนพูดเราก็เห็นจริงและดีที่สุดก็คือเหมือนที่คุณหนิงพูดเราต้องอ้างอิงขึ้นมา
6: ครับ
7: ทำให้เขาเชื่อเราได้ค่ะ
6: แล้วกรรมการเห็นอะไรในการโต้แย้งสิ่งที่กรรมการคิดว่ามันสำคัญมากๆที่น้องๆจะต้องยกห้ามเนี่ยกรรมการคิดว่าอะไรคือเกณฑ์ที่จะให้คะแนนในโซน
7: สิ่งที่สำคัญที่สุดของการโต้วาทีข้อแรกเลยคือปฏิภาณปฏิภาณหมายพี่ข้อที่หนึ่งโต้วาทีคือปฏิภาณข้อที่สองคือวาทศิลป์แม้คะแนนมันจะต่างกันยังไงไปปฏิภาณคนที่มีปฏิภาณแล้วมีวาทศิลป์แล้วสุดท้ายหักล้างทุกเม็ดสามอย่างนี้คะแนนโลดเลยค่ะปฏิภาณวาทศิลป์หักล้างปฏิภาณวาทศิลป์หักล้างและการหักล้างนะคะผู้ที่โต้และผู้ฟังทั้งหลายคะไม่ใช่หักล้างเฉยๆต้องมีเหตุผลข้อมูลมาหักล้างต้องมีนะคะแล้วใช้วาทศิลป์จบเลยคะแนนโลด
6: จากซีซั่น1ซีซั่น2ที่ผ่านมาพี่หนิงเห็นอะไรไหมที่เป็นข้อกังวลที่อยากจะฝากไปถึงน้องๆในซีซั่น3นี้หรือว่าน้องๆที่จะไปแข่งเวทีอื่น
8: ๆจริงๆก็มีหลายข้อแต่ว่าถ้าให้พี่หนิงเลือก1ข้อในเวลาจำกัดใช้เสียง
6: อ๋อเสียงเหินอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ย
8: คือมันมีหลายข้อที่ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ข้อที่ชัดที่สุดคือเรื่องการใช้เสียงหนึ่งคือน้องๆอาจจะมองตามๆกันมาว่าต้องใช้เสียงแบบนี้แล้วพอขึ้นมาปุ๊บก็เสียงสูงมาเลยสวัสดีค่ะ
7: คณะกรรมการทุกท่าน
8: อย่างเงี้ยนึกไหมคะอย่างเนี้ยนี่คือเราอาจจะเห็นเราอาจจะเห็นเขาทำตามๆกันมาแต่มันไม่ใช่การใช้เสียงของการโต้วาทีที่เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องม
6: ัน
8: ไม่จำเป็น
6: คือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้คะแนนเพิ่ม
8: ไม่ใช่
6: สิ่งที่น่าสนใจ
8: และดีไม่ดีจะคะแนนตกด้วยเพราะอะไรรู้ไหมมันมีอย่างนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของเสียงแบบเสียงสูงจนกระทั่งแบบมันหลุด

0: ความสนใจไปสูงและสปีดเร็วไม่สนนิ้วนะนิ้วนิ้วก็ได้บอกได้บอกไหมคะมันไม่เป็นมันฟังไม่รู้เรื่องมันเสียคะแนนตรงที่ฟังไม่รู้เรื่องคือแทนที่จะควบคุมเสียงการใช้เสียงและการออกอักขระวิธีอย่างถูกต้องชัดถ้อยชัดคำชัดถ้อยชัดคำแล้วมีจังหวะอยู่ทันฟังรู้เรื่องซุ้มเสียงภาษาอะไรต่างๆมันก็จะทำให้ตัวเองอ่ะได้คะแนนในการที่นำเสนอตรงนั้นหนึ่งคือเสียงสูงเกินไปเสียงต่ำเกินไปแล้วก็คือเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเหินไปสูงต่ำๆเนี่ยมันทำให้เพี้ยนวรรณยุกต์ด้วยนะมันหลายประเด็นเลยคืออยากจะเน้นเรื่องที่ไปฝึกเรื่องของการใช้เสียงเนี่ยให้ถูกต้องออกอักขระวิธีที่ถูกต้องชัดเจนพูดชัดถ้อยชัดคำไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปมีจังหวะหยุดแล้วเน้นคำหลักๆเท่านี้แล้วอื่นๆมันคือสิ่งที่ตัวเองเลือกมาพูดเนื้อหาที่มาพูดเหตุผลหักล้างอ้างอิงวาทศิลป์เหล่านั้นนะคะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราได้คะแนนสูงมาก
1: อย่างเนี้ยเนื้อหามันมาแล้วไงเนื้อหาน้องๆเขาเตรียมมาเยอะคุณแม่พยาวเขาเตรียมมาเยอะแล้วบางโรงเรียนเนี่ยจากซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองที่ผ่านมาก็เห็นนะว่าเขาพูดแบบพูดเร็วไปหมดเลยใส่เนื้อหาแบบแน่นๆเลยอันนี้ต้องระวังยังไงบ้าง
2: ก็ใช้เวลามาจับค่ะอย่างเนื้อหาที่เตรียมนะคะมีลักษณะเด่นอยู่อย่างนึงคือเขาเรียกว่าลำดับการพูดที่เรียกว่าภาษาอังกฤษว่า sequence ให้จัด sequence การพูดโดยข้อที่แรกต่อให้เตรียมเนื้อหามามากอย่างไรตามใจคุณต้องฟังฝ่ายตรงข้ามสำหรับการโต้วาทีว่าเขาเสนอเหตุผลอะไรคุณเอาเนื้อหาที่คุณเตรียมนั้นมาหักล้างเขาก่อนอันแรกสุดเมื่อหักล้างไปแล้วถ้าเวลาเตือนคุณต้องจั้นใจเลยสรุปจบอย่าย่นเยอะเด็ดขาดคุณเตรียมเนื้อหามา8ข้อคุณหักล้างเขาหรือนำเสนอเนื้อหาได้แค่3ข้อเวลาเตือนต้องจบค่ะเพราะนั่นคือคะแนนถ้าคุณย่นเยอะออกไปเป็น4ข้อ5ข้อต้องให้จบใน8ข้ออย่างที่2จังหวะการพูดที่บอกว่าพอเตรียมเนื้อหามามากแล้วเร็วให้ใช้วิธีหายใจเข้าลึกๆและให้พี่ถ้าทุกคนนะคะที่ฟังอยู่สังเกตการพูดของคุณสายสวรรค์คุณอาจารย์สายสวรรค์พูดเร็วนะคะแต่เน้นอย่างทันค่ะแล้วก็เป็นเสน่ห์ด้วยเป็นลักษณะธรรมชาติของคนใจสวรรค์นี่คือตัวอย่างที่ดีค่ะ
1: ครับอย่างเนี้ยเราจะมาพูดในช่วงท้ายรายการนี้นะใกล้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมฮะถึงจริงๆกับสภาวาทีทอล์กแน่นอนว่าการโต้วาทีเป็นการแข่งขันการใช้ทักษะในการพูดการคิดเราอยากจะให้อาจารย์ฝากหน่อยว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกับทักษะนี้พี่หนิงก่อนดีกว่าฮะ
0: การพูดคือหัวใจของการสื่อสารการสื่อสารคือหัวใจของการดำเนินชีวิตเพราะว่าในโลกทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องอาศัยการพูดในหลายระดับชั้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันในครอบครัวกับเพื่อนๆกับเพื่อนร่วมงานไปจนกระทั่งซึ่งก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเอาไปใช้กับการทำงานอะไรอาชีพอะไรหรือว่ายิ่งถ้าเกิดว่าต้องเป็นนักพูดกับสว.คนที่มีตำแหน่งคนที่เป็นผู้นำของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆความสำคัญของการพูดยิ่งทวีมากขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นการฝึกพูดแม้กระทั่งการฝึกพูดให้ถูกต้องตรงความหมายตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้ชัดเจนแล้วก็การออกอักขระวิธีที่ถูกต้องชัดเจนเสน่ห์ที่ประกอบให้แต่ละคนนะคะเติบโตขึ้นและไปใช้ให้เกิดความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนได้ในทุกๆมิติการโต้วาทีการโต้วาทีมันชั้นเชิงประจำวันหรือการทำงานทั่วไปพูดในการนำเสนอของตัวเองโต้ตอบดังนั้นการโต้ตอบที่สำคัญคือไหวพริบปฏิภาณมีการสื่อสารที่ดีมีการพูดที่ดีและเพิ่มไหวพริบปฏิภาณชีวิตเราจะหยิบจับไปใช้ใน

0: สถานการณ์ไหนก็ตามเนี่ยนะคะมันจะยิ่งทำให้มีเสน่ห์แพรวพราวแล้วก็เป็นที่ประทับใจกับผู้พบเห็นแล้วก็การสื่อสารของเราก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าการพูดธรรมดาด้วยค่ะ
1: เชิญอาจารย์พะเยาครับผม
2: ค่ะคำถามที่บอกว่าการพูดนั้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พูดธรรมดาที่เรียกว่า public speaking กับการโต้วาทีที่เรียกว่า debate จริงๆแล้วมีคำกล่าวอยู่ประโยคนึงว่าการพูดเก่งเป็นหลักของปัญญาเพราะฉะนั้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนเหมือนที่บอกว่าการพูดเป็นการสื่อสารเราไม่ได้อยู่คนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบเรามีลูกเรามีแม่เรามีพ่อเรามีน้องเรามีเพื่อนหรือเราเจอเจ้าหน้าที่เราเจอใครทักทายถ้าเราพูดได้เจาะใจและก็กินใจเขาก็จะมาใช้ในไม่หมายความว่าคนที่พูดเก่งนั้นคือพูดคล็อกตลอดเวลาต้องรู้จักจังหวะการพูดกาลเทศะในการพูดบุคคลนี้พูดอย่างนี้บุคคลนั้นพูดอย่างนั้นเหตุการณ์นี้พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการพูดใช้ในหลักชีวิตประจำวันได้อย่างดีที่สุดการสื่อสารสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของประชาโลกเลยค่ะ
1: โอ้โหวาทีทอล์กเราก็ได้ความรู้กับทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พะเยาแล้วก็อาจารย์หนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาผู้ชมครับและนี่คือรายการสภาวาทีทอล์กนะครับผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามได้เกี่ยวกับเรื่องของการโต้วาทีไม่ใช่แค่เวทีสภาวาทีอย่างเดียวนะใครที่จะไปแข่งขันในเวทีอื่นๆมาจำกันเพื่อที่จะไปใช้กับปรมาจารย์ด้านการโต้วาทีทั้งสองท่านแล้วก็อีกหลายหลายท่านเลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกันเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภา
5: สสพักเศรษฐกิจย้ำจุดยืนเรียกร้องรัฐบาลหยุดจัดสรรงบอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้สร้างถนน R67 ให้กัมพูชา31ล้านบาททันทีชี้ไทยกำลังประสบภาวะงบขาดดุลขาดแคลนงบพร้อมขอโทษประชาชนหลังตัดลดงบในชั้นกรรมธิการไม่สำเร็จและเสนอยุบเนด้าหวังงบมาดูแลคนไทยก่อนนำไปช่วยเหลือประเทศอื่นนายคริสโปตานันสสแบบบัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจพร้อมคณะสสพรรคเศรษฐกิจแถลงข่าวถึงจุดยืนของพรรคต่อกรณีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านโดยกล่าวว่าประชาชนจำนวนมากได้สอบถามและแสดงความโกรธเคืองภายหลังพรรคได้เผยแพร่ข้อมูลมีผู้เข้าชมมากกว่า1ล้านคนเกี่ยวกับการนำเงินภาษีประชาชนไปอุดหนุนประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวพม่าและกัมพูชาซึ่งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570สภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจพบงบประมาณภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเนด้าที่มีการจัดสรรเงิน31ล้านบาทเพื่ออุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับรัฐบาลกัมพูชาซึ่งเป็นข้อตกลงผูกพันมาตั้งแต่ปี2546ในโครงการสร้างถนน R67 โดยรัฐบาลไทยตกลงชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเพื่อให้กัมพูชาได้กู้เงินอัตราพิเศษจากธนาคาร Exim Bank ซึ่งในชั้นพิจารณางบประมาณตนได้ไว้ก่อนแต่อนุกรรมธิการไม่ยอมตัดลดโดยอ้างว่าเป็นภาระผูกพันระหว่างประเทศประธานพรรคเศรษฐกิจกล่าวตั้งคำถามถึงความเหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากการเก็บภาษีเพียง3ล้านบาทแต่มีรายจ่ายสูงถึง 3.78 ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลกว่า 800ล้านบาทอีกทั้งประเทศยังขาดแคลนงบประมาณในส่วนสำคัญเช่นกองทุนกู้ยืมเพื่อการ

0: ึกษาที่คาดว่าขาดเงินอีกราว 1.3 หมื่นล้านบาทขัดแย้งกับกัมพูชาการนำเงินภาษีของคนไทยไปอุ้มส่วนต่างดอกเบี้ยให้ต่างชาติจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งนี้คณะส.ส.พรรคเศรษฐกิจได้รวมกันยกมือไหว้ขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถยับยั้งงบประมาณก้อนนี้ในสภาได้สำเร็จประธานพรรคเศรษฐกิจกล่าวทิ้งท้ายว่าตนขอเรียกร้องให้สังคมออนไลน์เพื่อกดดันให้กระทรวงการคลังและเนด้าหยุดการจ่ายเงิน31ล้านบาทนี้ทันทีแม้งบประมาณจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วซึ่งหากไทยหยุดจ่ายกัมพูชาจะต้องชำระดอกเบี้ยตามราคาตลาดเต็มจำนวนแก่ Exim Bank เองและเห็นว่าหากเป็นไปได้ควรพิจารณายกเลิกหรือยุบเนด้าเพื่อกมธ.ติดตามงบขอรัฐเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำหวั่นใช้งบ350ล้านไม่คุ้มค่านายสุภโชคสารากิจประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาแถลงข่าวเรื่องข้อสังเกตการติดตามงบประมาณแก้ปัญหาปลาหมอคางดำภายหลังคำพิพากษาศาลปกครองว่าตนได้ติดตามปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาพร้อมทั้งร่วมผลักดันและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมถึงติดตามการทำงานทั้งนี้ตนขอแสดงความยินดีกับประชาชนที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองและศาลแพ่งจนนำไปสู่คำพิพากษาที่ถือเป็นรวมถึงขอบคุณสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่อยู่เคียงข้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันตนยังขอบคุณประชาคมคนรักแม่กลองและประชาติดตามปัญหาปลาหมอคางดำมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อมของภาคประชาชนสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามมี2เรื่องสำคัญคือการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลซึ่งกำหนดให้กรมประมงดำเนินการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำตามแผนปฏิบัติการปี2567ถึง2580วันตลอดจนได้ตั้งข้อสังเกตว่าจากเดิมที่ปีและมีกรอบงบประมาณ450ล้านบาทแต่ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอใช้งบกลางประมาณ350ล้านบาทเพื่อดำเนินมาตรการเร่งด่วนภายใน180วันใช้งบประมาณจำนวนดังกล่าวจะเกิดประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการนีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่การสภาผู้แทนราษฎร

ผลโพลชี้ดัชนีการเมืองเดือนสิงหาคม2506คะแนนสะท้อนความกังวลความเชื่อมั่นทางการเมืองถดถอยแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปราบปรามยาเสพติดขณะสถานการณ์ชายแดนใต้ไม่สงบประชาชนมองเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่และนโยบาย

สวัสดีครับพาร์ลิเมนต์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเรื่องราวที่เราจะติดตามวันนี้ครับเป็นเรื่องของผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไปสำรวจในเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนของ2สำนักโพลครับ2สำนักโพลที่พูดถึงก็คือสวนดุสิตโพลแล้วก็นิดาโพลครับโดยในส่วนของสวนดุสิตโพลนั้นในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมครับก็จัดทำกันเป็นประจำเกี่ยวข้องกับดัชนีความเชื่อมั่นนะครับทางด้านการเมืองครับก็คือดัชนีชี้วัดทางการเมืองก็จะเป็นการประเมินนะครับในหลายๆมิตินะครับในเรื่องของดัชนีชี้วัดการเมืองเนี่ยก็ทำโดยหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเมินของทางภาครัฐเองว่าหลักการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับภาครัฐได้มีการคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนภายใต้กรอบกติกาหรือเปล่าหรือว่าอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะไปดูในเรื่องของทางด้านตัวชี้วัดผลการดำเนินการสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะในประเทศว่าผลงานของนโยบายของทางรัฐบาลนั้นเป็นอย่างไรความเชื่อมั่นในด้านต่างๆของตัวบุคคลนะฮะแล้วก็นโยบายที่ต้องโดนใจนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างและอีกด้านหนึ่งนะครับดัชนีชี้วัดทางการเมืองนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ให้ทางนักวิชาการโดยเฉพาะนักวิชาการทางด้านนโยบายภาครัฐเนี่ยก็จะเอามาประเมินครับกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนเพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรับแนวทางเพื่อจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับแผนนโยบายให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดหรือว่าในส่วนของทางพรรคการเมืองนะครับแต่ละพรรคเองก็จะมองสะท้อนดูนะครับว่านโยบายนะครับของทางพรรคที่ไปขับเคลื่อนในนามของพรรคร่วมรัฐบาลนั้นสามารถดำเนินการได้ไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของพรรคหรือไม่ส่วนทางด้านฝ่ายค้านเองนะครับก็ต้องมีการประเมินเหมือนกันว่านโยบายตรงนี้นะครับจะเป็นจุดบกพร่องเป็นจุดอ่อนและจะเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การอภิปรายในสภาได้หรือไม่นะฮะรวมพรรคการเมืองตัวเองด้วยเช็คเช่นเดียวกันนี่ก็คือดัชนีชี้วัดทางการเมืองนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับที่ทางนิดาโพได้ทำการสำรวจนะครับในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมเรื่องเลยก็คือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาที่เนี่ยนะฮะหลายครั้งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์หรือเปล่าหรือเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในกลุ่มเดิมแต่ก็จะเห็นได้ว่ามีการที่ก็จะต้องมาดูครับว่าสาเหตุปัจจัยต่างๆนั้นนะครับเกิดจากอะไรซึ่งจะมีทั้งมุมมองของประชาชนนั้นเป็นหลักนะว่าประชาชนมองว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นอะไรซึ่งข้อมูลข่าวสารนะโดยมีการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างก็ต้องมีการสอบถามกันก่อนเลยครับว่าได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใดระบุถึงความเชื่อมั่นของแบบสอบถามหรือการสำรวจในครั้งนั้นๆนะฮะซึ่งครั้งนี้นิดาโพลเจาะไปที่3จังหวัดแถบภาคใต้รวมถึงจะมุมมองของประชาชนนะครับจากกลุ่มสำรวจเนี่ยก็จะมองไปถึงเรื่องของยุทธศาสตร์การบริหารการแก้ไขปัญหาของทางรัฐบาลว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับสาเหตุความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั้นจุดบกพร่องหลักเนี่ยมุมมองของประชาชนในกลุ่มสำรวจตัวอย่างนั้นมองอย่างไรทีนี้ครับเรื่องแรกที่เราจะไปดูกันนะฮะก็จะไปดูเรื่องของดัชนีชี้วัดทางการเมืองนะฮะทางการเมืองซึ่งทำเป็นประจำนะครับของสวนดุสิตโพลเนี่ยนะครับก็จะมีการสำรวจเนี่ยนะครับในแต่ละด้านนะครับในเรื่องของภาพรวมนะครับก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็จะไปเรื่องของตัวบุคคลตัวบุคคลก็หมายถึงว่าตัวบุคคลที่เป็นทั้งนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลนักการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็จะไปดูเรื่องของนโยบายเด่นๆครับที่ประชาชนนั้นมองอย่างไรแล้วเราลองมาดูกันครับไปดูเราจะมีเพจขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของดัชนีชี้วัดทางการเมืองไทยนะครับในกลุ่มประเด็นของภาพรวมเนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ย เขามองอย่างนี้ครับในเรื่องของดัชนีชี้วัดจะเรียงจากลำดับที่มากที่สุดนะครับลงไปที่น้อยที่สุดจากกลุ่มตัวอย่างนะครับ 2,000 กว่ากลุ่มนะครับกว่าคนเนี่ยกระจายตัวทุกภูมิภาคของประเทศไทยสำรวจด้วยวิธีการโทรศัพท์แบบสอบถามเนี่ยนะครับก็คือคะแนนนะครับปรากฏว่าผลงานของฝ่ายค้านนะครับนะฮะมีดัชนีชี้วัดที่ดีขึ้นนะครับส่งผลให้อันนี้คะแนนชี้วัดของฝ่ายค้านเนี่ย

แซงหน้ารัฐบาลเขาเห็นว่าผลงานของฝ่ายค้านนั้นเข้าตาของประชาชนนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่ 4.28 นะครับ 4.28 อยู่ที่ 4.28 นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของทางด้านดัชนีชี้วัดนะครับในเรื่องของทางด้านประเด็นการมีส่วนร่วมนะของประชาชนครับ 4.28 นะครับถ้าดูตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผลงานของฝ่ายค้านนี่เพิ่มขึ้นนะฮะในส่วนที่2ครับการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.20 เดือนกรกฎาคมนะครับเพิ่มขึ้นมาจาก 4.15 เป็น 4.20 ในเรื่องของสิทธิ์อยู่ที่ 4.10 นะครับลดลงนะครับจากเดิมนะครับของเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 4.15 ในเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับอยู่ที่ 4.10 ก็คือลดลงครับจากเดิมนะครับเดือนกรกฎาคมคือ 4.20 ในเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชนนะครับอยู่ที่ 4.00 นะครับลดลงจาก 4.12 ในเดือนกรกฎาคมในด้านการดำเนินงานของภาคการเมืองโดยภาค 3.88 นะครับก็ลดลงจาก 4.13 ของเดือนกรกฎาคมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐนะครับอยู่ที่ 3.87 ลดลงจาก 4.00 แล้วก็ในมุมมองของเสถียรภาพทางการเมืองครับอยู่ที่3.85 นะครับก็ลดลงนะครับลดลงจากเดิมนะฮะอันนี้ก็จากคือภาพรวมเรามาดูต่อครับภาพรวมต่อมาครับในเรื่องของประเด็นสภาพสังคมโดยรวมอยู่ที่ 3.74 นะฮะลดลงจากเดือนกรกฎาคมก็คือ 3.86 การแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับอยู่ที่ 3.65 นะฮะก็ลดลงจาก 3.75 การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมืองอยู่ที่ 3.64 นะฮะแล้วก็การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้อยู่ที่ 3.62 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าครับอยู่ที่ 3.5 ลดลงเหมือนกันแล้วก็ต่อมาคือผลงานของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ 3.57 ก็ลดลงแล้วต่อมาครับก็คือในส่วนของผลงานของรัฐบาล 3.57 ก็ลดลงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับก็ 3.55 ก็ลดลงแล้วก็ในส่วนของทางด้านของประชาชนครับอยู่ที่ 3.53 ในเรื่องของทางด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ก็อยู่ที่ 3.43 นะฮะอันนี้ก็ลดลงครับในเรื่องของค่าครองชีพเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการอยู่ที่ 3.40ตรงนี้ก็ลดลงนะครับก็อาจจะพวกกระทบกับเรื่องของทางด้านค่าครองชีพเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจแล้วก็สภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับอยู่ที่ 3.30 นะฮะอันนี้ก็ลดลงก็พ่วงกันครับกับประเด็นในเรื่องของทางด้านค่าครองชีพนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาความยากจนนะครับก็อยู่ที่ 3.27 นะครับอันนี้ก็ในส่วนของการแก้ปัญหาการว่างงานอยู่ที่ 3.20นะอันนี้ก็ลดลงราคาสินค้าบริการเนี่ยนะครับก็ลดลงเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 3.19 การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันประชาชนก็ยังมองนะครับว่าในเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นก็ยังเป็นภาพสะท้อนที่ยังลดลงอยู่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลครับ 3.00 นะครับก็ลดลงดังนั้นก็คือประเด็นภาพรวมถ้าเราสะท้อนออกมาเฉพาะภาพรวมเนี่ยตรงนี้ก็จะสะท้อนได้ว่าเป็นเรื่องของประเด็นในส่วนของภาพรวมงานนะครับของทางฝ่ายค้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่ทำงานนะครับได้มีผลงานที่ดีขึ้นนะที่ดีขึ้นส่วนรัฐบาลเนี่ยจะเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งผลงานรัฐบาลก็เฉพาะทั้งหมดเนี่ยก็ถือเป็นผลงานรัฐบาลเนี่ยก็มองมุมมองประชาชนว่ายังทำงานไม่เข้าตานะครับแล้วก็มีดัชนีชี้วัดลดลงทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของตัวบุคคลกันนะครับก็จะมีการสำรวจกันอยู่ตลอดครับว่านักการเมืองนะครับการสำรวจเนี่ยนะครับในระยะเวลาหลายเดือนเนี่ยนะครับที่เรากำลัง

ถึงนั้นบุคคลที่ประชาชนมองว่านะครับมีบทบาทโดดเด่นนะแต่ละคนในมุมประชาชนมีใครบ้างครับคำถามเรื่องนี้นะครับก็มีการระบุไปโดยเฉพาะในส่วนของบุคคลนะครับที่เป็นรัฐมนตรีในส่วนของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลนะครับเราก็จะมองดูนะครับว่าที่มันโดดเด่นก็คือทางด้านรัฐบาลเนี่ยก็คือทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับอยู่ที่ 31.94 มาเป็นลำดับที่1ลำดับที่2นะครับก็คืออาจารย์เชนนะครับยศนันท์วงศ์สวัสดิ์อยู่ที่ 25.66 นะครับก็อาจารย์เชนเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับในหน้าสื่อกระแสหลักท่านเองเนี่ยจะไปปรากฏนะครับผลงานเนี่ยอยู่ในสื่อเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ซะเยอะนะครับก็จะเห็นว่าแม้ว่าจะไปคุมกระทรวงที่คนหลายคนมองว่าเล็กแต่บทบาทนะครับในการขับเคลื่อนงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าตาประชาชนในส่วนลำดับที่3นะครับก็คือทางด้านรัฐมนตรีคลังนะครับรองนายกรัฐมนตรีคลังก็คือทางด้านคุณเอกนิติทันประภาสนะครับอยู่ที่ 22.72 อันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการขับเคลื่อนบทบาทในการบริหารงานภาคราชการแล้วก็โครงการของรัฐแล้วก็มีหลายโครงการนี่ครับที่อาจจะไทยพลัสเนี่ยน่าจะมาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยอันดับที่4ครับอันนี้น่าสนใจครับพัชกุลเกียรตินะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับอันนี้อยู่ที่ 10.16 นะฮะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับคุณสิริพงศ์นะครับอยู่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแต่ว่ามีบทบาทขึ้นมาในลำดับครับรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศครับทางด้านคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วครับอยู่ที่ 9.52 อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของผลงานจากการขยันนะครับในเรื่องของการเจรจาแล้วก็สร้างภาพลักษณ์กับประเทศไทยในต่างประเทศไปดูเพจต่อไปครับเรื่องของนักการเมืองฝ่ายค้านนะครับในดูนักการเมืองรัฐบาลแล้วขอไปดูฝ่ายค้านสักนิดหนึ่งนะฮะทีมงานมาหน่อยครับไปดูในส่วนนักการเมืองฝ่ายค้านนะฮะก็เราจะเปรียบเทียบกันนะครับว่าในมุมของนักการเมืองมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่เรื่องของผลงานนะครับของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบไปดูผลงานก่อนผลงานของฝ่ายรัฐบาลงั้นไปดูผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบก่อนแล้วกันนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับอันดับที่1แน่นอนครับก็เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับอยู่ที่ 157.60 ครับ 157.60 ต้องใจประชาชนมากที่สุดอันดับที่2นะครับก็คือกรณีการช่วยเหลืออยู่ที่ 27.68 นะแล้วก็ลำดับที่3ก็คือการเพิ่มวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่ 114.72 ครับนี่ก็คือผลงานนะครับภาพรวมของรัฐบาลที่ประชาชนมองว่าน่าจะเป็นผลงานที่เข้าตานะครับประชาชนมากๆเราไปดูในส่วนของทางฝ่ายค้านบ้างครับฝ่ายค้านในผลสำรวจเองก็สอบถามในเรื่องประเด็นของนักการเมืองฝ่ายค้านเหมือนกันครับนักการเมืองที่มีบทบาทเด่นนะครับในมุมมองของประชาชนนะจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบเข้ามาก็ระบุว่าลำดับที่1เป็นคุณรัชนกศรีนอกครับอยู่ที่ 32.46ก็น่าจะเป็นบทบาทในการอภิปรายในสภาบทบาทนอกสภาในการดับเครื่องต่างของรัฐนะครับที่เราก็เห็นที่ติดตามมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในส่วนของทางด้านกองทุนประกันสังคมนะครับสำนักงานประกันสังคมแห่งชาติหรือว่าในส่วนของทางด้านที่ใหม่ๆล่าสุดก็คือประเด็นเรื่องของ THAI Passport นะอันดับที่สินนะครับคุณรัชนกอยู่ที่ 32.46 ครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับเป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อบทบาทก็มักจะขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของบทบาททางการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของสิทธิเสรีภาพประเด็นต่างๆเหล่านี้แหละครับคุณพฤทธิ์นะครับประชาชนมองว่าบทบาทโดดเด่นในลำดับที่2อยู่ที่122.68ลำดับที่3นะครับก็คือคุณเท้งณัฐพงษ์เรือปัญญาวุฒิหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคประชาชนแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับอยู่ที่121.4นะครับก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนี้น่าสนใจครับคุณอภิสิทธิ์เองนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในครั้งนี้แต่บทบาทในสภาคุณอภิสิทธิ์ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็มีเวทีล่าสุดนะครับที่ไปจัดเวทีเกี่ยวกับเรื่องของเสนอเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองความเห็นเกี่ยวกับกรณีคดีหัวสวอันนี้ก็จะเห็นบทบาทที่โดดเด่นของ

คุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเลยนะครับอยู่ที่ 112.80 ส่วนระดับที่5ครับก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับก็เป็นมือเศรษฐกิจของพรรคนะครับก็จะเห็นในบทบาทของการอภิปรายโดยเฉพาะเรื่องของการอภิปรายเรื่องของพรบงบประมาณน่าจะเป็นบทบาทที่โดดเด่นและข้อมูลเชิงลึกที่คุณสิริกัญญาได้นำเสนอได้ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ 110.70 ครับทีนี้ในส่วนของผลงานของฝ่ายค้านเราจะมองว่าฝ่ายค้านที่มีของฝ่ายค้านที่น่าสนใจที่ประชาชนมองนะครับว่าเป็นบทบาทที่โดดเด่นนะครับอันดับที่1ก็คือในเรื่องของผลงานการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลก็คืออยู่ที่ร้อยละ 57.60 ครับซึ่งผลงานการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะเป็นบทบาทในสภานะจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปจัดเวทีภายในเปิดเผยข้อมูลพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีความต่างๆที่อยู่ในขั้นดำเนินการของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยนะครับอย่างกรณีคดีหัวสวนะครับเรื่องของคดีเขากระโดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการใช้งบอยู่ที่บทบาทที่เราจะเห็นการอภิปรายในสภานะครับหรือกรณีการดำเนินการในบทบาทของกรรมธิการเพราะเห็นได้ว่ากรรมธิการสามัญของสภาเนี่ยนะครับอย่างปปช.นะครับเรื่องของกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนหรือว่าการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณเนี่ยจะอยู่ในมือของพรรคประชาชนของพรรคฝ่ายค้านก็เห็นบทบาทตรงนี้นะครับตามหน้าสื่อเยอะนะครับแล้วอันดับที่2นะครับติดตามคดีโกงสว.อันนี้นะครับที่จะเห็นชัดก็จะเป็นบทบาทนอกสภานะครับของฝ่ายค้านที่ไปใช้เวทีนอกสภาการจัดเวทีเสวนาต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ร้อยละ 27.68 แล้วก็ลำดับที่3คือการตรวจสอบทุจริตนะสอบท้องถิ่นนะครับอยู่ที่ร้อยละ 14.72 ครับอันนี้ก็เป็นลำดับนะครับที่น่าสนใจไปดูต่อครับเรื่องอีกที่น่าสนใจไปที่นิดาโพกันบ้างครับนิดาโพเนี่ยนะครับก็สำรวจนะครับกลุ่มตัวอย่างต่างๆนะครับกระจายตัวทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งนิดาโพก็สำรวจในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงแล้วก็ความไม่สงบในพื้นที่นะครับซึ่งการสอบถามเนี่ยสำคัญนะครับคือประเด็นที่บอกว่ามุมมองของประชาชนเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้สาเหตุปัจจัยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างจากมุมมองของประชาชนครับในมุมมองของประชาชนนะครับที่กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสำรวจเข้ามาเนี่ยก็มองงี้ครับว่าลำดับที่หนึ่งที่ประชาชนมองเนี่ยนะครับลำดับที่หนึ่งคือเรื่องของทางด้านการเกี่ยวข้องกับงบข้องกับงบประมาณในพื้นที่อันนี้น่าสนใจนะครับว่าไม่ได้ไปมองในเรื่องของกรณีกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนป่าลำดับหนึ่งครับที่ประชาชนมองอยู่ที่ร้อยละ 35.73 ครับในลำดับที่สองครับไปมองว่ากลุ่มทุนเทาไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 30.36เราจะเห็นได้ว่าในพื้นที่สาธารณรัฐภาคใต้เนี่ยนะครับไปมีเรื่องของขบวนการนะครับขบวนภาษีเนี่ยเข้ามาพอรัฐเข้าไปปราบปรามหนักเข้าก็อาจจะทำให้กลุ่มขบวนการต่างๆเหล่านี้ไม่พอใจนะครับที่รัฐไปเข้มงวดในเรื่องของการขนอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นนี้ครับต่อมาครับในลำดับที่3นะครับมามองเป็นเรื่องของน่าจะเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นอยู่ที่ร้อยละ 29.64ลำดับที่4ครับเรื่องของสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความรุนแรงเป็นการใหม่นะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาทดแทนกลุ่มเก่านะครับก่อนที่จะเพื่อที่จะให้มีน้ำหนักในการเจรจาพูดคุยสันติสุขที่จะเริ่มต้นเร็วๆนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าแนวทางตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ทางสมช.จะเป็นคนรับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยเจรจานะครับกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในเรื่องของกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้น่าจะมาจากเรื่องสาเหตุจากกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์คิดว่าเป็นการ2กลุ่มอยู่ที่ร้อยละ 26.27 ประเด็นต่อมานะครับสาเหตุที่ประชาชนมองก็คือกลุ่มน่าจะเกิดจากสาเหตุกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาก็เหมือนจะเป็นการตอบโต้จากการปฏิบัติการที่เข้มงวดของภาครัฐอยู่ที่ร้อยละ 20.27แล้วก็ต่อมาครับระบุว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการสร้างความแตกแยกในพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 19.55 แล้วก็ลำดับต่อมาครับคือระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติอยู่ที่ร้อยละ 19.09 ครับสาเหตุต่อมานะครับที่ประชาชนมองนะครับที่เกิดขึ้นก็คือว่าคิดอย่างไรเกิดจากสาเหตุกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนรุ่นใหม่

ใหม่สร้างสถานการณ์เพื่อแสดงศักยภาพอยู่ที่ 112.82 แล้วก็ระบุว่าเกี่ยวข้องกับฤดูกาลโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงโอ้อันนี้เป็นเรื่องของการโยกย้ายเจ้าหน้าที่อยู่ที่112ครับแล้วก็ระบุว่าผู้ก่อความไม่สงบอาจมีแนวร่วมกับนักการเมืองในการช่วยบิดเบือนข่าวสารอยู่ที่ 111.27 และต่อมาก็ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อต่อต้านโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 109.73 นะฮะแล้วก็ระบุต่อมาครับว่ากลุ่มก่อความไม่สงบต้องการประเมินท่าทีเจ้าหน้าที่ในช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังอยู่ที่ 106.36 แล้วก็ระบุต่อมาครับเป็นการปฏิบัติการหวังผลทางจิตวิทยาให้สังคมกดดันเจ้าหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 5.45 ครับแล้วก็ระบุต่อมาว่าเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมครม.สัญจรที่ 2.09 แล้วก็ระบุว่าไม่สนใจนี่อยู่ที่ 1.36 นะครับนี่ก็คือมุมมองของประชาชนมองว่าสาเหตุน่าจะมาเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่ต่อมาครับก็ถามว่าประเด็นต่อมาก็ถามว่าสาเหตุที่ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยมันเกิดจากข้อบกพร่องทางการบริหารภาครัฐเนี่ยด้านใดเกิดบกพร่องด้านนะครับเรามาดูครับมาดูนะครับในกลุ่มประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบเข้ามาเนี่ยระบุมาที่ลำดับ1อยู่ที่ 140.82 บกพร่องในทางนโยบายในทางยุทธศาสตร์และทิศทางในการแก้ไขปัญหาก็คือว่าไม่ตรงเป้าไม่ตรงจุดนั่นเองแหละครับประชาชนสะท้อนอย่างนั้น 139.91 ระบุว่าน่าจะเกิดจากการไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร้อยละ 34.27 ระบุว่าเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ครับร้อยละ 29.73 ระบุว่าเกิดจากข้อบกพร่องในด้านนะการดำเนินการครับร้อยละ 20ความไม่สงบนะกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ทำให้หน่วยงานของรัฐยากต่อการป้องกันแล้วก็ร้อยละ 18.82 ก็ระบุว่าเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ประนีประนอมมากเกินไปร้อยละ 18.09 บอกว่าเกิดจากการขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนก็คือดึงประชาชนเป็นมวลชนส่วนร่วมนะครับและ 11.55 ระบุว่าเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐหลายระดับที่เกี่ยวข้องไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วก็เข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ร้อยละ 10.64 ครับบอกว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะต่อการบริหารจัดการหรือการป้องกันเหตุครับร้อยละ 5.91 บอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความไม่มีอาวุธในการป้องกันภัยอย่างเพียงพอครับร้อยละ 5.45 ก็ระบุว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหญ่เกินกว่าที่จะป้องกันได้แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้อยละ 0.36 นะครับก็ระบุว่าไม่สนใจในประเด็นดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้ตอบแบบสอบถามนะครับนี่ก็คือประเด็นภาพรวมที่เราจะเห็นภาพนะครับการมุมมองของประชาชนนะครับก็จะเห็นว่า2โพลสำรวจเนี่ยทำมาในช่วงของปลายเดือนนะครับก็จะมีสำรวจกันอย่างนี้นะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าในส่วนของทางด้านดัชนีชี้วัดการเมืองเนี่ยก็จะประเมินนะครับในเรื่องของทางด้านภาพรวมนะครับการทำงานของฝ่ายการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความนิยมตัวบุคคลซีกฝ่ายรัฐบาลซีกฝ่ายค้านผลงานนะครับที่โดดเด่นของทั้ง2ฝ่ายนั้นเป็นอย่างไรก็จะเป็นข้อมูลให้แต่ละฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือเป็นฝ่ายการเมืองที่เรียกว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องไปปรับนะครับในเรื่องของแผนในการดําเนินการหรือรัฐบาลเองการบริหารจัดการต่างๆนะครับให้ตอบโจทย์ตรงใจของทางด้านสถานการณ์ความรุนแรงความไม่สงบต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เป็นประเด็นนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยจะต้องเอามาทบทวนครับว่าการแก้ไขปัญหานั้นจะเป็นอย่างไรประชาชนมองทําไมถึงมองอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ภาครัฐดําเนินการอยู่นั้นถูกต้องเพียงพอหรือไม่นี่ก็คือประเด็นนะครับ

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาพ
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: เสน่ห์ของมันคือมันเป็นกีฬาต่อสู้หลั่นคิดตลอดการวางแผนจะทำยังไงเล่นยังไงถึงจะได้แต้มความสนุกของมันคือการวางแผนระยะเวลาอาจจะไม่นานนะแต่ว่าเส้นทางมันทำยังไงก็ได้ให้ผมเป็นเร็วที่สุดเพื่อจะตามรุ่นพี่ให้เร็วที่สุดแล้วก็อยากประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดเป้าหมายสูงสุดผมคือแน่นอนครับอยากไปพาราลิมปิกแล้วก็ได้เหรียญพาราลิมปิกในการเล่นกีฬาฟันดาบนี้ครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตเรียรายการที่จะพาไปพบกับศักยภาพที่เหนือขีดจำกัดของนักกีฬาวันนี้เราพามาไกลถึงจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจะพาไปพบกับนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบหนุ่มที่มีดิงพาราเกมส์ที่ประเทศจีนอะไรที่พาให้เขาประสบความสำเร็จมาได้ไกลถึงขนาดนี้เดี๋ยวไปคุยกับเขากันค่ะ
1: สวัสดีครับผมอ๋องชิติพัฒน์เจริญตาครับเป็นนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบครับที่แรกผมไม่ได้คิดว่าจะเล่นกีฬาเป็นอาชีพด้วยผมคิดว่าจะเรียนจบเองใช่ไหมที่ได้สนใจเพราะว่าเล่นกีฬาไปแล้วผมก็เริ่มศึกษาเอ้ามันได้เงินนะมันมีรายได้จากการเล่นกีฬานะที่แรกผมก็สนใจมาบาสเกตบอลแต่ว่ากีฬาทีมมันต้องเป็นฟันดาบมันเป็นกีฬาเดียวบุคคลมันทำได้ก็อยู่ที่เราไม่ได้
2: The final there you are Chittipat
0: ที่ศูนย์ฝึกรีมีเหล่าผู้พิการมากมายที่สามารถเล่นกีฬาได้ไอเขาฝึกซ้อมกันที่นี่อ๋อยเคยพอจะได้ยินเรื่องราวของน้องจะมาคุยด้วยตัวเองเพราะอยากรู้จักน้องเพิ่มขึ้นคำถามกลับไปณเสี้ยววินาทีนั้นน่ะถ้าน้องอ๋องตัดสินใจที่จะไม่เล่นกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคิดว่าชีวิตตอนเนี้ยเป็นยังไง
1: ชีวิตตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจมาเล่นใช่ไห
0: ม
1: ก็น่าจะนอนอยู่บ้านเปื่อยเป็นผักน่าจะไม่ได้ทำอะไรกินกินนอนน
0: อ
1: นไม่น่าจะได้ทำอะไร
0: ก็คือว่าการตัดสินใจมาเล่นเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆ
1: มันพลิกชีวิตเลยครับ
0: ครอบครัวเราซัพพอร์ตเราขนาดไหนทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจ
1: ซัพพอร์ตมากคุณพ่อซัพพอร์ตตลอดลองใช้ชีวิตให้ทำทุกอย่างคุณพ่อไม่ได้ห่วงคุณพ่อไม่ได้กลัวออกมาใช้ชีวิตอะไรแบบนี้จะลำบากเลยไหมไม่แกอยากทำอะไรให้ทำแกคอยซัพพอร์ตให้เหมือนแกรู้ว่าผมจะอยู่กับแกจนวันตายไม่ได้ผมต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแกก็เลยซัพพอร์ต
0: ผันของชีวิตเกิดขึ้นได้ตลอดค่ะบางครั้งมันอาจจะรุนแรงจนทำให้เราเกือบจะเสียหลักกลับมาอยู่จุดเดิมไม่ได้แต่ทุกคนมีโอกาสให้เริ่มใหม่ได้เสมอเพียงแค่ใจยังสู้และเรายังอยากไปต่อแสงสว่างของการมีชีวิตก็จะยังคงอยู่ค่ะ

0: ผมเกิดที่เพชรบุรีครับแต่ว่าไปโตที่ชุมพรครับก็เหมือนเป็นคนชุมพรแล้วครับผมเคยเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ครับจนวันหนึ่งราวสะพานทำให้หลังหักแล้วเกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็คุณหมอบอกว่าต้องนั่งวีลแชร์ตลอดชีวิตอะตอนนั้นก็ยังทำใจไม่ได้แต่หลังเกิดอุบัติเหตุครับเป็นคุณพ่อที่พาไปรักษาพาไปทำทุกอย่างเพื่ออยากให้กลับมาเดินได้หายแต่ว่าตอนนั้นผมแบบมันเหมือนไม่หายก็เลยไม่สู้อะไรแล้วใจแบบไม่สู้เลยคิดว่าต้องเป็นคนพิการตลอดชีวิตยอมรับอะไรไม่ได้เลยที่แรกผมไม่รู้อะไรเลยไม่มีหน่วยงานไหนหรือว่าใครมาบอกอะไรเลยจนได้ไปที่สถาบันสิรินธรแล้วเขาเลยได้บอกว่าต้องไปทำบัตรคนพิการก่อนนะถึงจะไปรักษาสิทธิ์ของคนพิการได้ใช้สิทธิ์รักษาได้ทั่วประเทศอะไรเนี่ย
1: ของความพิการนั้นเนี่ยเมื่อ เราจับนะคะคำนิยามจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเป็นคำนิยามที่เห็นตรงกันแล้วก็รับรองขึ้นโดยคนพิการแล้วก็หน่วยงานต่างๆในนามสหประชาชาติเนี่ยความพิการไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลนะคะเป็นคำนิยามเชิงสังคมเพราะเมื่อคนมีความพิการเกิดขึ้นประสบอุบัติเหตุหรือเกิดความพิการด้วยอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่มีความพิการติดตัวด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่แน่นอนว่าลำดับแรกเราก็ต้องเข้ากระบวนสู่กระบวนการการรักษาและฟื้นฟูใช่ไหมคะแต่ว่ากระบวนการการรักษาและฟื้นฟูเนี่ยสิ้นสุดได้เพราะฉะนั้นจะต้องหาหนทางให้คนเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมดังนั้นคำนิยามจึงเป็นคำนิยามตามกรอบแนวคิดเชิงสังคมเพราะความพิการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลคนหนึ่งมีประเภทความพิการติดตัวไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดเป็นคนหูหนวกเป็นคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นคนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ติดตัวอันนี้คือเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลให้ส่วนบุคคลที่รักษาไม่หายแล้วเข้าไปสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตลอดชีวิตก็รักษาไม่หายคือมันเป็นหน้าที่ของรัฐนะในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการออมหรือมาตรการอะไรก็แล้วแต่ในการสร้างความตระหนักรู้ให้ข้อมูลความรู้ที่มันแท้จริงอะที่มันเป็นจริงความรู้ที่เป็นสากลทำอย่างไรที่จะทำให้คนพิการเหล่านี้นะคะแต่ละประเภทกับตัวเขายกตัวอย่างเช่นเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานเลยว่าถ้าพิการแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำอย่างไรบ้างนอกจากสิทธิพลเมืองที่คุณมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเหมือนคนทั่วไปแล้วอย่างเช่นจดทะเบียนเพื่อรับบัตรความพิการเนี่ยที่ไหนจดอย่างไรวิธีการเหล่านี้นะคะคือข้อมูลเหล่านี้มีอยู่จริงตอนนี้มีอยู่จริงเข้าไปใน Google ก็หาได้เข้าไปในโซเชียลมีเดียก็หาได้แต่ประเด็นคือว่าคนที่ได้มีความพิการเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ที่มีอยู่เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่คนพิการคนหูหนวกเข้าไม่ถึงเลยก็ได้คนตาบอดก็เข้าไม่ถึงเลยก็ได้เปิดเข้าไปแล้วไม่เข้าใจว่าคืออะไรแล้ววิธีการที่จะทำตามข้อมูลที่อยู่ในที่ที่มีอยู่เนี่ยจะทำแบบไหนสิ่งนี้คือชุดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็อีกประการหนึ่งประการสุดท้ายอันสุดท้ายนะคือกฎหมายเรามีกฎหมายดีๆเรามีรัฐธรรมนูญที่ดีมากทำไม่ได้ทุกคนเท่าเทียมกันเรามีพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ.2558เรามีพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่ง2พรบเนี้ยเป็นพรบหลักอ้อเรามีพรบเด็กด้วยใช่ไหมคะ3พรบหลักที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์บุคคลให้อำนาจหน้าที่และข้อมูลตรงกันว่าการเลือกปฏิบัติเนี่ยกระทำไม่ได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมคนพิการถึงยังออกมาพูดอยู่ทุกวันว่าตัวเองถูกเลือกปฏิบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องเดิมที่เกิดมาตั้งแต่สมัยอาจจะตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วมีความพิการสังคมเนาะบางส่วนยังเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพไม่ได้มีคุณค่าพอที่จะมีความฝันพอที่จะดำรงชีพให้มีคุณดังนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ระบบจะต้องใส่ใจอะเนาะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างที่อย่างทางเป็นการให้ความรู้อย่างเป็นทางการอย่างเช่นในสถาบันการศึกษาหรือในสื่อนะคะหรือในสื่อแพลตฟอร์มต่างๆสื่อของรัฐเองสื่อของเอกชนโซเชียลมีเดีย

อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นทางการการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นของตัวเองเข้าใจกฎหมายนะคะที่เกี่ยวกับการเมืองสิทธิพลเมืองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็วัฒนธรรมแบบนี้เป็นต้นนะคะ

0: พอไปที่เนี่ยมันเปิดโลกเราแล้วก็เป็นสถานที่แรกที่ทําให้เราได้รู้จักกีฬาถูกต้องมั้ย
1: ใช่ใช่ครับใช
0: ่แล้วพอไปจับดาบครั้งแรกมันเหมือนที่เราคิดไว้มั้ยคะ
1: ไม่เหมือนนะครับมันยากมากเห็นว่าเรามองดูใช่มั้ยว่ามันก็แค่แทงออกไปเหมือนกันแต่ว่าพอเข้ามาอยู่กับมันจริงๆมันยากมากไม่ใช่เฉพาะแทงออกไปแล้วจะได้แต้มเลยเสมอไปใช่
0: จนสุดท้ายที่ทางกีฬาฟันดาบแล้วคิดว่าเสน่ห์อะไรที่ทําให้เรายังเล่นกีฬาชนิดนี้อยู่จนไปติดทีมชาติได
1: ้มันเป็นเสน่ห์ของมันคือมันเป็นกีฬาต่อสู
0: ้
1: แล้วมันต้องใช้หัวใช้สมองในการคิดตลอดการวางแผนจะทํายังไงเล่นยังไงถึงจะได้แต้มแบบเนี้ยเสน่ห์ของมันความสนุกของมันคือการวางแผนทํายังไงเราถึงจะชนะคู่ต่อสู้ได้ทํายังไงเราถึงจะเล่นได้ดีที่สุดตามที่ซ้อมมา
0: ค่ะพอเรารู้ใจตัวเองแล้วว่าเราจะต้องเล่นฟันดาบต่อไปจนติดทีมชาติกว่าจะมาคัดทีมชาติติดเนี่ยโอ้โหเส้นทางตรงนั้นมันขนาดไหนฮะ
1: ระยะเวลาอาจจะไม่นานนะแต่ว่าเส้นทางมันค่อนข้างลำบากมากเพราะผมต้องทำยังไงก็ได้ให้ผมเป็นเร็วที่สุดเพื่อจะตามรุ่นพี่ให้เร็วที่สุดแล้วก็อยากประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดการเล่นกีฬาฟันดาบเนี่ยสุขภาพผมดีขึ้นจากเนี่ยอันที่สองผมมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ตอนนั้นจากกีฬาฟันดาบเนี่ยแบบใช้ชีวิตเองโดยไม่ต้องพึ่งใครอะครับที่ภูมิใจสุดคือไม่เป็นภาระ

0: ีนี้พอติดทีมชาติอีกระดับนึงก็คือการที่เราต้องไปแข่งขันในระดับนานาชาติเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ารายการแรกที่เราแข่งขันระดับนานาชาติรายการไหน
1: รายการWorld Cup ที่บราซิลครับไปแมตช์แรกก็ทําได้ไม่ก็เรายังซ้อมเก่งไม่พอแต่ผมก็ไม่ได้ยอมแพ้แมตช์นั้นเลยก็ตั้งใจกลับมาซ้อมแมตช์ใหม่ก็ไปสู้ใหม
0: ่
1: มีโอกาสเมื่อไหร่ที่ได้ออกไปแข่งมีโอกาสผมก็เต็มที่เสมอ
0: แต่ว่ารายการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดสําหรับผมก็คงจะเป็นเอเชียนพาราเกมที่ประเทศจีน
1: ใช่ๆครับ
0: เป็นยังไงบ้างกับรายการนี้
1: อันแรกที่ได้เหรียญทองประเภทดาบเซเบอร์ทีมอะ

0: เหมือนจุกอกอะตื่นเต้นครั้งแรกแล้วก็แบบผู้คนเต็มสนามยืนตบมือให้เรายืนเคารพเพลงธงชาติของเราที่เราร้อง
1: เป็นเพลงชาติไทยที่ฟังแล้วเพราะที่สุดเลยไหม
0: ใช่น่าจะประมาณนั้นร้องมาตั้งแต่เด็กเพลงนี้น่าจะตอนนั้นน่าจะเพราะที่สุดแล้ว
1: ค่ะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมมีส่วนสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้ของเราอย่างไรบ้าง
0: มีมากครับอย่างที่บอกพี่4คน3คนที่อยู่ในทีมใช่ไหมรวมผมเป็น4แล้วก็โค้ชเป็นผู้ฝึกสอนเป็นคนให้กำลังใจเป็นคนสอนนอกสนามในชีวิตจริงกับพวกพี่ๆร่วมทีมใช่ไหมครับเขาก็คอยแบบให้กำลังใจตลอดเหมือนไม่ใช่เฉพาะในการเล่นน่ะข้างนอกหรือว่าพูดคุยกันเหมือนพี่น้องมันก็เลยทำให้แบบไว้เนื้อเชื่อใจกันได้แล้วก็กลายเป็นแบบทีมสามัคคีกันอุ้มชูกันจนสำเร็จ
1: กันเหมือนครอบครัวพี่เหมือนน้องสำเร็จก็สำเร็จด้วยกัน
0: ใช่ครับผิดหวังก็

น้องของเกิดอุบัติเหตุนะครับมีความพิการตั้งแต่ช่วงกระเองลงไปถึงด้านล่างไม่รู้สึกงั้นการเคลื่อนไหวทางด้านล่างเขาก็จะไม่รู้สึกแต่อ๋องเขามีความแข็งแรงคงสรีระด้านบนเขายังมีความพยายามในการที่จะทำให้ตัวเองมีความแข็งแรงพยายามเสริมสร้างเรื่องของเวท

0: เรื่องของการดูแลตัวเองในการออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงที่ดีมากแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะเป็นนักกีฬาระดับโลกให้ได้เพื่อจะเป็นแชมป์โลกให้ได้ทำทีมชายนะครับไปพาราลิมปิกเกมเพื่อไปถึงเหรียญพาราลิมปิกเกมแล้วจะคิดว่าอยากจะพาน้องอ๋องนะครับไปสู่แชมป์โลกในข้างหน้าและจะสู่เหรียญพาราลิมปิกเกมในอีกที่ LA ในข้างหน้าน้องอ๋องเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเขามีความพิการทางด้านร่างกายแต่จิตใจเขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จมีฝันที่กล้าที่จะเป็นแชมป์โลกกล้าที่จะคิดที่จะเป็นผู้ชนะนะครับมีความมุ่งที่นี้สิ่งแรกที่นักกีฬาควรจะมีนะครับสิ่งที่น้องอ๋องในส่วนอื่นก็มีความเชื่อฟังโค้ชเป็นอย่างดีนะครับเป็นคนที่น่ารักครับทำหน้าที่ซ้อมอะไรต่างๆส่วนความมุ่งมั่นเขาก็มุ่งมั่นแต่ในระหว่างการซ้อมเขาก็เป็นพี่เป็นน้องที่น่ารักในกับเพื่อนๆในทีมเป็นอย่างดี
1: ของมีทักษะที่ดีมากเลยแบบวิธีที่ถูกที่เป็นมาตรฐานตั้งแต่แรกมาเลยคือมาตั้งแต่แรกก็คือฝึกไปที่ที่ถูกมาตลอดแต่ของผมอ่ะเพิ่งมาแก้เมื่อก่อนอ่ะไม่มีคนเลิงครับก็จะฝึกกันเองแล้วส่วนใหญ่แต่คนเลิงเรียกกลับมาคนเลิงก็พาผมมาปรับหลายๆอย่างก็ตอนนี้เริ่มเข้าร่องเข้ารอยแล้วถ้ายิ่งมีคนเก่งในทีมมันก็จะช่วยกันทําให้คนในทีมเก่งไปด้วยแก้ให้คือต้องโลภกับความรู้เยอะๆครับวันนึงจะได้ประสบความสําเร็จครับแล้วก็พยายามให้มากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวครับ
2: มาถึงที่ซ้อมอันนี้ก็คือเป็นที่ซ้อมประจำของน้องอ๋องเลยไหม
3: ใช่ใช่ครับเป็นที่ซ้อมประจำ
2: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะและที่ได้มาน
3: ี่เป็นวีลแชร์ฟันดับใช่ไหมวีลแชร์ก็คือเนี่ยมันต้อง
2: มี
3: รถวีลแชร์ล็อกส่วนนี้เป็นเฟรมในการเล่นแข่งขันกันจริงก็จะแบบน
2: ี้ตรงนี้ก็คือใช้เหมือนสนามจำลองมาเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ครับ
2: น้องอ๋องจะขึ้นโชว์สาธิตให้พี่ดูด้วยใช่ไหม
3: ได้ครับ
2: แต่ว่าต้องสอนพี่ด้วยนะ
3: ท
2: านเลยพี่ยืมดาบอันนึงมีไหมคะ
3: ครับ
2: โอ้โหเหมือนไม่ได้เตรียมกันเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวที่พี่จะลองจับนะว่าถูกหรือเปล่าแบบนี้
3: อ๋อใกล้เคียงครับเกือบถูก
2: ใกล้เคียง
3: แค่
2: เต็มสิบได้เก้า
3: เต็มสิบได้เก้าลดนิ้วลงมานิดนึงแล้วก็เวลาพี่จับปากกาเขียนจับแบบ
2: อันนี้เหรอคะ
3: ด้านบน
2: เหลือ5คะแนนแล้ว
3: จุ๊บ
2: เพิ่ม
3: ครับประมาณนี้ครับเวลาเล่นเราก็ใช่ตั้งการแบบนี้ขอโทษนะครับเข้าข้างในแบบนี้ครับตั้งการแล้วเราก็แทงออกไป
2: ที่9คะแนนเมื่อสักครู่น่าจะเหลือแค่3แล้วค่ะตอนนี้ไปข้างหน้าอย่างนี้
3: ใช่เราแทงก็
2: ได้ไหมคะได้คะแนนไหมคะ
3: จะได้ก็ต่อเมื่อมันติดหัวมันไปชน
2: มันต้องชนกรอบถึงจะได้คะแนน
3: ชน
2: คือเขาบอกว่ากีฬาฟันดาบเนี่ยเวลาใส่ชุด 100%
3: จริงไหมครับ
2: จริงสิคะจริงจริงมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าขั้นตอนมันค่อนข้างแอบเยอะอยู่เหมือนพอสมควร
4: อุปกรณ์มันค่อนข้างเยอะนี่แล้วก็สายไฟนี้ก็จะมาต่อกับสายไฟเพื่อวิ่งเข้าไปที่เครื่องไฟผ้าคลุมนี่ครับผ้าคลุม
2: ค่ะค่ะ
4: คลุมไว้ถ้าแทงโดนผ้าคลุมมันจะไม่มีไฟขึ้นไม่มีแต้มขึ้น
2: ค่ะ
4: แต่ถ้าแทงโดนตัวหน้ากากทั้งตัวเนี้ยจะมีไฟขึ้นคือได้แต้มไปเลย
2: ก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะนี่ก็คือกติกาคร่าวๆอย่างที่บอกว่าเหมือนท่าพี่น้องอ่องดูท่าพี่นะโอเคไหมคะ
5: เห็นแววตาของน้องอ่องตอนพูดแล้วรู้สึกเติมเต็มหัวใจตัวเองจริงๆค่ะและพาตัวเองกลับมาได้ยังไงก็อดชื่นชมหัวจิตหัวใจของเขาไม่ได้เพราะเรามีโอกาสที่2 3 4ของชีวิตเสมอแล้วอ่อยก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าต่อจากนี้เส้นทางที่น้องอ่องเลือกเดินมันอาจจะอ่องจะผ่านมันไปได้ด้วยกำลังใจดีๆจากหัวใจตัวเองตัวค่ะ
2: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องส่วนตัวบ้าง
3: ครับผม
2: แอบได้

0: าวมาว่าหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเหมือนกันด้วยเล่าให้ฟังสักครั้ง
1: กับภรรยาผมมาเจอที่กีฬาวีลแชร์ฟันดาบนี่แหละครับตอนเก็บตัวเห็นก็ชอบอะเห็นน่ารักดีแหละก็เริ่มคุยกันแล้วเหมือนมันเข้ากันได้คุยกันได้เริ่มคุยกันมาเรื่อยๆจน1ปีเต็มหลังจากได้เหรียญกลับมาได้เงินก็ถึงได้แต่งงานกัน

0: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องชินจังค่ะเป็นนักกีฬาวีแชร์ฟันดาบค่ะหนูมีเป้าหมายว่าหนูอยากประสบความสําเร็จในชีวิตหนูอยากมีบ้านมีรถอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานอะไรเงี้ยแต่หนูไม่รู้หรอกว่าหลังจากแต่งงานแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงแต่หนูพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับปรุงไปด้วยกันแล้วก็สร้างทุกอย่างไปด้วยกันค่ะเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนเสมอต้นเสมอไปตั้งแต่วันแรกที่เขาเป็นแฟนกับหนูเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมใส่ใจเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมคือดูแลเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันแต่งงานเขาก็ยังแบบไม่เปลี่ยนไปเลยมันก็แตกต่างตั้งแต่เรานั่งวีลแชร์แล้วค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเรายากขึ้นนะเพราะว่าอย่างของตัวหนูเองอ่ะหนูสามารถเดินได้หนูสามารถช่วยเหลือเขาได้แต่ว่าเขาใช่เขาเดินไม่ได้แต่ว่าเขาอย่างอื่นหนูได้เหมือนกันซึ่งมันมีอะไรทดแทนกันได้เหมือนกันมันไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้วมันก็ไม่ได้ลำบากจนแบบมันดูแย่อะค่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่เติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแบบมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราทั้งคู่อะค่ะว่าเรารับกันได้แค่ไหนอยากขอบคุณเขาค่ะที่เขาจะร้องไห้อยากขอบคุณที่เขาทำค่ะแล้วก็แบบเขาเสมอต้องให้รู้ว่าหนูรักเขามากๆอยากให้เขาเต็มที่แล้วก็ทางแล้วก็ให้กำลังใจเสมอค่ะ
1: เขาคอยซัพพอร์ตผมให้กำลังใจผมในการฝึกซ้อมบางทีมันฝึกซ้อมเหนื่อยหนักทำให้เราแบบพออะไรบ้างเขาก็คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจกันส่วนเป้าหมายเรามีเหมือนกันคือเราอยากสร้างครอบครัวด้วยกันอยากมีชีวิตแบบสร้างเองไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็เลยตัดสินใจแบบลงมือทำด้วยกันจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแบบนี้ก็เหมือนสร้างบ้านสร้างอะไรไว้ได้ใช่ใช่อยากก็อยากมีก็รอแมตช์นี้อีกสักแมตช์อยากทำไม่ได้อยากได้เหรียญสักครั้งก็คิดว่าอยากจะมีเบบี้อยากมีตัวเล็กแล้ว
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนเติมเต็มทั้งในเรื่องของกีฬาแล้วก็อ๋อยเห็นความรักอยู่รอบตัวของเขาเต็มไปหมดเลยจนรู้สึกว่าเวลาที่เราเจออะไรยากๆคนรอบข้างสำคัญมากๆค่ะการเล่นกีฬาฟันดาบก็เช่นกันเชื่อว่าทีมที่ดีโค้ชที่เข้าใจแถมยังมีภรรยาที่น่ารักมากๆน้องอ๋องและทีมจะต้องไปได้ไกลมากๆเช่นกันค่ะ
3: ประทับใจต่องเป็นคนมีน้ำใจครับผมเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนเอาใจใส่คนอื่นอะไรดูแลคนอื่นดีก็ดูแลสุขภาพห่วงเวลาซ้อมหนักเกินไปกลัวซ้อมแล้วก็รักษาร่างกายตัวเองหน่อยนึงอะไรเงี้ยผมอย่าหักผมเยอะอะไรเงี้ย
4: พี่อ๋องเป็นคนขี้เล่นค่ะแบบน่ารักชอบแกล้งก็ให้พี่อ๋องสู้ๆแล้วก็คว้าเหรียญแล้วก็ถ้ารวยแล้วก็เลี้ยงหนูด้วย
1: อยากฝากทุกคนคืออยากฝากว่าให้มองผมเหมือนคนปกติทั่วไปคนนึงมาใช้ชีวิตได้ครับอยาก

0: ให้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป้าหมายสูงสุดผมคือแน่นอนครับอยากไปพาราลิมปิกแล้วก็ได้เหรียญพาราลิมปิกครับในการเล่นกีฬาฟันดาบนี้ครับ
1: จ้ะก็เป็นกำลังใจให้น้องอ๋องแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นน้องอ๋องไปถึงพาราลิมปิกเกมได้เห็นน้องอ๋องขึ้นไปรับเหรียญรางวัลและไปฟังเพลงชาติไทยในเวทีพาราลิมปิกเกมเป็นกำลังใจให้อย่างเต็มที่ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: จากที่เคยนอนจมกับความทุกข์แต่ว่ากีฬาวิวแชร์ฟันดาบได้เปลี่ยนให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาสู้จนประสบความสำเร็จซึ่งหลังจากนี้ทุกๆการจ้วงแทงของเขาในการแข่งขันฟันดาบก็เหมือนเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจในพิเศษที่จะพาไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะคะอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนานิชานิภารักไทยและอาจารย์ล่าภาษามือของเราอาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลค่ะกลับมาพบกันประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะลิ้นรัวเลยเพราะว่าในช่วงของจันทร์ถึงศุกร์ที่ผ่านมาการประชุมรัวๆเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าก็เป็นการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะต้องรีบเร่งพิจารณาการเพราะว่าในวันที่1ตุลาคมนี้เราจะต้องใช้งบประมาณใหม่กันแล้ว
0: เรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา5วันเป็นการประชุมงบประมาณของทั้ง2สภาทั้ง5วันเลยนะครับสภาผู้แทนราษฎรเดิมเนี่ยกำหนดไว้3วันจันทร์ถึงพุธก็ไม่เสร็จนะครับมีผู้อภิปรายให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะมากมายเพิ่มอีกวันก็เป็นวันพฤหัสบดีรวมเป็น4วันขณะที่ฟังส.ส.พิจารณาเสร็จปุ๊บนะฮะสว.ต่อเลยวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เอง
1: คือส่งต่อกันในช่วงข้ามคืนในวันพฤหัสบดีของฝากฝั่งสสเช้าวันต่อมาสวก็มีการพิจารณากันทันทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: เดี๋ยววันนี้เราจะย้อนกันไปดูในช่วง5วันที่ผ่านมานะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างในรั้วรัฐสภาของเราเองค่ะ
0: เรามาเริ่มต้นกันที่การพิจารณางบประมาณของฝั่งสสกันหน่อยนะครับ4วันเกิดอะไรขึ้นบ้างใครบ้างมีหลายเรื่องนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณลงไปปรับลดด้วยเหตุผลใดมาตามกันเลยนะครับย้อนไปดูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับ

0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมก็จะบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2เริ่มต้นที่มาตรา27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีสุรินทร์ปาราเร่นะครับส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมก็ได้อภิปรายถึงงบประมาณของสำนักบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณ 15,000 ล้านบาทแต่ถูกปรับลดลงกว่า400ล้านบาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นแล้วนะครับแม้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีภารกิจจำนวนมากแต่กลับถูกปรับลดงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณด้านยานพาหนะก็หน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนท่านสุรินทร์ก็ยังหน่วยงานอย่างกรมชลประทานหรือหน่วยงานด้านทางหลวงบอกว่าสามารถจัดทำโครงการและระบุรายละเอียดไว้ในแต่ภารกิจของตำรวจจำนวนมากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอย่อมไม่สามารถที่จะตั้งงบประมาณส่วนนี้ได้นะครับพร้อมกันนี้ท่านสุรินทร์ก็ยังกล่าวนะครับว่าตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีอยู่ก็มี 99.99% ส่วนผู้ที่ประพฤติมิชอบก็ควรได้รับการลงโทษตามลำดับชั้นนะครับแล้วก็เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนตำรวจก็ยังคงเป็นบุคลากรด่านหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับท่านบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากก็กล่าวชี้แจงกรณีการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะบอกว่าโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยขอเสนองบประมาณขอผ่านสำนักงบประมาณกว่า 170,000 ล้านบาทแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ 120,000 ล้านบาทหรือถูกปรับลดงบประมาณส่งผลให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ร้องขอต่อกรรมาธิการที่ประชุมให้ช่วยพิจารณาคืนงบจากส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างเช่นค่าน้ำมันค่าเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ค่าเครื่องแบบของตำรวจชั้นผู้น้อยท่านบุญจงก็กล่าวถึงกรณีการตั้งด่านตรวจด้วยนะบอกว่าตำรวจเนี่ยมีระเบียบกำหนดให้ต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรโดยเฉพาะผู้ที่ดำรงที่เป็นหัวหน้าด่านดังนั้นหากพบด่านที่ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบหรือเป็นด่านที่ไม่ถูกต้องรวมถึงกรณีมีการเรียกรับเงินจากประชาชนจะต้องตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดกรรมาธิการได้สอบถามถึงรายละเอียดทั้งเรื่องคุณสมบัติและสเปคของอุปกรณ์รวมถึงเหตุผลที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดโดยสำนักงบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมาธิการได้รับทราบรายละเอียดแล้วก็เหตุผลเกี่ยวกับราคาจัดซื้อดังกล่าวด้วยนะครับด้านท่านประธานโสพลสารัมนะครับก็กล่าวถึงการอภิปรายครั้งนี้บอกว่าหากมาตราใดมีสมาชิกประสงค์อภิปรายจำนวนมากหรือมีประเด็นที่นำไปสู่การประท้วงก็จะยึดบรรทัดฐานจากการประชุมตลอด3วันที่ผ่านมาโดยที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการอนุโลมให้สมาชิกอาจจะไม่อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณาได้นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ด้วยท่านประธานโสพลกล่าวเพิ่มเติมนะว่าในอีการประชุมนัดพิเศษ1วันเพื่อพิจารณากฎหมายที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าเป็นกฎหมายเร่งด่วนนะครับทั้งกฎหมายของพรรคการเมืองกฎหมายของรัฐบาลแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จได้แก่การพิจารณายติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการรับทราบรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบตามแนวทางดังกล่าวพร้อมกล่าวขอบคุณประธานวิปรัฐบาลประธานวิฝ่ายค้านและคณะวิปทั้งสองฝ่ายที่ร่วมกันหาข้อสรุปนะครับแล้วก็ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยนะครับ
1: หน่วยงานของรัฐสภานะคะซึ่งมีการตั้งคำของงบประมาณเอาไว้เนี่ยรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 3,060 ล้านบาทค่ะก็ได้แก่นะคะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

และสถาบันพระปกเกล้าค่ะสจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะของกรรมธิการเสียงข้างมากมีการชี้แจงนะคะว่าคณะกรรมการเนี่ยได้มีการพิจารณาในการปรับลดงบประมาณในมาตรา30ลงคิดเป็นหมวดหรือประมาณร้อยละ 2.30 ค่ะโดยส่วนที่ถูกหมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งจะทำให้คณะกรรมการทุกคณะเนี่ยไม่มีงบประมาณในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะคะจะไปยกเว้นภารกิจสำคัญที่มีการนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าของประธานเท่านั้นค่ะทางนี้งบประมาณส่วนที่เหลือจะถูกบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการยกระดับงานของฝ่ายนิติบัญญัติสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนรวมไปถึงการพัฒนาระบบดิจิทัลและก็การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การตรากฎหมายที่เป็นการตอบสนองประชาชนได้อย่างรวดเร็วส่วนประเด็นความโปร่งใสในการรับบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้านั้นพอค่ะได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแล้วก็มีการกำกับให้เน้นย้ำเรื่องของความโปร่งใสแล้วด้วยค่ะขณะที่ในช่วงเย็นของวันนั้นค่ะที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาในมาตรา32ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและก็องค์กรอัยการวง50ล้านบาทโดยมีการพิปรายเกี่ยวกับงบประมาณและก็การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต. อย่างกว้างขวางโดยนายสุประชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะอภิปรายตั้งข้อสังเกตกรณีคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.โดยระบุว่ามีการตั้งข้อสังเกตถึงแนวทางในการดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนค่ะตามสำนวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26ว่าอาจจะมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินคดีเอาไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการตั้งคำถามถึงข้อกล่าวหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วก็เห็นว่าการดำเนินคดีต้องพิจารณาพฤติการของแต่ละบุคคลว่าไปเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่ไม่ควรที่จะดำเนินคดีในลักษณะเหมารวมนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของคุณสุภชัยค่ะก็ยังได้มีการกล่าวถึงข้อกล่าวหาค่ะเรื่องของการกันบุคคลเอาไว้เป็นพยานมีการระบุรหัสพยานในสำนวนแล้วก็อ้างว่ามีข้อพยานเพื่อให้สัดทอดบุคคลอื่นพร้อมกับเรียกร้องให้ดำเนินคดีให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและก็มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็นำข้อมูลจากสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI การดำเนินคดีของกกต.รวมไปถึงกรณีของเอกสารจำนวนนะแต่ยังไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ที่นำเอกสารดังกล่าวมาเปิดเผยพร้อมกับตั้งคำถามถึงการตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องของการรวมตัวแล้วก็การจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สมัครสว.บางกลุ่มว่าเหตุใดกกต.จึงยังไม่ดำเนินการตรวจสอบอย่างชัดเจนจากนั้นนะคะที่ประชุมก็มีการลงมติในมาตรา32เห็นชอบตามกรรมธิการเสียงข้างมาก277เสียงไม่เห็นด้วย137เสียงงดออกเสียง53เสียงและไม่ลงคะแนน4เสียงค่ะพิจารณากันต่อเนื่องกันเลยในมาตรา33 ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ค่ะวงเงินอยู่ที่ 219,727 ล้านบาทด้านนางทิติมาฉายแสงส.ส.จังหวัดฉะเชิงเซาตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณให้กับอปท.และก็ความจำเป็นของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงหรือไม่โดยมีการยกตัวอย่างในการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.ที่มีความแตกต่างกันอย่างมากพร้อมขอให้กรรมธิการชี้แจงหลักเกณฑ์และก็ตัวชี้วัดในการจัดสรรงบประมาณนั่นเองค่ะขณะที่ทางด้านของนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยค่ะก็ลุกขึ้นมาในฐานะของกรรมธิการเสียงข้างมากงบประมาณในปี2570เนี่ยมีการปรับปรุงรูปแบบของการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กระจายตัวแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นโดยลดการจัดสรรโครงการขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในอบต.แล้วก็เทศบาลแล้วก็พยายามที่จะกระจายงบไปยังอปท.ที่มีความจำเป็นในกรณีกล่าวนะคะว่าการจัดสรรงบยังมีการนำเงินสะสมของอปท.แต่ละแห่งมาประกอบในการพิจารณาหากท้องถิ่นใดมีเงินสะสมมากการได้รับเงินเพื่อให้เงินงบประมาณไป

0: ถึงพื้นที่ที่มีความจำเป็นมากสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ครบทุกมาตราแล้วก็ลงมติเห็นชอบทั้งฉบับด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงพร้อมเห็นชอบข้อสังเกตของคณะกรรมการด้วยคะแนน473เสียงเพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองค่ะ
1: ก็ที่ผ่านมากับการพิจารณางบปี70ของฝั่งส.ส.นะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยข้อสังเกตข้อเสนอแนะมากมายเหตุผลต่างๆในการปรับลดงบประมาณลงปรับเพราะอะไรเขาก็มาคุยกันในที่ประชุมใหญ่นี่แหละให้ทุกคนได้ทราบจากห้องกรรมการมาสู่ที่ประชุมใหญ
0: ่ถือว่าเป็นการประชุมที่4วันยาวนานแต่ว่าได้ข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะดีเบตดีทั้งฝ่ายรัฐบาลเองที่มีข้อมูลอย่างหนาแน่นแล้วก็ฝ่ายค้านเองนะคะเขาก็มีข้อมูลหนาแน่นในการที่จะไปค้านเรื่องงบประมาณรายจ่ายนี้ด้วย
1: ก็เรียกได้ว่าจบ4วันโดยสมบูรณ์นะวันที่4พฤหัสบดีจบไปในช่วงเวลา 20:37 นาทีแน่นอนหลังจากนั้นนะครับเมื่อวานนี้เองฝั่งสว.ก็มีการพิจารณางบประมาณนี้แหละนะฮะอย่างต่อเนื่องเลยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยครับ
2: ที่ประชุมวุฒิสภานะคะก็มีวาระในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2570ค่ะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วพร้อมกับรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2570โดยนายเอกนิติธรรมประภาสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงนะคะว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รัฐบาลและก็แก้ไขปัญหาประชาชนรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาวินัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังทางนี้สภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากเห็นชอบกับมาตราที่มีการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับความพร้อมและก็ศักยภาพของหน่วยงานเป้าหมายและผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงความจำเป็นด้านของงบประมาณเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านประธานคณะกรรมการวิสามัญได้กล่าวนะคะว่างบประมาณในปี 2500 7,400 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2,780,000 ล้านบาทนะคะและก็มีรายจ่ายในการลงทุนค่ะกว่า 789,000 ล้านจะมีรายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้ 788,000 ล้านบาทคณะกรรมการแสดงความห่วงใยในหนี้สาธารณะพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ลดการกู้เงินควบคุมหนี้สาธารณะนะคะไม่ให้เกินร้อยละ70ของ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนการส่งออกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะจากนั้นที่ประชุมนะคะก็มีการเปิดให้สมาชิกอภิปรายโดยนางสาววิทาวีประทุมสวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาก็ได้มีการกล่าวว่าในปีนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้งบประมาณเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 2.6% รับกับการเพิ่มงบประมาณเหล่านี้เพื่อที่จะเข้ามาในกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่ากระทรวงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจแล้วก็ปอดของประชาชนมันจะต้องมีการกระจายตามแผนแม่บทหรือว่ายุทธศาสตร์ชาติและก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13อย่างไรก็ตามตนเห็นว่ามีแผนงานยุทธศาสตร์หลายแผนที่นะคะที่อยู่นอกเหนือจากภารกิจของกระทรวงนางสาววิทาวียังได้กล่าวถึงโครงการพยาบาลอาสาค่ะก็ยังมีความจำเป็นนะคะในการเข้าไปดูแลประชาชนในชุมชนโดยตนก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยควรจะมีการรับสมัครคนที่จบในสายสาธารณสุขไม่ใช่ที่จะรับทุกวุฒิปริญญาตรีขณะเดียวกันหากเป็นไปได้เนี่ยควรที่จะพัฒนาอสมที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนค่ะขณะที่ศาสตราจารย์ดร.ชาญณรงค์พรรุ่งโรจน์สมาชิกวุฒิสภาลุกขึ้นมาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของก็มาจากภาษีของประชาชนโดยเน้นย้ำนะคะว่าทุกบาททุกสตางค์ต้องถูกต้องและก็ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมศาสตราจารย์ดร.ชาญณรงค์

0: รวมได้กล่าวนะคะว่านอกเหนือจากการอภิปรายปรับลดหรือว่าเพิ่มงบประมาณในมิติต่างๆไปสู่อนาคตโดยขอเสนอแนวคิดใหม่สำหรับการจัดเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมเสนอ3หลักการสำคัญสำหรับนำไปปรับใช้ในการจัดทำงบประมาณในปี2571ก็ได้แก่นะคะ1การเข้าถึงงบประมาณต้องมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและก็ดิจิทัลทุกคนที่เข้าถึงได้2ก็คือการออกแบบอารยสถาปัตย์ต้องคิดแล้วก็มีการวางแผนเพื่อทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วค่อยทุบแก้ภายหลังและ3ค่ะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เมื่อประชาชนเข้าถึงสิ่งที่รัฐต้องรีบทำก็คือการพัฒนาศักยภาพของประชาธิปไตยที่ประชุมวุฒิสภาก็มีการลงมติให้ความเห็นชอบนะคะกับปีงบประมาณพ.ศ. 2570ด้วยคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย5เสียงงดออกเสียง12เสียงและไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีค่ะขณะที่นายภราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภานะคะเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการดำเนินการในการจัดทำงบประมาณก็มีแนวทาง2ด้านด้วยกันก็คือการพยายามลดรายจ่ายลงรายจ่ายประจำหรือว่าภาระผูกพันซึ่งก็มีจำนวนมากกว่า3ล้านล้านบาทนั่นเองค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะโตขึ้นจึงเป็นที่มาที่จะต้องมีการปฏิรูประบบราชการโดยจะต้องมีมาตรการในการคงอัตราแล้วก็ไม่เพิ่มอัตรากำลังองและก็อีกแนวทางหนึ่งในการจัดทำงบประมาณก็คือในส่วนของการจัดเก็บรายได้โดยรัฐบาลจะพยายามขาดดุลให้ได้มากที่สุดและก็หาแนวทางในการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นทางนี้ก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานทอบรวมไปถึงเพื่อประโยชน์ของประชาชนและก็ประเทศเป็นหลักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะของผู้แทนของรัฐบาลก็ได้มีการกล่าวขอบคุณนะคะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและก็การขับเคลื่อนงานของภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประจำข้อแนะนำของสมาชิกวุฒิสภานะคะไปประกอบการทำงานมากค่ะยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณให้เกิดความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและความปรารถนาดีของสมาชิกวุฒิสภาทุกคนค่ะ
1: ย้อนกลับไปดูกันหน่อยนะคะกับการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในฝากฝั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียกได้ว่านะคะมีเลยเรียกได้ว่าเราจะได้ทราบข้อมูลบางส่วนแล้วก็ได้เห็นนะคะบางช่วงบางตอนนี้เขาก็มีการลุกประท้วงกันเป็นปกติแล้วนะคะมีทางด้านของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้มีการอภิปรายในช่วงหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปดูงบประมาณศึกษาโครงการแลนด์บิดนะคะก็ไม่ตรงปกแล้วอาจจะไปยื้อไปเอื้อกับประโยชน์ให้กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมีการลุกขึ้นอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะในการพิจารณาร่างประมาณ2570ในมาตรา15ค่ะงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมมีการประกาศนโยบายแล้วก็โครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในการตรวจราชการและก็การจัดกิจกรรมคมนาคมสัญจรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ก็กลับพบนะคะว่าการประกาศจัดทำโครงการต่างๆนั้นดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณจริงดังนั้นตนเองจึงขอตั้งคำถามไปยังกรรมาธิการวิสามัญว่าได้มีการติดตามตรวจสอบกันแล้วก็งบประมาณดังกล่าวเนี่ยตอบโจทย์สิ่งที่รัฐบาลสื่อสารกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนค่ะนอกจากนี้คุณอภิสิทธิ์ยังได้มีการหยิบยกนะคะโครงการแลนด์บิดค่ะขึ้นมาอภิปรายก็ระบุว่าแม้รัฐบาลจะให้ความสำคัญสูงสุดแต่ว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาในความคุ้มค่าควบคู่กับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ถึงผลกระทบแต่ในร่างของงบประมาณกลับยังคงปรากฏงบศึกษาเพิ่มเติมอีกจึงขอความชัดเจนนะคะว่าเหตุใดจึงไม่มี

0: ขณะเดียวกันตนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการโฆษณาโครงการต่างๆของรัฐบาลที่บางครั้งมีการพาดพิงให้เกิดความเสียหายแก่พรรคการเมืองในพื้นที่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องมีแผนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนหรือว่าโปรโมทโครงการไปวันๆและไม่ควรที่จะกำหนดเงื่อนไขนะคะว่าต้องเลือกส.ส.ยกทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการที่ประชาชนเขาต้องการคุณอภิสิทธิ์ทิ้งท้ายนะคะว่าที่จะสงวนคำแปรยติก็เพื่อที่จะเป็นการตัดลดงบประมาณในส่วนดังกล่าวเนื่องจากว่าตนเองก็เห็นว่าระบบคมนาคมและก็โลจิสติกเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะกับการเพิ่มขีดความสามารถในทางการแข่งขันของประเทศดังนั้นตนเองจึงต้องการให้รัฐบาลจัดทำแผนงานที่ชัดเจนค่าสูงสุดให้กับประชาชนนั่นเองค่ะ
1: มาดูเรื่องของงบผูกพันกันหน่อยนะครับที่มีกระแสข่าวจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับก็ออกมาชี้แจงเรื่องของงบผูกพันบอกว่าทีแรกเนี่ยตนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับเรื่องของงบผูกพันที่ตั้งไว้ส่วนหนึ่งก็มาทราบทีหลังว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับโดยทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงต่อที่ประชุมสภากรณีสมาชิกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดงบประมาณผูกพันไว้ที่ปีแรกตั้งไว้ที่ 10% จากหลักเกณฑ์เดิม 15% นะครับว่าอาจจะเป็นการแบ่งงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นให้กระจายหลายพื้นที่ก่อนนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.คุณสิริพงษ์บอกนะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจมีความเข้าใจไม่ครบถ้วนหากกำหนดงบประมาณผูกพันปีแรกไว้ที่ 10% จากเกณฑ์ 15% จะต้องเสนอครม.เพื่อขอปรับหลักเกณฑ์หรือขอยกเว้นในคราวเดียวซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นด้านกฎหมายไม่เชื่อเรื่องการคาดเดาเอานะครับทั้งนี้ยอมรับว่าอาจจะเข้าใจประเด็นคาดเคลื่อนแล้วก็สื่อสารไม่ชัดเจนจนอาจทำให้สมาชิกเข้าใจไม่ถูกต้องคุณสิริพงษ์ยืนยันนะว่าการกำหนดงบประมาณดังกล่าวมีเจตนาเพื่อให้สามารถกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณไม่ได้มีเจตนาใช้เป็นเทคนิคหรือแสวงหาประโยชน์แต่อย่างใดครับ
0: คุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวบรรยากาศไปในแวดวงรัฐสภาที่มีเรื่องที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมค่ะ

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาประ ดิษ
2: ฐ์และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังที
3: ่ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูก
4: ไปของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังใน
5: ท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต
7: ์สงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออก
9: สิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนสภาช่อง10

0: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะมีกฎหมายหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของนักสังคมแจช่วยเหลือเด็กนะคะซึ่งเด็กเนี่ยเขาจะมีคดีที่เป็นเกี่ยวกับอาญารับโทษเท่ากับบุคคลทั่วไปหรือว่าประชาชนทั่วไป
1: เป็นเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายนะครับทีนี้ก็มีกลุ่มเด็กเหล่านี้แหละที่มีการกระทำผิดเนี่ยเทียบเท่ากับผู้ใหญ่นะแต่ว่าโทษไม่เท่ากัน
0: ทีนี้ก็ต้องมีนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปพูดคุยแล้วก็ไปแนะนำเพื่อที่จะหาทางออกให้กับพวกเขานะคะแต่ว่ากฎหมายหรือว่ากฎกระทรวงต่างๆดูเหมือนจะยังคงล้าหลังกันอยู่แล้วก็มีการให้นักสังคมสงเคราะห์หรือว่านักจิตวิทยาต่างๆที่ได้รับการอบรมเพียงไม่กี่วันแล้วก็มาเป็นอาจจะทางด้านของคุณรังสิมันต์ โรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพอมะค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนธรจันแก้วนะคะซึ่งเป็นประธานชมรมนักสังคมสงเคราะห์กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือว่าปวิอาญากรรมการตรวจสอบร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามปวิอาญาค่ะโดยคุณพงศธรเปิดเผยถึงสาเหตุในการยื่นหนังสือในครั้งนี้นะคะว่าร่างกฎกระทรวงฉบับปัจจุบันเนี่ยมีการเปิดช่องนะคะให้บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอื่นนอกเหนือจากวุฒิทางสงเคราะห์โดยตรงสามารถสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้โดยการอบรมใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 7-10 วันเท่านั้นทางชมรมจึงมีความกังวลอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยต้องทำงานร่วมกับเด็กและก็เยาวชนที่เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาโดยเฉพาะคดีคุกคามหรือว่าทารุณกรรมทางเพศซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาการสภาพจิตใจแล้วก็เทคนิคการตั้งคำถามที่เหมาะสมหากผู้ปฏิบัติงานขาดวุฒิการศึกษาตรงสายก็อาจจะเป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจซ้ำให้แก่เด็กและก็ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องนายพงศธรยังได้สะท้อนถึงปัญหานะคะถึงเชิงระบบเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรตรงสายซึ่งที่ผ่านมาทางกระทรวงเหตุผลที่ให้ต้องเปิดรับวุฒิอื่นแต่ข้อเท็จจริงอาจจะเกิดจากระบบที่ไม่มีการดึงดูดบุคลากรทางการที่ผู้เข้าร่วมต้องจ่ายค่าอบรมเองถึงสูงถึง 9,500 บาทค่ะรวมถึงอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ยังไม่เหมาะสมและก็ไม่มีความชัดเจนเช่นการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบพยานตลอดทั้งวันแต่ได้รับค่าตอบแทนเพียงแค่500ถึง 1,000 บาทจึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงยุติธรรมและก็องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงและก็ได้ร่วมกันกำหนดทางออกด้านในเอกภพกล่าวนะคะว่ามาตรฐานคุณภาพของผู้ให้บริการทางจิตวิทยาเนี่ยก็มีเด็กกระบวนการยุติธรรมควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่สร้างบาดแผลซ้ำให้แก่เยาวชนจึงพอกระทรวงดังกล่าวอย่างรอบด้านเพื่อเกิดความเหมาะสมและก็เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายคุณรังสิมันต์ยังได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าคณะกรรมการยินดีรับเรื่องดังกล่าวเอาไว้พิจารณาโดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการเพื่อถอดบทโดยเฉพาะประเด็นข้อกำหนดในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวพร้อมทั้งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: แน่นอนว่าเรื่องความรุนแรงในเด็กเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยก็ถูกพูดถึงกันมากหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็เขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นที่เทพสิรินนท์นะครับก็เป็นการถอดบทเรียนหลายโรงเรียนเพิ่มมาตรการป้องกันที่โรงเรียนนะว่าเอ๊ะควรจะต้องเพิ่มมาตรการอะไรให้เด็กเนี่ยได้มีความตระหนักรู้เรื่องของการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรก็มีพรรคประชาชนออกมานะครับให้เขาสังเกตเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้โฟกัสแค่ที่โรงเรียนนะครับจริงๆแล้วต้องช่วยกันทั้งครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยนี่นะครับโดยทางด้านของคุณธีรศักดิ์จิระตราชูสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมกับคณะแถลงถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนโดย

0: ประชาชนมีร่างกฎหมายด้านความปลอดภัยในโรงเรียนที่5แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้แก่เสียหายเป็นศูนย์กลางขยายขอบเขตความรุนแรงให้ทันยุคทันสมัยเปลี่ยนความเมตตาเป็นสิทธิ์รวมถึงจัดตั้งกองทุนและระบบคุ้มครองฉุกเฉินพร้อมเพิ่มอำนาจหน้าที่นะครับในการออกคำสั่งคุ้มครองนั่นเองขณะที่คุณนฤพักประชาชนก็บอกนะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ต้องทบทวนระบบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนโดยเสนอให้มีการประเมินความพร้อมแล้วก็ความเสี่ยงก่อนครอบครองปืนอย่างเป็นมาตรฐานเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้พกปืนควรจะมีระบบกำกับดูแลทั้งการอบรมการประเมินความพร้อมการจัดเก็บแล้วก็การเข้าถึงอาวุธเพื่อไม่ให้อาวุธที่มีไว้ปฏิบัติหน้าที่ถูกนำมาใช้ในความขัดแย้งส่วนบุคคลครับ
1: ต่อกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะก็มีการพิจารณาเรื่องของการที่จะมีชาวต่างชาติมาทำธุรกิจในประเทศไทยนะคะเรื่องนี้มีการขยายขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาหลักในประเทศไทยด้วยนะคะทางด้านของกรรมการการท่องเที่ยวของสภานะคะก็ได้มีการคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรที่มีพันโทสินทบแก้วพิจิตรค่ะเป็นประธานคณะกรรมการประชุมนะคะกับเรื่องของการตรวจสอบและก็พิจารณาแนวทางในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพของชาวต่างชาติในเมืองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองกรมที่ท่องเที่ยวกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมการท่องเที่ยวและก็กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมการประชุมพันโทสินทบได้กล่าวนะคะว่าคณะกรรมการเนี่ยจะมีการพิจารณาเรื่องของการประกอบธุรกิจชาวต่างชาติในประเทศไทยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลักๆไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตแม่ฮ่องสอนเกาะสมุยเกาะพะงันซึ่งก็เป็นการเชิญหน่วยงานเกี่ยวสำหรับชาวต่างชาติอาทินะคะชาวอิสราเอลที่ประธานกรรมการการท่องเที่ยวกล่าวนะคะว่าก็ต้องมองเป็นภาพรวมเพราะว่าประเทศไทยเราก็เหมือนว่าเป็นแลนด์มาร์คของโลกที่มีภูมิภาคชาติเข้ามาท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนและก็อิสราเอลซึ่งในกรณีของอิสราเอลเองเนี่ยเราไม่จำกัดเรื่องของเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ว่าเวลามาท่องเที่ยวก็ต้องเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนกฎหมายของประเทศนั้นๆโดยประเด็นหลักที่มีปัญหานั้นก็มีหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแย่งอาชีพของคนไทยและก็ธุรกิจ SME ตลอดจนการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและก็ใช้นอมินีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่เราจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายการเข้ามาท่องเที่ยวก็ต้องทำให้ถูกเป็นปัญหาค่ะฟังเสียงจากทางด้านพันโทสินทบแก้วพิจิตรประธานกรรมการการท่องเที่ยวค่ะ
2: ก็มีหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องแย่งอาชีพของคนไทยเพราะเรามีพระราชบัญญัติประกอบอาชีพของคนต่างด้าวนะครับแล้วก็เรื่องแย่งงานของธุรกิจ SME ต่างๆแล้วก็ตลอดจนเข้ามาถือครองที่ดินโดยไม่ถูกกฎหมายโดยใช้นอมินีนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายทั้งประเด็นเหล่านี้น่าจะเป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกับผู้แล้วก็ทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ต้องเน้นย้ำนะครับว่าประเทศไทยอ่ะเป็น Land of Smile สยามเมืองยิ้มใครๆก็มาท่องเที่ยวได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องทำให้ถูกกฎหมายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาของท้องถิ่นที่ดูแลและต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: เอลจะมีการจัดงานปีใหม่ในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตโดยมีคนในพื้นที่คัดค้านนั้นนะคะประธานกรรมการก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องไปดูบริบทของการท่องเที่ยวเราไม่ได้ปิดกั้นแต่อาจจะมีบางส่วนของชนชาตินั้นเนี่ยเข้ามาแล้วกันซึ่งเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ไปดูต้นเหตุของปัญหาเช่นเมาสุราหรือไม่เพื่อกำกับดูแลแล้วก็จำกัดขอบเขตการแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่ะขณะที่นายเฉลิมพงษ์แสงดีนะคะรองประธานของการประชุมว่าไทยเนี่ยมีการพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยหลายแสนล้านบาทแต่ว่าปัจจุบันก็มี

0: ชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะคะอาทิธุรกิจโรงแรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งปัญหาโนมินีนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคนไทยและผู้ประกอบการรายย่อยก็ทำให้เกิดการแย่งงานเกิดการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นพร้อมทั้งเครือข่ายโนมินีนั้นเนี่ยมีการเชื่อมโยงเรื่องของการถือครองที่ดินหาริมทรัพย์ในตลาดเกิดความปั่นป่วนปัญหาเหล่านี้สะท้อนถึงหน่วยงานของภาครัฐซึ่งในการทำงานระยะยาวจะต้องไปดูบูรณาการร่วมกันนะคะในการใช้อำนาจในการปราบปรามกรณีต่างๆให้มาก
1: วันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวมีไอเดียเรื่องอาหารการกินมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันพาลงใต้ไปภูเก็ตของเด็ดของกินอร่อยมากมายกับสส. อรทัยเกิดทรัพย์สส. พรรคกล้าธรรมนะครับไปติดตามกันดูว่าภูเก็ตมีอะไรที่บ้างนะครับในเช็คอินถิ่นผู้แทนชวนอร่อยของดีภูเก็ตแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาตามกันใหม่ครับ

เรื่องอาหารการกินนะคะบอกเลยว่าทุกๆร้านในจังหวัดภูเก็ตนะคะมีเยอะแยะมากมายที่เป็นอาหารพื้นเมืองไม่ว่าจะเต้าเปาะเปียโอเอวมีหุ้นมีทุกท่านให้เจอนะคะโลบะอยู่ทางขึ้นเขารังนะคะอันนี้คืออาหารพื้นถิ่นนะคะแต่ในเวลาเดียวกันจังหวัดเราเสิร์ฟพาหุวัฒนธรรมค่ะดังนั้นชาวมุสลิมไม่ต้องกังวลนะคะเรามีฮาลาลอยู่หลายที่เลยค่ะโดยเฉพาะตำบลศรีสุนทรในอำเภอประไทยค่ะนี่คือสิ่งเยอะแยะมากมายแต่อย่าบอกว่างานอื่นนะคะงานคราฟงานเวิร์กช็อปกิจกรรมหลากหลายในภูเก็ตก็ยังมีให้ทุกคนได้ชมขอบคุณมานะคะอยากให้ทุกคนไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเยอะๆแล้วก็มีซ่อซ่ออยินดีต้อนรับทุกคนรับรองว่าไปแล้ว

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านเนี่ยครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที
2: ่เนี้ยค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
4: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
5: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
4: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
5: พบกันทุกวันจันทร์ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

หน่อยนะคะก็ทางด้านของประธานรัฐสภาของเราก็ได้มีการนำล่องในหลายโครงการด้วยกันเพื่อที่จะพัฒนาการทำงานแล้วก็เรื่องของการใส่ใจเรื่องของสุขภาพด้วยล่าสุดนะคะมีโครงการอีกหนึ่งโครงการที่ทำขึ้นมาก็คือนะคะโครงการสภายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ2026นะคะก็เป็นการปลุกพลังของคนในรัฐสภาแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกับรายงานพิเศษจุดนี้กันค่ะ

0: เสียงเพลงเริ่มดังขึ้นจาก1จังหวะกลายเป็นอีก1จังหวะจากคนที่เคยนั่งอยู่หลังโต๊ะขยับร่างกายไปพร้อมกันบางคนอาจเต้นผิดจังหวะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือรอยยิ้มเพราะในทุกช่วงเวลานี้ไม่มีใครสนใจใครว่าใครเต้นเก่งที่สุดไม่มีใครสนใจว่าใครทำท่าเป๊ะที่สุดแต่ทุกคนกำลังทำสิ่งเดียวกันคือการขยับไปด้วยกันและนี่คืออีกหนึ่งภาพของรัฐสภาที่อาจไม่ได้เห็นกันบ่อยเครียดของการทำงานกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพื้นที่ของเสียงหัวเราะความสนุกสนานและพลังของคนในองค์กรภายใต้กิจกรรมสภายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ2026กิจกรรมที่ต้องชวนให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหันกลับมาใส่ใจไปท่ามกลางภาระงานในแต่ละวันนั่นก็คือสุขภาพของตัวเองแต่ละวันคนทำงานรัฐสภาหยิบความรับผิดชอบและแรงกดดันจากการทำงานและหลายคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเอกสารการประชุมการประสานงานและการทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาจนบางครั้งสิ่งที่ถูกวางไว้ท้ายที่สุดของตารางชีวิตก็คือการดูแลตัวเองกิจกรรมครั้งนี้จึงไม่ได้ต้องการเพียงให้แต่ต้องการส่งสัญญาณว่าสุขภาพของคนทำงานก็สำคัญไม่แพ้ความสำเร็จของงานเพราะต่อให้ระบบงานดีแค่ไหนหากคนทำงานไม่มีแรงไม่มีสุขภาพที่ดีหรือมีความเครียดสะสมการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรก็ไม่ได้ภาพและนี่จึงเป็นเหตุผลที่แนวคิด Healthy Parliament ที่ถูกหยิบยกมาเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการพัฒนารัฐสภานายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องการผลักดันแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยมองว่ากิจกรรมด้านสุขภาพไม่ควรเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและควรมีอย่างต่อเนื่องและหลากหลายเพื่อให้บุคลากรมีพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่ที่จะได้พบปะพูดคุยกันและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเพราะบางครั้งการสร้างองค์กรที่เข้มแข็งอาจเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆอย่างการได้หัวเราะและออกกำลังกายไปพร้อมกันนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังมองว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีจะช่วยลดความเครียดและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานกิจกรรมครั้งนี้ไปพัฒนาและต่อยอดในปีต่อๆไปและเมื่อถามว่ากิจกรรมครั้งนี้ตรงปกกับแนวคิดที่วางไว้หรือไม่คำตอบจากประธานรัฐสภาคือตรงปกพร้อมให้นิยาม Healthy Parliament แบบสั้นๆว่าสภาไร้พุง
1: งานของผู้นำเนี่ยมันทำได้หลายอย่างมันมีงานประจำงานที่จะต้องไอ้งานประจำที่กฎหมายเขาให้ทำเนี่ยมันก็ทำตามกฎหมายแต่ว่างานที่เราจะพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานเนี่ยมันสำคัญนะครับอันนี้คือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานก็คือทำให้ข้าราชการรัฐสภามีความสามัคคีมีกำลังกายมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงตรงปก
0: และเมื่อเสียงเพลงดังขึ้นอีกครั้งเวทีนี้ก็กลายเป็นสนามแห่งมิตรภาพแต่ละทีมไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้วยท่าเต้นแต่แข่งขันจะออกมาเป็นโชว์1โชว์หลายคนต้องใช้ระยะเวลาในการ

0: การซักซ้อมต้องแบ่งหน้าที่ต้องช่วยกันสร้างกำลังใจบางทีมเต้นพร้อมบางทีมมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือไม่มีใครเต้นอยู่คนเดียวเพราะทุกความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้อาจไม่ได้อยู่ที่ถ้วยรางวัลทำให้คนที่มาจากต่างสำนักต่างหน้าที่ได้มาร่วมกันยืนอยู่บนเวทีเดียวกันและได้รู้ว่าเราก็สามารถสร้างพลังผลการแข่งขันครั้งนี้มีทีมคว้ารางวัลชนะเลิศรวม4ทีมได้แก่ทีม Hit Step Up จากสำนักสารสนเทศสำนักนโยบายและแผนและสำนักพัฒนาบุคลากรทีม PAL ตัวตึงดึงจังหวะจากสำนักประชาสัมพันธ์ทีม Prince Power Dance จากสำนักการประเทศจากสำนักการคลังและงบประมาณขณะที่รางวัลชมเชย5ทีมได้แก่ทีม Jet Lag Dance สะบัดแควทีมมั่วบ้านงานทีม Medical Dance และทีมต่างได้ทั้งเสียงปรบมือรอยยิ้มและความทรงจำดีๆกลับไปกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวดคนสภาไร้พุงซึ่งจัดโดยสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาเป้าหมายสำคัญก็คือการหันมาใส่ใจสุขภาพอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงเพื่อรูปร่างที่ดีขึ้นแต่เพื่อป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังอีกด้วยและที่สำคัญเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุขภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วยสำหรับทีม Print Power Dance จากสำนักการพิมพ์ได้กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการแข่งขันแต่คือช่วงเวลาที่ทำให้เพื่อนร่วมงานได้ร่วมกันใช้เวลาได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพก็สามารถทำให้คนในองค์กรใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ตัวแทนทีมจึงฝากข้อจำกัดความของกิจกรรมครั้งนี้ไว้3คำว่าใส่ใจสุขภาพ
1: เป็นกิจกรรมที่สนุกมากค่ะแล้วก็ทำให้บุคลากรภายในสำนักงานมีความสามัคคีค่ะร่วมมือร่วมใจในการเต้นแอโรบิกแล้วก็ออกกำลังกาย
0: เช่นเดียวกับทีมที่มองเห็นมากกว่าการออกกำลังกายเพราะกิจกรรมนี้ทำให้คนจากหลายสำนักได้มาพบปะกันจากคนที่ร่วมซ้อมร่วมคิดร่วมโชว์และร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กันสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นพลังเล็กๆที่ช่วยเชื่อมคนในองค์
2: น้อยครั้งมากที่เราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะนี่เป็นการรวมตัวของทุกๆสำนักที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้คือมาสามัคคีตรงนี้ครับสุขภาพดี
0: ด้านนางอัชราจูยืนยงผู้อำนวยการสำนักสภามองว่าภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้คือคำตอบว่าสุขภาพกับการทำงานสามารถเดินไปด้วยกันได้เพราะเมื่อคนในองค์กรได้ขยับร่างกายได้หัวเราะได้ผ่อนคลายและได้ใช้เวลาร่วมกันสิ่งขึ้นแต่ยังเกิดบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้นและนั่นคืออีกองค์กรที่มีความสุขพร้อมฝาก3คำสำหรับ Healthy Parliament ว่า Fit Challenge
3: ในวันนี้นะคะก็ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเราก็ให้ความกิจกรรมสภาไร้พุงแล้วก็เฮลตี้พาร์ลิเมนต์เป็นอย่างมากเลยนะคะให้มีส่วนร่วมเข้ามาในการที่จะร่วมมือกันมาชมการประกวดเต้นแอโรบิกแล้วก็ร่วมเข้าแข่งขันเต้นแอโรบิกด้วยนะคะซึ่งมีทั้งหมด9ทีมด้วยกันในแต่ละสำนักบางสำนักถ้ารวมทีมกันไม่ได้ก็จะไปร่วมกับสำนักอื่นด้วยค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งค่ะFit Challenge
0: สุดท้ายแล้วกิจกรรม1วันอาจจบลงพร้อมกับเสียงเพลงการแข่งขันอาจจบลงเพราะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนอาจกลับไปทำงานตามปกติในวันถัดไปแต่สิ่งที่ไม่ควรจบลงพร้อมกับกิจกรรมก็คือการดูแลสุขภาพเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้สร้างขึ้นมาภายใน1วันและการเป็น Healthy Parliament ก็ไม่ควรเป็นเพียงชื่อของโครงการแต่ควรเป็นวิถีของคนทำงานในรัฐสภาตั้งแต่การออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพจิตไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าที่นี่คือพื้นที่ที่เราอยากมาทำงานและอยากมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันเพราะท้ายที่สุดแล้วรัฐสภาที่เข้มแข็งไม่ได้วัดจากจำนวนกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนผ่านคนที่อยู่

0: ภารกิจหากสภาไร้พุงคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพกายรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพใจและเมื่อคนในรัฐสภาแข็งแรงทั้งกายและใจก็พร้อมเดินหน้าไปด้วยกันพลังนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานเพื่อประชาชนพรทิพย์เทียนศรีทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงาน
1: หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นี้ทราบภาษามือลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออกแนว
4: เทคโนโลยีจะไม่ใช่แค่เทรนด์ครับแต่จะเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ให้กับทุกคนครับโลกบริบทใหม่เลี่ยงไม่ได้ครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับนั่นคือการโอนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารทุกวันนี้นะครับคุณไปตลาดสดไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแล้วสแกน QR Code จ่ายพ่อค้าแม่ค้าได้เลยในปัจจุบันนี้ครับหลายร้านอาหารไม่มีพนักงานมาจดออเดอร์แล้วนะครับเขาก็เริ่มให้คุณสแกน QR Code สั่งอาหารกันเองแล้วครับโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวันมันส่งผลให้คนอายุ 45+ ปรับตัวได้ยากเพราะเทคโนโลยีจริงๆเหรอแต้มต่อของคนวัย 45+ คือชุดความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานานทำให้ได้เปรียบคนรุ่นใหม่อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับขอแค่คุณ Reskill Upskill ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะส่งผลให้พวกเราไม่พลาดกับการเชื่อมต่อโลกสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ทำงานหรือว่าลูกๆหลานๆที่อยู่ในบ้านคุณครับรวมไปถึงการสร้างรายได้ในกิจออนไลน์ครับในยุคนี้เราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยการใช้แนวทาง Digital Transformation ซึ่งแนวทางนี้สามารถปรับใช้ได้กับทุกขนาดของธุรกิจของเราสามารถยืดหยุ่นให้กับธุรกิจของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับโลกหมุนไวก็จริงนะครับแต่มันก็ไม่ยากครับที่จะตามให้ทันมาเป็นชาวสูงวัยหัวใจดิจิตอลไปกับป้าตุ่นกันดีกว่าครับป้าตุ่นปรียาอุทัยวัชรานันท์ดิจิตอลผู้ไม่เคยหยุดเรียนรู้เทรนด์โซเชียลมีเดีย
5: ป้าตุ่นเริ่มจากการเห็นคนอื่นเขาเล่น Facebook กันตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ลองกดสมัครลองเล่นดูลองผิดลองถูกค่อยๆเรียนรู้อะไรตรงไหนทำยังไง
6: ส่วนมากก็เราทำไม่ได้เราก็ถามลูกพอลูกถ้าอายุมากเล่นพวกนี้ก็ดีนะคะสนุกด้วยจะมีสอนทำนู่นทำนี่สอนทำอาหารนี่เราก็เอามาทำเองทีนี้พอเราเป็นใช่ไหมเราก็ลงบ้างว่าเออนี่นะเราทำอินี่ออกมามันอร่อยนะพอเราลงไปคนเขาก็มาคอมเมนต์ว่ามันอร่อยนะทำดีค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะได้ประโยชน์เหมือนกับว่าเราได้ช่วยให้คนเขาทำอะไรที่ดีๆเป็นเพราะว่าบางทีของง่ายๆใกล้ๆตัวมีเยอะแยะที่จะทำแล้วมีความสุขเราก็น่าจะทำไม่ต้องออกไปข้างนอกค่ะถ้ามีเทคโนโลยีอันนี้เราก็ดูในนี้เราก็จะรู้ข่าวสารรู้อะไรต่ออะไรหมดทุกอย่างแต่เราต้องรู้จักพิจารณาว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จก็แค่นั้นเองค
5: ่
6: ะ
5: หลังจากที่ป้าตุ่นเริ่มปรับเริ่มเรียนรู้และนำมาต่อยอดกับธุรกิจร้านกาแฟด้วยการเพิ่มช่องทางการซื้อขายออนไลน์ทำให้มีลูกค้ามีช่องทางการสั่งซื้อมากขึ้นร้านกาแฟของป้าตุ่นเองก็มีรายได้เพิ่มไปด้วยอีกทาง
4: ป้าตุ่นเขามองว่าเทคโนโลยีอาจจะเป็นเรื่องยากแต่มันก็ไม่ยากเกินความเข้าใจนะครับถ้าเราหัดเรียนรู้แล้วก็เปิดใจกว้างๆจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานและใช้ชีวิตได้ง่ายและมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ
5: สำหรับบางท่านที่เกรงใจลูกหลานอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงวันนี้ Reskill Thailand มีอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยให้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น AI ที่จะเข้ามาช่วยให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองครับ
7: แต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก AI กันสักนิด
4: AI ทำความเข้าใจง่ายๆคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันที่สามารถทำงานได้เหมือนมนุษย์และสามารถเรียนแบบการทำกิจกรรมของมนุษย์

การค้นหาข้อมูลการตอบคำถามในสิ่งที่อยากรู้เป็นตัวช่วยอัปเดตเรื่องที่เราตามไม่ทันปกติแล้ว AI ที่คุ้นหูอยู่บ่อยๆก็จะมี ChatGPT ที่มีเจ้าของเป็นบริษัท OpenAI ซึ่งมี Microsoft เป็นผู้ถือหุ้นหลักแต่ในวันนี้ Reskill Thailand จะมาแนะนำ AI ที่มาแรงใช้งานง่ายมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนนั่นคือ Gemini เทคโนโลยี AI จาก Google โดย Gemini เป็น AI ที่เราสามารถใช้ได้ฟรีและเลือกถามคำถามใดก็ได้โดยเฉพาะกับเรื่องข่าวสารต่างๆนั่นคือ Gemini เพียงแค่พวกเราชาว 45+นำความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆไม่หยุดที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็จะทำวิ่งต่อไปได้ในโลกธุรกิจยุคใหม่และไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมือยากสภากาชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องตอนเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางกับอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
1: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำ

0: และอีกจุดหนึ่งครับที่วันนี้นะครับทางท่านสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาครับจะพาท่านผู้ชมมารู้จักของดีของสำคัญนะครับในพื้นถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งไม่ใช่เฉพาะสีบุญเรืองแน่นอนเขาเรียกว่าลายผ้าที่เกิดจากใบของพืชท้องถิ่น
1: ใช่ใบฉนวน
0: ใบฉนวนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นต้องถามท่านสสรุ่งเพชรก่อนเลยว่าวันนี้ที่พามาแล้วก็พบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้ต่างๆแล้วก็นำเสนอ
1: ตรงนี้คือวิทยาลัยของลุ่มพูนะครับลุ่มพูของบ้านหนองม่วงชุมพูทองนะครับซึ่งเป็นในตำบลเมืองใหม่นะครับอำเภอสิบเรือนที่ผมอยู่อยู่แล้วเนี่ยซึ่งที่ผมมาตรงนี้เพราะผมเห็นว่าซึ่งเป็นผ้าพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์คือเขาจะใช้ใบฉนวนที่เป็นผ้าพื้นป่าเนี่ยเอามาย้อมให้ออกสีเทากึ่งสวยงามมากครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นสร้างแบรนด์ให้กับหนองบัวลำภูได้ซึ่งน้องที่เป็นเจ้าของเนี่ยน้องโน้ตเนี่ยเขามีความสามารถนะครับจากเสื้อที่ผมใส่เนี่ยเกิดจากที่นี่ทั้งหมดเลยเกิดจากการย้อมครับเป็นการย้อมเย็นด้วยนะเดี๋ยวเขาอธิบายฟังแล้วก็เอามาถักทอเป็นรูปลายต่างๆที่น้องๆเขาดีไซน์มาแล้วก็ตัดขึ้นมาเองด้วย
0: ตรงนี้ก็คือเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ดำเนินการ
2: จริงๆนะครับในเรื่องของใบฉนวนเนี่ยผู้วิชาลัยของเรานะครับเริ่มต้นจะเป็นวิชาลัยเทวาผ้าไทยนะครับคิดคนในเรื่องของใบฉนวนนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาทุกๆวิชาลัยนะครับซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดหนองบัวลำภูของเราเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันผลักดันผ้าที่ย้อมจากใบฉนวนให้ขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภูของเราเพราะว่าเป็นผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติแล้วก็เป็นพืชพื้นถิ่นที่หาได้ง่ายในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูของเราครับ
0: นะครับใบฉนวนเนี่ยนะครับมันมีคุณลักษณะพิเศษอะไรทำไมถึงสามารถที่จะมาทำเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสีกับเรื่องของลายของผ้าออกมาในลักษณะอย่างนี้ได้ครับ
2: การย้อมใบฉนวนของเราจะเป็นการย้อมแบบโลคาร์บอนคือไม่ก่อไฟนะครับคือใช้เทคนิคการย้อมแบบย้อมเย็นแต่ที่สำคัญใช้อุปกรณ์ง่ายๆในครัวเรือนของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นที่กรองต่างๆในครัวเรือนแล้วทุกคนสามารถย้อมได้ง่ายอันนี้จะเป็นคุณสมบัติการติดสีของใบต้องบอกว่าพื้นฐานของจังหวัดนะครับฉะนั้นเราจะมีเทคนิคการทอผ้าที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นขีดสลับมัดหมี่หรือการทอเทคนิคแบบขีดยกดอกสีตะกอต่างๆก็จะเป็นเทคนิคที่ทอกันหลากหลายในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูของเราเราก็ได้หยิบเอาใบฉนวนเนี่ยครับมาบวกกับพื้นฐานที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมก็ต้องบอกเลยว่าการทำงาน

0: ของวิชาลัยลุงพูของเราเนี่ยเป็นกันนะครับเรามีเจเนเรชันรุ่นแม่ที่เป็นครูภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่แล้วเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นอาจจะได้มีโอกาสออกไปข้างนอกได้เห็นงานดีไซน์ต่างๆที่อยู่ข้างนอกหมู่บ้านของเราฉะนั้นการทำงานของเราเราก็จะบวกของ2เจเนเรชันนี้เข้ามารวมกันดังนั้นใครที่มาวิชาลัยลุงพูจะเห็นการทอผ้าที่แบบดั้งเดิมการย้อมสีแบบดั้งเดิมแต่เราจะเจอกับวัฒนธรรมต่างๆของคนรุ่นใหม่ครับทีมงานของพวกเรานะครับงานดีไซน์เนี่ยของเราจะเป็นคนรุ่นใหม่ฉะนั้นสิ่งที่เราจะคงไว้คือเราจะคงคอนเซปต์ไว้ในเรื่องของภูมิปัญญาดั้งเดิมเราจะออกแบบโดยยึดหลักพื้นฐานของกลุ่มลูกค้าเป็นหลักนะครับจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือสินค้าของเราสามารถจำหน่ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับช่องทางการตลาดทำยังไงครับ
0: ก็การตลาดของเราหลักๆนะครับก็จะเป็นการตลาดออนไลน์เป็นหลักเพราะว่าเราหยิบในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เลยหยิบการตลาดออนไลน์ซึ่งต้องบอกเลยว่าการตลาดออนไลน์ทุกวันนี้น่าจะเป็นทางรอดแล้วแหละนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นทางเลือกแล้วนะครับฉะนั้นเราเลยหยิบตรงนี้มาแบบพัฒนาทางการตลาดออนไลน์ของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้คนรู้จักผ้าย้อมใบฉนวนของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวขึ้นที่บนหน้าจอนี
0: ้ได้ครับ
1: ก็เป็นเพจนะครับในการติดต่อนะครับเพื่อที่จะอาจจะเข้ามาครับหรือว่าจะออเดอร์อะไรต่างๆรวมถึงจะขอเข้าชมเรียนร
0: ู้ได้ดีเลยครับ
1: ครับมาครับก็ต้องขออนุญาตสอบถามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่ายุทธศาสตร์นะครับในเรื่องของจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนของเรื่องของอะไรฮะผ้าพื้นถิ่นเป็นยังไงบ้างครับ
2: ผ้าหนองบัวลำพูเนี่ยมีอัตลักษณ์ในเรื่องของผ้าขีดสลับมีนะครับแล้วก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เกิดจากภาคราชการนะครับโดยการก่อเกิดของสีฉนวนนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันราชภัฏอุดรธานีร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดนะครับทุกอำเภอจะมีวิชาลัยนะครับเพราะว่าท่านผู้ว่าให้ความสำคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นศูนย์ที่จะให้คนในชุมชนนะครับมาเรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการรักษาวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์มีผู้ประกอบการนะครับที่เป็นกลุ่มนะประมาณเกือบ400กลุ่มแล้วมีคนทอทั้งหมดนะครับประมาณเกือบ 20,000นะครับแล้วก็มีรายได้ต่อปีเนี่ยประมาณปีละ1,000 กว่าล้านสิ่งที่จังหวัดเราร่วมกับทางท่านสสจะดำเนินการต่อก็คือทำยังไงก็ได้ที่เราจะเป็นเมืองแฟชั่นแล้วก็เชิญนานาประเทศมาสนับประเทศได้ดู
3: จุดอย่างนี้ก็คือเป็นจุดที่ส่งเสริมในเรื่องอาชีพแล้วก็ในเรื่องการเรียนรู้นะครับขยายผลที่ทางภาคราชการนะครับได้เข้ามาร่วมกับทางวิชาลัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสสนะครับที่ได้ไปประชามพันธ์นะครับในส่วนของผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอสิมเรียงและของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับ
4: ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรฮะท่านสมพลสารับท่านก็พยายามที่จะเอาอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นของหนองบัวลำภูเนี่ยภาคพื้นถิ่นก็เอาไปโชว์ที่จังหวัดได้เลยแล้วก็สามารถที่จะมีการสั่งซื้อโดยตรงได้นะครับผมโชคดีอย่างหนองบัวลำภูเนี่ยทำงานกันเป็นแบบบูรณาการนะครับโดยการนำของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านสุสานสกุลท่านรองผู้ว่าการจังหวัดหัวหน้าส่วนภาคส่วนร่วมกันเหมือนกับว่าหนองบัวลำภูหนึ่งของครอบครัวในส่วนนี้ในเมื่อจังหวัดรวมกันเป็นหนึ่งแหละเราคือครอบครัวผมก็จะผลักดันเรื่องพวกนี้สู่ในสภาต่อไปนะครับให้มีการพัฒนาหรือส่งเสริมรายได้ให้กับพี่น้องชาวหนองบัวลำภูต่อไปครับ
1: ครับก็อาจจะต้องใช้เรียกว่าการขับเคลื่อนทั้งเรื่องของการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าถ้าถึงตัวนี้ก็สสหลายๆท่านเนี่ยก็พยายามที่จะใส่ชุดไทยอ้
4: าวใช่ๆ ตั้งแต่ผมใส่ไปหาลือในวันที่29 เมษายนเดี๋ยวนี้ทุกๆท่านนะสสใส่เหมือนผมแล้วนะ ทำเหมือนผมแล้วนะเอาเสื้อผ้าเอาผ้าของท้องถิ่นของตัวเองมาใส
1: ่อืม
4: เหมือนจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเราไปด้วยครับ
1: แต่ดีไซน์ก็รู้สึกว่าจะทันสมัยขึ้นนะ
4: ใช่ครับ
1: ดังนั้นก็ให้ท่านสสได้ฝากยืนยันหน่อยนะครับว่าผ้าพื้นถิ่นของหนองบัวลำภูเนี่ยดีไม่แท้ที่ไหนในผมไม่บอกจะถึงโลกนะผ้าพื้นถิ่นในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย
4: ใช่ครับผมยืนยันเลยนะครับว่าผ้าของพี่น้องชุมพูแบรนด์เป็นอัตลักษณ์นะครับเหมือนผมใส่เนี่ยใส่แล้วดูดีเลยนะฮะผมบอกเลยว่ายังไงต้องเข้ามานะครับเป็นจับจองให้ไปใส่นะครับยืนยันได้เลยครับ

0: ครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามาแหล่งท่องเที่ยวครับซึ่งท่านสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาครับวันนี้ท่านจะพาเรามาดูเรื่องของแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำครับวันนี้พื้นที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับกับตัวแทนชุมชนชาวบ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนก่อนอื่นนะครับท่านสสรุ่งเพชรครับ
1: บ
0: ริเวณพื้นที่นี้สวยงามมากเลยเดินทางมาเรียกว่าไม่แพ้ที่อื่นเลยเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้อยากจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอะไรแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงครับ
1: ครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะคุณบอลเป็นพื้นที่เรียกว่าอ่างเก็บน้ำผาวังนะครับอยู่ในวังนะครับครอบคลุมไปหลายตำบลอย่างเช่นตำบลวังทองและตำบลนาเหล่านะครับซึ่งตรงนี้เป็นเปรียบเสมือนหัวใจเป็นเส้นเลือดหลักก็คือแหล่งน้ำนะครับสำคัญก็คือตรงนี้มีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยครับหนองบัวลำพูของเราอย่างเฉพาะอำเภอนาวังเนี่ยเป็นอำเภอเล็กก็จริงแต่ก็มีของดีให้เห็นมากมายนะครับวันนี้ก็เลยอยากเชิญชวนให้มาดูนะครับมาเชิญชวนมาเที่ยวที่ผาวังของเรานะครับวันนี้มาในหลายภาคส่วนว
0: ่
1: าจะเป็นทางท่านรองนายกอบต.ผาวังท่านนายกอบต.นาเหล่านะครับท่านกำนันครับท่านประธานชุมชนท่านสอบจ.ท่านปลัดอาวุโสของเราครับมาวันนี้พร้อมใจกันเพื่อที่จะมานำเสนอว่าผาวังนะครับอ่างเก็บน้ำผาวังเราเนี่ยมีดีครับ
0: มีดีอะไรนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตรงนี้บรรยากาศดีจริงๆนะครับถ้าใครมาก็ปักหมุดได้เลยอ่างเก็บน้ำผาวังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ขออนุญาตไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลพื้นที่วันนี้มีทางท่านครับท่านกำนันครับก็อยากจะสอบถามท่านกำนันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นข้อมูลก่อนละกันเพราะว่าข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจที่จะทําให้คนได้รู้ที่มาที่ไปของพื้นที
2: ่นี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ําผาวังครับที่มีพื้นที่แล้วก็มี2ตําบลคือตําบลวังทองซึ่งมี12หมู่บ้านแล้วก็ตําบลนาเหล่าที่มี13หมู่บ้านครับที่บริหารจัดการร่วมกันในเชิงของที่มีการใช้น้ําของอ่างเก็บน้ําผาวังแห่งนี้คืออยากจะนำเรียนทางท่านสสลุงเพชรศรีกาญจนาครับเอาเข้าในสภาบอกว่าให้มีการท่องเที่ยวนาเหล่าครับที่ใช้พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำพะวังครับผม
0: เราจะเห็นนะครับว่าบริเวณด้านหลังเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแพซึ่งเขาเรียกว่าก็เป็นเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเชิงธุรกิจทำให้มีรายได้ขึ้นมากลุ่มชุมชนนะครับตอนนี้ท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวใช่ไหมครับในพื้นที่นะครับวันนี้มีอะไรอยากจะสะท้อนให้ท่านสสเนี่ยมาช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอ่างเก็บน้ำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่สวยงามเช่นเลยครับ
3: สิ่งหนึ่งที่เราเทชันของวิวทิวทัศน์เนาะนะครับพอความคิดมันเกิดเราจะทำอย่างไรให้ตรงนี้เป็นที่รู้จักของคนและเป็นให้ทุกคนได้มาเที่ยวตรงนี้อยากจะฝากท่านได้ช่วยด้วยว่ามีแนวทางอย่างไรที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่ตรงนี้และในส่วนหนึ่งพวกผมได้จดวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนคนวังทองขึ้นนะครับเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ซึ่งถือว่าใน 5F เนี่ยที่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเรายกระดับในเรื่องวัฒนธรรมกับเรื่องฟู้ดเรื่องอาหารนะครับตอนนี้เราได้ยกระดับข้าวผัดนาวังขึ้นซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ตรงนี้นะครับเราได้ยกระดับจากกล้วยหอมทองธรรมดาที่ขายเป็นลูกก็มาเป็นน้ำไซเดอร์เวนิก้านะครับแล้วก็น้ำกล้วยหอมทองเนาะนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องได้ชิมแล้วก็เราจะมีภูเขามีกอไผ่เยอะหน่อไม้เยอะก็เอามาทำเป็นขนมเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราได้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวครับ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวไปต่อที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับท่านรองนายกนะครับมีภารกิจอะไรที่สนับสนุนแหล่งที่ท่องเที่ยวเชิงชุมชนตรงนี้บ้างครับ
4: ที่ผมอยากจะฝากครับพี่น้องประชาชนในจุดที่อ่างผวังของเราก็มีปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าในการที่สถานที่ตรงที่อ่างสันอ่างของเรานี่ครับแนวเขตในเขตยังไม่ชัดเจนเพราะว่าอยากให้ดูว่าตรงของวังทองครับเพื่อในการที่จะการบริหารครับแล้วก็อีกอันนึงครับประเด็นหนึ่งครับที่

0: ที่อ่างเรานี่ครับผมอยากให้จะอ่างเก็บน้ําให้ลึกแล้วก็ทํากิจกรรมของอําเภอนาวังของเราเนี่ยร่วมกันทั้งอําเภอเพื่อเป็นงานต่างๆไม่ว่างานลอยกระทงหรืองานท่องเที่ยวหรือว่าเป็นวันเป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟถ้าเป็นไปได้อยากให้จัดร่วมกันครับเหมือนที่อื่นเขาทําอําเภออื่นนี่จะฝากท่าน
1: ครับเกี่ยว2พื้นที่นะฮะท่านนายกฮะ
2: ครับต้องขออนุญาตวันนี้ผมรับเรียนตรงนี้เลยครับท่านเพราะว่าตรงนี้แหละมันคนจะมาเยอะอยู่แต่ที่จอดรถไม่มีครับผมหลักการและเหตุผลคือที่จอดรถมันไม่มีอันนี้ผมอยากช่วยว่าอยากขอร้องว่าทําที่จอดรถส่วนมากเนี่ยพี่น้องเราอยากมานะท่านแต่ที่จอดรถไม่มีต้องอาศัยท่านผู้มีอำนาจหน้าที่วันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาตลาดย่อมย่อมอีกตลาดย่อมย่อมอีกให้พี่น้องเรามาขายผลผลิตต่างๆมะม่วงอะไรต่างๆหน่อไม้ก็มีเยอะนะท่านเดี๋ยวก็เห็ดก็มาแล้วอันนี้ไม่มีที่จอดรถอันนี้ฝากไว้ด้วย
1: อันนี้ก็เชิงชนทีนี้ในเรื่องของการประสานในเชิงนโยบายอันนี้ต้องจากส่วนบนลงมาต
3: ้
1: องให้ท่านสสช่วยสะท้อนในบทบาทของความเป็นสสของเราเองเนี่ยเราจะไปประสานงานการขับเคลื่อนตรงนี้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในตรงนี้ยังไงครับ
3: ก็ในส่วนประเด็นปัญหาต่างๆที่ทางผู้นำท้องถิ่นนะครับได้สะท้อนขึ้นมานะครับปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเนี่ยผมก็จะเอาไปหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อให้มีการขับเคลื่อนหรือมีการแก้ไขปัญหาโดยตรงลงมานะครับ
1: ครับแล้วก็ทีนี้ก็ถ้าสมมติว่าในเชิงประชาสัมพันธ์อันนี้ก็อาจจะต้องใช้ช่องทางของรัฐสภาเรานี่แหละ
3: ใช่ใช่
1: นะครับเอาอย่างนี้อยากจะให้ท่านสสได้เชิญชวนหน่อยเชิญชวนพี่น้องประชาชนอันนี้เดี๋ยวยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์ใครอยากจะมาเที่ยวนะทำคอนเทนต์ให้ท่านสสเชิญหน่อยครับ
3: ครับยังไงแล้วก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับท่านยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับมาทำคอนเทนต์ที่อ่างผาวังของเรานะครับและท่านก็จะได้เห็นว่านะครับท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วครับทิวทัศน์ที่เห็นนี่คือสวยงามมากไม่แพ้ที่ใดนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับผมคร
1: ับแล้วก็มีอาหารที่หรือท่านท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นให้บริการความเดินที่เอาละครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาปักหมุดการท่องเที่ยวที่นี่ที่
4: อ่างเก็บน้ำผาวัง

0: ับในส่วนของกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานหนองบัวลำพูนะครับก็จะได้นำเรื่องนี้เข้าไปสู่ในการเรื่องการปรับปรุงพื้นภูมิทัศน์ต่อไปนะครับเพื่อให้สนับสนุนในอ่างเก็บน้ำผาวังในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผม
1: สอบจก็อยากให้อ่างผาวังเป็นที่ท่องเที่ยวและเป็นตลาดชุมชนแบบถาวรนะครับอยากฝากท่านผู้แทนให้สนับสนุนตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้ามีที่จอดรถแล้วก็เป็นตลาดชุมชนสักวันหนึ่งก็ได้อาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งต่อวันหรือเดือนละครั้งสองครั้งก็ยังดีครับอยากให้ทางท่านสสไปพิจารณาช่วยด้วยครับ
2: อ่างพาวังของเราเนี่ยไม่ได้เล็กแต่เลิศนะคะด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของอำเภอนาวังและจังหวัดหนองบัวลำพู
3: ตัวแทนของฝ่ายปกครองนะครับได้เชื่อมโยงกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับแล้วก็องค์คาพยพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับในการผลักดันนะครับก็อยากจะฝากท่านสสนะครับได้ผลักดันเรื่องงบประมาณเข้าสู่สภานะครับในการที่จะพัฒนาอ่างผาวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนะครับของเรานะครับก็อยากฝากท่านสสครับผม
4: ในฐานะของเทศบาลตำบลนาเหล่านะครับอ่างผาวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของจังหวัดหนองบัวลำพูครับที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นขอฝากท่านสสให้ดูแลเรื่องงบประมาณในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยครับ

0: และอีกบทบาทแทนราษฎรครับก็คือการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำไปขับเคลื่อนตามบทบาทอำนาจหน้าที่เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไปครับเรื่องของปัญหาในพื้นที่ของแต่ละท้องที่แตกต่างกัน
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีปัญหานะฮะไม่เหมือนกันในพื้นที่ของท่านสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาซึ่งวันนี้เนี่ยท่านจะมารับฟังปัญหาการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับที่เราจะคุยกัน
1: ครับวันนี้ที่พาคุณบอลมาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าผาสำม่วงเนาะในพื้นที่ตำบลหนองคุ้งแก้วนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ต้องยอมแล้วว่าพี่น้องตำบลหนองคุ้งแก้วเนี่ยปลูกอ้อยกันเยอะมากนะครับทั้งตำบลเนี่ยน่าจะประมาณสัก 80,000 กว่าไร่นะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของพี่น้องของชาวตำบลหนองแก้วแต่ปัญหาก็คือว่าทำไมราคาอ้อยมันถึงตกต่ำนะครับสองก็คือราคาปุ๋ยทำไมมันเพิ่มขึ้นซึ่งมันสวนทางกันของใบอ้อยต่อไปเนี่ยทางรัฐบาลจะมีเข้ามาช่วยตรงนี้กับพี่น้องนะครับแล้วก็วันนี้พามาที่อ่างสะม่วงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสัก20กว่าปีอ่างบริเวณนี้สวยงามมากครับคุณบอลครับแต่เนื่องจากวันนี้มีต้นทูบเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเยอะมากก็เลยจะนำสะท้อนปัญหาตัวนี้มาให้ทางผู้แทน
0: ถ้างั้นเดี๋ยวขอฟังเสียงของในส่วนของทางด้านตัวแทนเกษตรกรนะครับ
2: มีความคิดเห็นนะครับอยากให้ทางหน่วยงานราชการนะครับฝากท่านสสนะครับไปถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับว่าราคาก็ยังที่เคยสะท้อนไว้แล้วให้ท่านสสได้รับทราบสมมุติว่าไถสิปลูกอ้อยยังสิเดี๋ยวนี้ก็พร้อมปลูกอ่ะ 2,000 กว่าตัวไร่แล้วนะครับใส่ปุ๋ยรองพื้นดีเกิดนึงก็เป็นพันนะครับที่ทําไร่อ้อยถ้าบ่มีพวกอุปกรณ์เป็นของตัวเองนะครับเกษตรกรรายย่อยปลูก20 30ไร่ยังสิก็ลําบากนะครับก็ต้องไปเพิ่งผู้ที่เพิ่นมีอุปกรณ์อีกเรื่องนึงก็คือเวลาตัดแล้วนะครับเป็นยังค่อยเวลาสิเผานี่ก็เผาบ่ได้นะครับเนื่องจากว่าเพิ่นออกกฎหมายมาการตัดการหยังนี่ก็คันจูตัดนี่ก็ตัดได้เร็วเด้อนั่นนะต้นทุ่งก็สิบ่สูงปานใดแต่ว่าปากครับผม
0: ครับ
1: ครับ
2: ก็อยากให้เฮ็ดจังได๋กลับมาสามารถที่เกษตรกรสิเผาหรือจูดเพื่อการตัดอ้อยนี่ได้บ่จังซี่นะครับผม
3: ทางหน่วยงานนะครับสมาคมหรือว่าทั้งรัฐบาลทั้งพรรคที่ท่านสสนะครับที่เพิ่นเฮ็ดงานอยู่ตรงนี้อยากให้เพิ่นช่วยเหลือในด้านราคาครับราคาอ้อยปีที่แล้วมานี่ประมาณ900กว่าบาทนะครับไปขายสดก็ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับไปขายให้เคลื่อนไหวจังซี่นะครับลดราคาได้เรียกว่าการลงทุนนี่รู้สึกว่าจะมากกว่าสมควรเนาะนะครับเกี่ยวแก่กับปุ๋ยรถไถก็ไปแล้วที่นี่ก็อยากให้ทั้งนะครับสสนะครับทั้งรัฐเพิ่นช่วยเหลือในด้านเงินนะครับเงินส่งเสริมมาน้ำแน่นะครับ
4: ครับผมนะครับในนามพื้นที่นะครับในนามนายกนะครับผมก็อยากจะท้อนเกี่ยวกับราคาอ้อยราคาอ้อยคือต้นทุนมันสูงจะฝากทั้งท่านสสนะครับช่วยมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้นะครับ
0: คื
4: ออ่างสะม่วงนะครับซึ่งอ่างสะม่วงนี่เป็นอ่างประจำตำบลเราเลยนะครับชาวหนองคุ้งแก้วนี่เกษตรกรก็ทำเกษตรนะครับทำอ้อยนะครับแล้วก็ได้อาศัยน้ำอ่างสะม่วงนะครับซึ่งณปัจจุบันมีครับก็อยากให้ทางท่านชลประทานช่วยดูแลช่วยมีวิธีไหนที่จะกำจัดต้นทูบนะครับซึ่งมันเป็นมันจะดูเราอาจจะพัฒนาในส่วนนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับในส่วนของอ่างสะม่วงอันนี้ก็ฝากท่านชลประทานฝากท่านสสด้วยนะครับในพื้นที่ก็ประมาณ
5: ก็เกี่ยวกับเรื่องอ้อยเนาะที่มีปัญหาตลอดกันอย่างหนักนะครับเกี่ยวกับราคาต้นทุนนะครับต้นทุนสูงราคาปุ๋ยแพงหมู่บ้านที่ได้ไปเจอปัญหาส่วนมากก็จะค่อนข้างจะขาดทุนมากกว่านะครับทีนี้ทางรัฐบาลหรือว่าโรงงานน้ำตาล

0: ทางรัฐบาลก็น่าจะหาวิธีการช่วยอย่างน้อยก็คือลดต้นทุนการผลิตเช่นปุ๋ยทำไมเกษตรกรถึงมีการจุดการแรงงานไม่มีนะครับช่วงนี้แรงงานน้อยจริงๆตรงนี้อยากให้ทางรัฐบาลหรือทางท่านส.ส.ฝากนะครับว่าหาวิธีการช่วยประชาชนด้วยครับผม
1: ได้มีโอกาสลงพื้นที่ชาวบ้านก็สะท้อนปัญหาว่าจากที่นโยบายของราชการไม่ให้ตัดไอ้แบบเผาชาวบ้านก็ทำตามแต่ปัญหาก็คือใบอ้อยที่ตัดแล้วไม่มีที่จะเอาไปกำจัดก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหญ่หรือว่าเป็นโรงงานส่งเสริมเขาก็จะมีเครื่องมาอัดใบอ้อยผมก็เลยน่าจะสะท้อนปัญหาไปที่ท่านส.ส.เพื่อจะนำเสนอต่อรัฐบาลอันที่จะมาอัดใบอ้อยเพื่อจะให้มาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็แก้ไขปัญหาห้วยสะม่วงก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มความจุแล้วก็กำจัดวัชพืชก็ฝากทางชนประทานในการที่จะเข้ามาดูแล
2: กรมชนประทานโดยโครงการชนประทานหนองบัวลำพูนะครับก็ได้มีดำเนินงานในปี2570นะครับเพื่อที่จะดำเนินการของอ่างเก็บน้ำห้วยสับม่วงนะครับโดยเครื่องจักรนะครับในปี2570แล้วครับผมมีการดำเนินการแล้วก็มีการสำรวจไปเบื้องต้นแล้วครับว่าเราจะดำเนินการกันอย่างไร
3: นะครับ
4: ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปสะท้อนในที่รัฐสภาให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยพยุงราคาหรือปรับราคาให้เพิ่มขึ้นได้ไหมแต่คราวที่ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของพวกเราเนี่ยตอนนี้ท่านก็ไปเอาปุ๋ยนะครับนำปุ๋ยเข้ามานะครับเพื่อที่คุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาถูกลงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ส.ส.จะต้องนำเข้าไปสะท้อนให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบว่าเกษตรกรต้องการแบบนี้ก็คือเรื่องของราคาให้สมดุลกันนะครับท่านครับก็เรื่องของอ้อยเนี่ยผมก็ได้รับบัญชาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะท่านยศชนันนะฮะท่านเป็นรองนายกด้วยที่กำกับดูแลเรื่องพวกนี้ท่านก็จะมีแนว
3: เรียกว่าเขาเรียกรถเผาเผาตุง
4: รถเผาเผาตุงนะครับก็จะช่วยให้พี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสที่ไม่ต้องไปเผาอะเอาใบอ้อยมาทำประโยชน์อย่างอื่นนะครับ
3: เอามาเรียกว่ามาเก็บนะเก็บแล้วเอามาขาย
4: ใช่
3: แล้วท่านก็จะนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ต้องเผาก็อันนี้เก็บมาเป็นรายได้ได
4: ้
3: นะครับเดี๋ยวตรงนี้ท่านส.ส.จะไปประสานนะครับพูดคุยกับท่านรองนายกอีกทีนึงและท่านรัฐมนตรีอวอีกทีนึงทีนี้เรื่องของการพัฒนาอ่างเก็บน้ำสะม่วง
4: ก็คือตอนนี้มีการพูดคุยกับท่านผอ.ชลประทานของหนองบัวลำพูไปละส่วนหนึ่งนะครับก็ที่สะท้อนมาจากทางผู้นำนะครับว่าเนี่ยปัญหาก็คือต้นทูบตัวนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับสมัย20ปีที่แล้วเนี่ยท่านผมก็มาตกปลาที่นี่นะอะไรเล่าให้ฟังก่อนนะครับ ตรงนั้นยังไม่มีต้นทูบนะครับยังมีวัชพืชแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นเราก็เลยว่าเราสะท้อนปัญหาจากรับฟังปัญหาแล้วแล้วก็จะไปนำสู่กระบวนการกับทางชลประทานเขานะครับซึ่งวันนี้เขาก็ได้ตอบไปแล้วว่าเขามีแผนในปี70ที่จะมากำจัดตรงนี้ไป
3: เอาละครับก็ถ้าอย่างนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราจะปิดเบรก EP ตรงนี้แต่ว่ายังอยู่ที่หนองบัวลำพูต่อนะครับเดี๋ยวภารกิจในเรื่องของการติดตามการทำหน้าที่ของทางผู้แทนราษฎรเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามต่อ EP หน้าครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: างลงมาเร่งแล้วเนี่ย
1: ขายปุ๊บบิดได้เลย
0: ถ้าผ่านไปไม่ได้แวะพักใจที่ร้านพี่เหวินก็ได้
2: เชียบแต่ว่าหนูต้องรีบไปมหาลัยไงคะพี
0: ่เด้มหาลัยหรือจะสู้มหาลัก
2: เชียบ
0: ระวังโดนล้อนะชุดแต่งรถอยู่หลังร้านแต่ที่ชุดแต่งงานอะ
2: พี่ขาเอาเวลาที่มาเล่นเพลินพี่วางเกินฟุตบาทแบบเนี้ยใครมันจะเดินผ่านไปได้ต้องซื้ออักเสบยังไงคะ
3: ไม่ยากอะไรน้องก็แค่เดินแล้วอ้อมไปน้องก็ไปต่อได้แล้ว
2: โหพี่เราเป็นเรื่องอะไรที่หนูจะต้องเดินอ้อมลงถนนเกิดรถชนขึ้นมาจะว่ายังไง
0: รถชนให้เรียกประกันแต่ถ้ามีใจให้กันให้โทรหาเรานะกินกลางมาได
2: ้เชียเฉียบบ้าเฉียบบอเลยนี่มันฟุตบาทสาธารณะ
0: เดี๋ยวพี่เก็บให้ก็ได้แต่ต้อง2วันเองนะนั่งกับพี่กัน
2: โอ้ยไปลูก
0: โอ้โหเด้งๆเลยเด้งๆเลยอย่างแน่นเลยแน่นปักอยู่แน่นกักอยู่ตรงรุ่นเลย
1: นิดเปี๊ยะ
0: จะเสร็จกี่โมงเอ้ยรถคันเนี้ยลูกค้าไลน์มาตัง
4: เออว่าแต่ในร้านมันไม่มีที่จอดแล้วนะพี
0: ่ก็เอาไปจอดฟุตบาทข้างๆอยู
5: ่แล้วพอแล้วพอแล้ว
0: ไหล
4: พี
0: ่ไหล
4: เรือหายแล้วพี่ตำ
0: ตำนานในการจีบสาวใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้ทำงานก่อน
4: หายแล้วพี่ตำรวจมาหรือว่าตำรวจเขาจะรู้ว่าเรานำเข้าอะไรหนีภาษีอะ
0: รอให้หนีดิ
4: หนีดิเฮ้ยมาลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ความลงพื้นฐานเลยพี
0: ่โอ
4: ้เฮ้ยพี่โอ้ยโอ้ยพี่
0: อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับ
6: คุณตำรวจสงสารผมแล้วครับ
0: เปล่าครับแค่ยังไม่อยากให้รีบตายอยากให้อยู่รับโทษก่อนนอกจากจะรักแก่ตัวยึดฟุตบาทมาเป็นที่ทำมาหากินส่วนตัวเอาเปรียบสังคมอีกการอยู่ร่วมกันในสังคมประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเขามีแต่คนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปต้องเอาไปเก็บในคุกด่วนไปโรงพักกัน
6: โอ้โหไม่เอาอ่ะ
4: เก็บรถก่อน
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยเก็บ
6: ตำรวจแม่งพันตก
7: ไปครับไปเลยครับไปนอน
0: ไป
6: โอ้ยไปรถชน
8: ทำให้การเก็บในสังคมใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
2: ้เชีย
1: บจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนยึดฟุตบาทนั่นเองบอกเลยว่าทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการคนเห็นแก่ตัวเลยนะครับเนี่ย
2: ต่อมสำนึกคืออักเสบสุดๆคือถ้ามาเจอพี่นะจะจัดการให้เลย
1: แต่คนอื่นเนี่ยจะคิดเหมือนพี่ฟังความเห็นคำพูดที่ได้รับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ
2: ไปค่ะ
9: มันเป็นพื้นที่สาธารณะอะค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมคือคนต้องใช้เดินไปเดินมาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนเนี่ยต้องเดินไปเสี่ยงตายบนถนนเพื่อหลบนะแล้วทำเนี้ยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเสี่ยงตายค่ะมันไม่ถูกต้องเลยมันใช่เหรอคะ
10: ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีทุนที่เอาไว้ขยายร้านคือผมเข้าใจเห็นใจนะครับว่าต่างคนต่างทางเท้าก็ควรจะแบ่งกันใช้เพราะว่าผมอยู่แถวนี้มาก็ไม่เคยเห็นใครเดือดร้อนเขาก็เดินหลบเดินผ่านกันปกติมอไซค์ก็สะดวก
11: รู้สึกว่าไม่โอเคกับการที่เป็นช่วงที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือมันแบบโคตรลำบากอ่ะเพราะว่าเราต้องเดินลงมาตรงข้างถนนใช่ป่ะแล้วแบบบางทีรถเดินผ่านอะไรเงี้ยรถผ่านมันก็น้ำกระเด็นใส
12: ่ว่าทุกคนต้องทำมาหากินแต่ว่าการที่เอาฟุตบาทในเรื่องของสาธารณะเนี่ยมาใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรามาทำกันเยอะมันก็ชินหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลก็จัดที่ทางให้คนที่ทำมาหากินเนี่ยเขามีที่ทางที่ทำมาหากินได้ถูกต้องเนี่ยครับรวมไม่ใช่ปล่อยมันเป็นแบบนี้จนท

0: ําให้เราชิมไปเอง
1: เข้าใจกับพี่บี้เขาทุกคนเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะพี่ไรเดอร์ก็จะมองว่าเห็นใจคนทำมาหากินด้วยกันแต่ว่าการมองแบบนี้ก็จะทำให้ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะเรามองมันเป็นเรื่องเคยชิน
1: ถูกเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการมีจิตสาธารณะเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีอยู่ร่วมกันด้วยครับ
2: ถูกต้องค่ะและสมบัติสาธารณะนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคน
1: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเราครับ
2: บ้านเมืองต้องมา
1: ทุกคนที่รับชมรายการ
2: วันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: Yo, my name is O. ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะว่า I love you
4: ลองสอบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
3: จะบอกรักเราอะแต
4: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะเริ่มขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะ
3: ทำไมเรื่องมากจังเลยอะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
4: ใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
3: ไม่ควรหรอก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพาธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์มหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระกิติยาภาส่งเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางการสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการเสกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2500

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามต่างป้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564วะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองชวลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตรราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนที่บัตรรุนแรงทรงจัดตั้งมริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขมาศักคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognitionซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานอัยการแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

หรือนอกสภาตอนชุดแต่งกายประจำชาติของสตรีไทยที่สวมใส่ในงานพิธีหรืองานพระราชพิธี

0: นิยมตัดเย็บด้วยผ้าทอของไทยโดยเฉพาะผ้าไหมชุดสตรีไทยพระราชนิยมมี8แบบได้แก่ต้นเป็นชุดลำลองคอกลมไม่มีขอบตั้งผ่าอกแขนกระบอกยาวนุ่งคู่กับสิ้นยาว 2. ชุดไทยจิตรดาคล้ายกับชุดไทยเรือนต้นแต่งตัดเป็นชุดไทยไว้ทุก 3. ชุดไทยอมรินทร์แบบเหมือนชุดไทยจิตรดาแต่หรูหรากว่าพรมักใช้เป็นชุดพิธีตอนค่ำหรือในพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเครื่องยศหรือเต็มยศ 4. ห่มสบายท่อนบนเปิดบ่าข้างหนึ่งสิ้นจีบหน้ามีชายพกยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวคาดเข็มขัดมักใช้ในงานตอนค่ำที่ไม่เป็นทางการมากหันเสื้อเป็นคอกลมขอบตั้งแขนยาวผ่าด้านหลังสิ้นจีบหน้ามีเชิงหรือยกทองทั้งตัวยาวจรดข้อเท้าคาดเข็มขัดประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มักใช้สำหรับงานพิธีค่ำงานเต็มยศหรือครึ่งยศนิยมใช้เป็นชุดจำสัง 6. ชุดไทยดุสิตกว้างแขนกุดลวดลายสวยงามแต่งด้วยลูกปัดไข่มุกหรือเลื่อมเหมาะกับการใส่ซ้ายสะพายในพระราชพิธีเต็มยศสิ้นเป็นผ้าไหมยกดิ้นทองลายดอกพิกุลมักใช้ในงานตอนค่ำ 7. ชุดไทยจักรพรรดิท่อนบนห่มสบายใบทึบปักเต็มยศผ้าสิ้นใช้ไหมยกดิ้นทองสวมรัดแขนรัดเกล้าสร้อยสังวาลและเครื่องประดับอื่นๆมักใช้สำหรับงานที่เป็นพิธีรีตองคล้ายกับชุดไทยบรมพิมานคือเสื้อแขนยาวคอตั้งห่มสบายปักลายไทยอย่างแต่ไม่มีแพรจีบรองพื้นห่มทับเสื้อด้านในอีกชาเสื้อเป็นไหมยกดิ้นทองมีชายพกคาดเข็มขัดมักใช้ในงานตอนค่ำหรืองานพิธีเต็มนี้ปัจจุบันยังนิยมนำเสื้อลูกไม้แบบชาวตะวันตกมาสวมคู่กับผ้าสิ้นเป็นชุดไทยประยุกต์ตามสมัยนิยมอีกด้วย
1: มีแบบมากมาย
2: ที่คุณสงสัย
3: ผมกับข้างบ้านเนี่ยครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
2: ฎหมายที่คุณอยากรู้
4: ที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
2: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนละ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
9: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงรายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นรัฐสภาช่อง10
10: คุณรู้จักสโตรกแค่ไหน
11: สโตรกเหรอคะ

0: โรคภัยอะไรสักอย่างนึงครับมันไม่สบายอะไรเงี้ยครับ
1: ชื่อวงดนตรีหรือเปล่าครับ
2: ไม่เคยได้ยินนะ
3: เป็นโรคที่เกี่ยวกับความร้อนหรือเปล่าครับ
4: ไม่รู้อะค่ะพี
5: ่เท่าที่เคยได้ยินมา
6: stroke คืออาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกหรืออุดตันหรืออัมพฤกษ์อัมพาต
5: ไม่รู้จักค่ะ
6: ซึ่งประกอบไปด้วยอาการเหล่านี้เสียการทรงตัวเห็นภาพซ้อนหรือภาพบางส่วนหายไปหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัด
7: พ่อและทั้งหมดที่พูดมาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับทำให้เซลล์สมองตาย 1.9 ล้านเซลล์ต่อนาทีซึ่งควรพบแพทย์ให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นมีโอกาสที่จะเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คืออาการผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังเห็นภาพซ้อนหรือภาพบางส่วนหายไปหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดและเมื่อมีอาการเหล่านี้669เพื่อติดต่อขอพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะการรักษามีเวลาจำกัดจนเกิดภาวะพิการหรือเสียชีวิต

0: มากนะคะ
1: เพราะวันนี้เรามีหมอในมือ DMS Telemedicine จากกรมการแพทย
2: ์สวัสดีครับลุงเป็นยังไงบ้างครับ
1: เพื่อติดตามผลเมื่อกลับมาที่บ้านอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
3: หมอดีใจด้วยนะครับสบายขึ้นแล้วเนาะ
1: สามารถนัดแนะติดตามอาการผ่านแอปได้ควบคุมปัจจัยเสี่ยง
3: ยาตามที่หมอบอกแล้วใช่ไหม
0: ทานยาตามปกติ
1: ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
3: สบายดีขึ้นแล้วนะครับ
4: ดีมากครับ
1: มีโทรเวชกรรม DFS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือ แพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
5: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
6: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
7: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
8: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกช่อง4
9: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: พระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า

ณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รับงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับอยู่กับผมอนันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยของกฎหมายนะครับถ้าท่านติดตามรับชมเทปรายการจะเป็นช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่หรือว่ารายการสดนะครับอยากติดต่อที่รายการก็คุยกันได้ปรึกษากันได้กับรายการของเราเพื่อเบื้องต้นนะครับอย่าปล่อยไว้ให้ขึ้นศาลแล้วมันจะยากในเรื่องของการแก้ไขปัญหาถ้าเริ่มมีหรือจะไปดำเนินการเซ็นเอกสารหรือลงนามอะไรท่านปรึกษาไปขึ้นศาลอย่างนี้นะครับท่านยังไม่มีทนายความยังไม่มีที่ปรึกษาก็ติดต่อเข้าที่รายการสายด่วนรัฐสภากันได้นะครับตามเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามติดตามทางโทรทัศน์ช่อง10ถ้าไม่ติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมก็พบกันสดยาว5วันนะครับแต่ช่วงนี้มีภารกิจการถ่ายทอดการประชุมเปิดสมัยประชุมแล้วอาจจะพบกันรายการสดน้อยต่อที่รายการของเรารายการสดช่วงบ่ายติดตามทางช่อง10ถ้าท่านนะครับเทปรายการ5ทุ่มทางช่อง10นะครับและเสาร์อาทิตย์อยู่ในช่วงเวลาบ่ายก็ติดตามกันได้ส่วนใครที่จะรับฟังทางวิทยุเฉพาะวันจัดรายการสดวิทยุ 17.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ท่านเข้าได้ที่ now.org app tpchannel นะครับส่วนใครจะเล่นทาง Facebook นะครับเข้าไปชมก็เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอแล้วก็สามารถชมสดกันได้หรือว่ามีการถ่ายทอดย้อนหลังมีข้อมูลให้นิดหนึ่งนะครับ youtube.com ช่อง TP Channel เจอรายการสายด่วนนะครับกดถูกใจกดแชร์ให้นิดหนึ่งนะฮะสำหรับการติดตามการถ่ายทอดนะครับส่วนใครติดตามแล้วเอ๊ะมีปัญหานะครับไม่คำนึงถึงรายการสดไหมหรือว่าเป็นครับท่านโทรได้เลยเพราะว่าวันราชการเราบันทึกเทปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงนะครับ02ครับ206 6102-3 2เบอร์02ครับ206 6102-3 ถ้าเป็นระบบ LINE ก็ง่ายๆครับท่านแอด LINE ข้อความแล้วก็เบอร์โทรทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวเราติดต่อไปหาท่านนะครับ ID LINE ตัว @10 Hotline ครับ @10 Hotline QR Code ตัวสีดำขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับส่วนอีกหนึ่งสีนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราจะพูดกันเยอะแล้วก็จะเจอกันบ่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความผิดทางอาญาว่าจริงๆแล้วลักทรัพย์เราอาจจะพูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครนะฮะที่อาจจะปรึกษาหรือจริงแล้วเนี่ยมันเรียกลักทรัพย์อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะฮะตอนที่155ท่านสแกน QR Code ได้เลย155สแกน QR Code ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปอ่านครับเพราะกรอบรายละเอียดของมันนะครับถ้าองค์ประกอบรับกรรมสิทธิ์เข้าไปถ้าไม่ได้แย่งนะครับแต่ว่ามีการเอาไปเพียงแค่ว่าเอาไปยืมเอาไปวางไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้เจตนาจะเอาทรัพย์ความผิดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นอยากรู้รายละเอียดท่านจะต้องพิมพ์เข้ามาถ้าสแกน QR Code ไม่ติดนะครับพิมพ์155ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ขอเอกสารกฎหมายก็ได้อะไรก็ได้ที่สื่อว่าท่านอยากได้เอกสาร5เดี๋ยวส่งไปให้นะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวพิมพ์เข้ามาถ้าท่านชมรายการอยู่นะครับช่วงนี้จะไปคุยกับทางวิทยากรก่อนนะครับอยู่กับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนนะครับวันนี
1: ้ครับ
0: ครับผมนะครับรายการอย่าลืมนะครับถ้าท่านมีปัญหากฎหมายนะครับท่านจะต้องติดต่อเข้ามาที่รายการอย่างน้อยนะฮะท่าน

0: ก็จะได้คุยกันในเบื้องต้นญาติท่านมีปัญหาเพื่อนท่านมีปัญหาก็จะได้คุยกันนะครับมีคำถามของคุณกฎหมายจราจรทางบกครับขับรถเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายครับขับคนขับเนี่ยนอนโรงพยาบาลยังไม่ฟื้นเลย10วันแล้วครับเราจะต้องติดคุกไหมครับต้องชดเชยชดใช้อะไรบ้างครับเชิญพี่นิวัฒน์นะ
1: คือดูถ้าดูตามพฤติกรรมนะเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มันมี2ความผิด
0: ครับ
1: ก็คือ1มาทหรือขับรถโดยผิดกฎจราจรเนี่ยมันก็จะมีโทษปรับตามพรบจราจรตามอะไรเงี้ยนะถ้าในกรณีที่ผิดกฎจราจรแล้วเนี่ยยังไปชนคนอื่นทำให้คนอื่นบาดเจ
0: ็บ
1: สาหัสหรือตายอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นการกระทำโดยประมาทสาหัสเป็นเหตุให้ตายทีนี้ประเด็นปัญหาเนี่ยทุกวันเนี่ยนะโดยผลของกฎหมายเนี่ยต้องดูช็อต
0: อ๋อนี่แม่ข้อมูลมาด้วยเชิญฮะ
1: ถ้ารถท่านมีประกันเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของที่จะชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยตามประกันได
0: ้ครับ
1: ถ้ารถเขาก็มีประกันเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ประกันของรถเขาด้วย
0: ครับผมอ
1: ะไรทำนองเนี้ยไอเนี้ยมันก็จะเป็นการบรรเทาภาษากฎหมายใช้คำว่าบรรเทาค่าเสียหายไปส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่รักษาพยาบาลแล้วเนี่ยนะครับรักษาพยาบาลเท่าไหร่ประกันภัยรับผิดชอบได้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะแล้วท่านจะต้องเพิ่มเติมให้เขาเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าภาษากฎหมายเนี่ยถ้าชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บหรือญาติผู้ตายเนี่ยเป็นที่พอใจจนเขาแถลงว่าไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีอาญากับเราในข้อหาประมาทนะในข้อหาประมาทส่วนข้อหาจราจรเนี่ยผู้ตายเนี่ยเป็นผู้เสียหายไม่ได้มันเป็นลักษณะเฉพาะศาลก็จะลงโทษในทำนองว่าลงโทษท่านประมาทเนี่ย6เดือนหรือปี6เดือนปรับจำนวนเงินเท่านี
0: ้
1: นะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายเป็นที่พี่พอใจแล้วไม่เคยต้องโทษมาก่อนอะไรทำนองนี้นะศาลก็จะลงโทษจำคุกฮะแต่จะรอลงอาญา
0: คือ
1: ชาวบ้านเข้าใจว่าไม่ติดคุกหรอกแต่ที่จริงอย่าลืมว่าท่านมีโทษจำคงเฉยๆคือรอไว
0: ้ครับ
1: ถ้าคุณไปขับรถชนอีกหรือไปทำความผิดอาญาอื่นอะไรทำนองเนี้ยศาลก็อาจจะไม่รอก็ได้มานี
0: ้
1: แต่บางคนชนแล้วหนีเลยเนี่ยไอ้เนี่ยวันเนี้ยถ้าชนแต่เมาอย่างเนี้ยก็ศาลก็อาจจะไม่ร
0: อ
1: แต่ถ้ากรณีที่เคสของท่านเนี่ยกฎหมายจราจรเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอยู่อันหนึ่งที่พนักงานตำรวจกับศาลกับอัยการอะไรเนี่ยหรือทนายที่สู้คดีจะนำมาเพื่อที่จะสู้คดีก็คือการเปลี่ยนช่องทางจราจรเนี่ย
0: เมื่อกี้บอกเปลี่ยนกระทันหันแล้วเขามาชนด้วย
1: เนี่ยอย่างเนี้ย
0: ชนท้าย
1: ถ้าเราเป็นคนเปลี่ยนเนี่ยเราประมาทแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าต่างคนต่างเปลี่ยนแล้วมาชนกันเนี่ยมันอาจจะเป็นต่างคนต่างประมาทคือภาษาชาวบ้านว่าร่วมกันประมาทแต่ภาษากฎหมายเนี่ยมันร่วมกันประมาทไม่ได
0: ้
1: มันเรียกต่างคนต่างประมาทอะไรทำนองนี้นะครับอย่างเนี้ยคือถ้าต่างคนต่างประมาทเนี่ยในทางอาญาเนี่ยอาจจะมีความผิดในทางอาญาทั้งในทางแพ่งเนี่ยก็จะไปดูว่าใครประมาทมากน้อยกว่ากันไอเนี้ยเวลารถชนกันจะเป็นประมาณนี
0: ้ครับผมนะอันนี้เป็นคำถามฝากไว้นะฮะมีคำถามคุณสมคิดนะฮะ45เรียนถามปัญหาครับผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า2เดือนแล้วทักไปอ่านแต่ไม่ตอบเราสามารถทำยังไงได้บ้างครับเช่นสามารถปิดประตูไม่ให้เขาเข้าได้ไหมครับหรือมีวิธีอื่นไหนไหมช่วยแนะนำด้วยนะครับเชิญครับพี่
1: คือถ้าโดยหลักทั่วไปเนี่ยการอาศัยสิทธิเราให้เขาเช่าบ้านเนี่ยก็สิทธิการเช่าเนี่ยเขาเข้าไปอยู่โดยชอบ
0: ครับ
1: นะแต่ถ้าผิดสัญญาเช่าเนี่ยท่านก็ต้องไปดูตามสัญญาของท่านไหนท่านเรียกค่าเสียหายได้ประมาณไหน
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เนี่ยที่มันเป็นลักษณะการบังใช้

0: บังคับใช้กฎหมายบ้านเราเนี่ยถ้าผู้เช่าเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยผู้ให้เช่าเนี่ยกลายเป็นผู้เสียเปรียบนะเอาไปฟ้องกว่าเขาจะออกฟ้องแล้วก็ไม่ได้อะไรคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ติดต่อมาไปล็อกกุญแจเนี่ยผู้ให้เช่าอาจจะเป็นผู้บุกรุกซะเองอะไรทำนองเนี้ย มันต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปนะครับไอ้เรื่องสัญญาเช่าตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็อย่าไปเสี่ยงที่จะปิดกุญแจเขาแต่ถ้าเขาหายไปก็มีเหตุแห่งความสงสัยว่ามันมีพฤติกรรมอะไรอยู่ข้างในไหม
1: อ
0: ันนี้ท่านอาจจะใช้สิทธิ์ในการขอเปิดเข้าไปดูนะบางคนเนี่ยทรัพย์สินก็ไม่มีแล้วแต่ไม่แกล้งไอ้นี่ค่าเช่าอะไรพวกนี้อันนี้ทุกอย่างนะครับนี่จะต้องแกล้งเจ้าพนักงานนะว่าท่านไม่มีเจตนาที่จะไปบุกรุกเมื่อเข้าไปเจอทรัพย์เขาเนี่ยไม่ได้นำทรัพย์เขาออกมาแกเนี่ยถ้าท่านไปล็อกใหม่เนี่ยก็ล็อกเพียงเพื่อที่จะรักษาทรัพย์ไว้นะไม่ได้ล็อกเพื่อจะห้ามเขานะเพราะว่าถ้าไปห้ามเขาเนี่ยภาษากฎหมายใช้ว่ามันเป็นการรบกวนการครอบครองสิทธิ
1: ์
0: ของผู้อื่นนะไอเนี้ยมันก็จะเข้า
1: ครับ
0: นะเพราะไอ้พวกเนี้ยเวลาจะทำเนี่ยถามว่าเอ้าอย่างนั้นผู้ให้เช่าก็เสียเปรียบนี่เสียเปรียบแน่นอนอย่างพองัดประตูเข้าไปเนี่ยเขาไม่เคยทำความสะอาดห้องเลยอย่างเนี้ยมันก็เป็นเหตุที่จะเข้าไปบริหารจัดการได
1: ้
0: นะแต่ถ้าเขาออกเนี่ยท่านจะไปล็อกกุญแจเลยไม่ได้
1: ครับ
0: นะอาจจะเจอข้อหาบุกรุก
1: ท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะติดตามเทปรายการ อยู่นะครับท่านอย่าลืมเอกสารนะครับ155ว่าด้วยความผิดลักทรัพย์นะครับเราพูดกันบ่อยว่าลักทรัพย์แต่ลักทรัพย์จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบเพราะความผิดทางอาญาเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของมันอยู่นะครับใครที่อ่านเอกสารนะครับจะเข้าใจว่าอันนี้โอเคลักทรัพย์อันนี้ไม่ใช่ลักทรัพย์ของที่เจ้าของทรัพย์ทำหล่นแล้วท่านอยู่2แบบ2ความผิดนี้แน่นอนนะฮะถ้าท่านเอาไปนะ1ไม่ลักทรัพย์ก็ยักยอกทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ก็ยักยอกทรัพย์แต่มันจะเป็นลักทรัพย์ยังไงหรือเป็นยักยอกทรัพย์ครับอ่านเอกสารมันจะมีจุดที่มันเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยเวลาท่านเอาไปเนี่ยนะฮะเอาของอื่นที่เก็บได้หรือตกได้เนี่ยนะฮะท่านก็จะได้รู้นะฮะว่าอันนี้คือความผิดลักทรัพย์หรืออันนี้คือความผิดคือสิ่งที่อยากให้ท่านเอาไปอ่านเอาไปศึกษานะครับอ่ะฝากไว้นะครับพิมพ์ข้อความรายละเอียดอะไรต่างๆได้เลยนะครับในตรงนี้นะฮะท่านมีปัญหาก็จะได้คุยกันนะครับในรายละเอียดนะพิมพ์คำว่าลักทรัพย์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากเบอร์โทรด้วย02นะฮะ02ครับ2066102-3นะครับ2เบอร์นี้ในรายการท่านก็สามารถที่จะคุยในรายละเอียดของเราได้นะครับมีคุณรัตนาการนะครับเรียนถามคุณทนายว่าจากเขา2ห้องข้างๆคนอื่นมาซื้ออีกคนละ1ห้องทั้งหมดมี4ห้องที่ติดกันเป็นบ้านชั้นเดียวตึก4ห้องนี้มันเอียงไปหาบ้านเขาเลยไปร้องเทศบาลกลัวตึกจะไปล้มทับบ้านเลยไปร้องเทศบาลเลยเรียกเจ้าบ้านเนี่ยไปคุยจะตอกเสาเข็มค้ำไว้ความผิดคือก่อสร้างโกงตอกเสาเข็มความยาวไม่ถึงก็ทำให้ตึกเนี่ยเอียงผิดของก่อสร้างไม่ใช่ความผิดของเราเราต้องมารับผิดชอบหรือก่อสร้างก็ตายไปแล้วอันนี้เราต้องรับผิดชอบหรืออ่ะเชิญแต่พี่นิวัฒน์ฮะ
0: คือมันอย่างนี้ไอ้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะเอาที่ผู้ครอบครองทรัพย์ก่อนส่วนจะไล่เบี้ยกันได้หรือไม่นะ
1: uh-huh. อ
0: ีกเรื่องหนึ่ง
1: uh-huh.
0: นะเพราะตอนเนี้ยเมื่อท่านเนี่ยเป็นครองทรัพย์
1: uh-huh.
0: เวลาเกิดการสุดตัวเกิดความเสียหายด้วยเหตุของความบกพร่องของทรัพย์ของทรัพย์นะเช่นทรัพย์เนี่ยไม่สมบูรณ์ทรัพย์ไม่แข็งแรงอะไรพวกนี้เนาะการแก้ไขเนี่ยท่านยังต้องรับผิดชอบ

0: ไล่เบี้ยวกับคนอื่นได้หรือไม่มันก็ต้องไปดูเงื่อนไขแต่ท่านซื้อต่อมา
1: ครับ
0: มันต่อกันมานะต้องไปดูเงื่อนไขทางกฎหมายว่าความบกพร่องนี่มันเกิดแต่เมื่อไหร
1: ่ครับ
0: เนี่ยประมาณนี
1: ้ครับ
0: เมื่อพ้น2ปีไปแล้วเนี่ยนะมันก็ยากไอ้เรื่องที่จะให้ผู้รับเหมาผู้ก่อสร้างเนี่ย มารับผิดชอบ
1: ครับ
0: แต่มันก็มีเงื่อนไขความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากความบกพร่องตัวเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องไปดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆก็ต้องไปไล่สัญญาต้องไปอะไรพวกเนี้ยว่าเขา
1: ครับอ่ะคุณอุไรวันนะฮะคุณอุไรวันครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยู่กับทนายนิวัฒน์นะเป็นยังไงเอ่ย
2: อ๋อค่ะคุณทนายมีเรื่องสอบถามว่าเรามีที่ดินอันนี้หนูส่งข้อความทั้งหมดไปในไลน์
1: หนูอ่านใหม่หนูเล่าใหม่กับทนายเลยจ้ะ
2: มีที่ดิน2แปลงค่ะแล้วก็ใน2แปลงเนี้ยมีคนเสียชีวิตเป็น1คนแปลงแรกอ่ะมีชื่อของพี่น้องสี่แปลงที่2มีชื่อ2คนเสียชีวิตเป็น1คนนี่คือคนคนเดียวกันนี่แหละสมมติว่าชื่อกอแล้วกันนะคะทีนี้เราต้องการจะรังวัดที่ดินเพื่อขอแบ่งอะค่ะต้องทำยังไงบ้างสามารถทำได้เลยไหม
0: ขอแบ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องสิทธิ์นะจะต้องให้ญาติของผู้ตายเนี่ยเขามีผู้จัดการมรดกหรือยัง
2: ยังค่ะ
0: จะต้องให้ญาติการมรดกเพราะฉะนั้นให้ผู้จัดการมรดกเนี่ยมาเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ตายเพราะว่าถ้าท่านไปยื่นคำร้องขอแบ่งตอนเนี้ยเจ้าพนักงานที่ดินสิทธิ์รวมเนี่ยนะโดยผลของกฎหมายถือว่ามีสิทธิ์เท่าๆกันตามส่วนนะว่าใครจะอยู่ตรงไหนทีนี้พอไปหาเจ้าพนักงานรังวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะชี้ได้ว่าคนตายจะได้ตรงไหนเพราะฉะนั้นคนตายต้องมีตัวแทนตัวแทนคนตายก็คือทายาทเนี่ยเขาบอกมีทายาทหลายคนก็ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งไปยื่นคำร้องขอจัดการมรดกโดยความยินยอมของทายาทอื่น
1: ๆ
0: เวลาไปยื่นเนี่ยมีสองแปลงทำสองเรื่องไหมไม่ฮะทำเรื่องบรรยายว่าผู้ตายเนี่ยมีทรัพย์มรดกคือ1 2 3
2: ค
0: ่ะทีนี้ถ้าเขาไม่มีญาติหรือญาติเขาไม่สนใจนะท่านคนใดคนหนึ่งใน4คนเนี่ยใน3คนที่เหลือเนี่ยสามารถยื่นคำร้องขอจัดการ
2: ยื่นคำร้อง
0: ขอจัดการมรดกสไตล์2แปลงเนี่ยโดยใช้หลักว่าผู้จะยื่นคำร้องขอจัดการมรดก1ทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดก2ผู้มีส่วนได้เสียนะเพราะนั้นท่าน3คนนี่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
2: ค่ะ
0: เพราะแบ่งแยกโฉนดไม่ได้ทายาทก็ไม่ได้สนใจอะไรท่านก็ไปยื่นขอจัดการมรดกเฉพาะที่ดิน2แปลงนี้ได
1: ้ถ้าไม่มีก็ไปต่อไม่ได้
0: ไปต่อไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำให้
1: ฮะ
0: เพราะมันเป็นสิทธิ์ของผู้ตายครับผม
2: ยื่นเฉพาะส่วนเราต้องไปที่ศาลเองโดยไม
0: ่คือต้องดูนะเพราะว่าบางศาลเขาก็ทำให้ได้แต่ทีเนี้ยคือหลักนี่นะถ้าศาลทำสำนักงานอาญาธรรมหรือเนติบัณฑิตยสภาเขาทำให้เนี่ยเขาจะมีข้อหนึ่งต้องนะคือพอท่านไปถึงเขาแล้วเนี่ยพอเขาสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าทายาททางโน้นไม่ยอมเนี่ยโทษเขาจะไม่ทำให
1: ้
0: เพราะมันมีข้อโต้แย้งพอมีข้อโต้แย้งเนี่ยมันจะมีสองฝ่ายต้องไปเถียงกันที่ศาลว่างั้นอ่ะต่างคนต่างเอาพยานไปสืบเรื่องสิทธิ์เนี่ยเขาจะไม่ทำให้กรณีที่ไปยื่นแล้วไม่มีใครคัดค้านญาติทุกคนให้ความยินยอมอะไรทำนองเนี่ยเนาะ
2: มันมีประกาศด้วยไหมคะ
0: ประกาศทุกวันนี้นะมันแต่ก่อนก็ประกาศหนังสือพิมพ์

0: อิเล็กโทรนิกส์เรื่องอะไรเข้ามาช่วยถ้าจริงๆเนี่ยนะครับถ้าไม่มีข้อยุ่งยากไม่มีข้อโต้เถียงกันเนี่ยจริงๆเนี่ยให้ทนายทำเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินหมื่น
1: นะ
0: ทนายก็ทำให้แต่ว่าถ้าพวกคุณเถียงกันเมื่อไหร่แหละค่าทนายมันถึงจะเพิ่มขึ้น
2: อ๋อจะมีคนเดียวแหละที่เขาจะมีปัญหาแต่เราก
0: ็เนี่ยก็คืออย่างนี้แหละ
1: ข้อเท็จจริงมีละมีปัญหาเยอะ
0: พอไปยื่นสำนักงานอัยการเขาสอบข้อเท็จจริงเขาบอกมีข้อโต้แย้งเขาไม่ทำให้เพราะหลักของ
2: คุยกันก่อนใช่ไหมคะพี่น้องคุยกันให้ดีๆก่อน
0: คือพี่น้องต้องคุยกันไม่ได้คุยธรรมดานะครับต้องอย่างสมมติว่าคุณจะเป็นคนจัดการมรดกพี่น้องอีก3คนเนี่ยต้องให้ความยินยอมว่าคุณเป็นผู้จัดการมรดกถ้าเป็นไปได้ก็คือญาติผู้ตายเนี่ยจัดการมรดกเฉพาะส่วนได้
2: ญาติผู้ตายไม่มีก็มีพวกเราเนี่ยนะคะมีแต่พี่น้องกัน4คนนี่แหละ
0: เขาไม่ได้แต่งงานไม่มีลูก
2: เขาแต่งงานไม่มีลูกสามีเสียชีวิตแล้ว
0: ไม่มีลูกสามีเสียชีวิตแล้วจดทะเบียนสมรสไหม
2: ไม่ได้จดค่ะ
0: โอเคพ่อแม่ยังอยู่ไหม
2: ไม่มีค่ะเสียชีวิตหมดแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเวลาจะจัดการมรดกเนี่ยนะที่เขาจะเอาก็คือใบมรณบัตร
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีใบมรณบัตรเขาใช้หนังสือรับรองการตาย
2: อันนี้มี
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นี่พวกคุณก็เป็นทายาทสามารถไปยื่นได้เลย
1: เป็นทายาทของคนตาย
2: เพียงแต่จะเรียกว่าให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกแค่นั้นเองใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็อย่างนี้ก็ไม่ใช่ส่วนได้เสียแล้วก็เป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เขาไม่มีทายาทอื่นแล้ว
1: นะแล้วที่บอกว่ามีหนึ่งคนไม่โอเคเนี่ยเขาไม่โอเคไงฮะ
2: คือเขาตรงนี้อยากได้ตรงนั้น
0: คือ
2: แล้วมันก็ได้เท่าก
0: ัน มันจะเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: พอพวกคุณจัดการมรดกเสร็จปุ๊บเนี่ยเนาะพวกคุณก็มีสิทธิ์รับมรดกในส่วนของคนตาย
1: ครับ
0: ที่ดินแปลงนี้จากการที่จะแบ่งเป็น4ส่วนก็จะถูกแบ่งเป็น3ส่วนคือคุณจะได้ในส่วนของคุณคนละส่วนละส่วน
1: ครับ
0: แต่คุณจะได้คนละส่วนละส่วนในส่วนของคนตายนะมันก็จะแบ่งแยกเป็น3วิธีไปแบ่งแยกเนี่ยเวลาแบ่งแยกเนี่ยเขาจะมีคำว่าแปลงคงแปลงคงก็คือแปลงเดิมนะครับแปลงที่แบ่งแยกใหม่เนี่ยก็คือจะเริ่มชื่อด้วยคุณแต่แปลงคงเนี่ยมันก็ยังมี 4-5 ใบต่อกันยาวและโอนมาจากใครใครเป็นเจ้าของอยู่ก่อนอะไรเนี่ยมีหมดแต่ที่นี้ดินนี่นะโดยเฉพาะที่ดินมรดกเขาก็อยากจะได้แปลงคงอย่างน้อยๆมีชื่อพ่อแม่ตัวเองอย่างเนี้ยก็มีแต่บางคนไม่เอาหรอกอยากจะเอาของเราคนเดียวอย่างนี้ก็มีทีนี้พอแบ่งเนี่ยโดยหลักเนี่ยนะโดยหลักถ้าแบ่งกันไม่ได้เนี่ยกฎหมายก็ให้จับฉลาก
1: ครับ
0: ให้จับฉลากว่าใครจะเอาแปลงไหนว่าใครจะได้แปลงไหนหรือถ้าแบ่งไม่ได้จริงๆถ้าแบ่งแล้วทำให้ทรัพย์เสื่อมราคาลง
1: ครับ
0: นะแปลงเลขขายได้ถูกนะกฎหมายก็บอกให้ประมูลกันก่อนถ้ายังประมูลไม่ได้ก็ผักแนะนำให้ไปประมูลโดยกรมบังคับคดีเพราะค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: นะ
2: แล้วจับฉลากนะคะคุณทนายใครเป็น
0: จับฉลากเราก็จับกันเองได้ก็ทำก็เขียนหมายเลข1-2-3นี่แหละลงก็ทักกันก่อนนะครับทำบันทึกว่ายอมรับในการจับฉลาก
1: คือต้องยอมรับวิธีนี
0: ้ยอมรับ
1: จับนะ
0: นะพอยอมรับในวิธีนี้เนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็จะเรียกทายาทมาประชุมพอมาประชุมกันเสร็จจะแบ่งมรดกแบบนี้โดยวิธีการแบ่งนี
1: ้
0: ออกมาเป็นที่ดิน3แปลงแล้วแต่ยังแบ่งในนามเดิมอยู
1: ่
0: ยังไม่ให้ใครอ่ะนะถ้าทายาทตกลงกันไม่ได้ว่าใครเอาแปลงไหนแปลงไหนเนี่ยก็เลยต้องมาจับฉลากประมาณนี
1: ้แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะใช้วิธีนี
0: ้ไปดำเนินการแล้วก็ได้

0: แล้วเพิ่งเอาม
1: า
0: เพราะมันอย่างนี้นะครับเวลาเราไปแบ่งแยกที่ดินเนี่ยเจ้าหน้าที่รังวัดเนี่ยเขาจะถามว่าแบ่งแยกในนามเดิ
1: ม
0: หรือแบ่งแยกเฉพาะออกไปเลยอย่างแปลงคงนะแปลงขอเนี่ยเป็นแปลงที่แบ่งออกไปแปลงงอก็เป็นแปลงที่แบ่งออกไปแปลงที่แบ่งออกไปเนี่ยจะเป็นของใครเพราะนั้นพวกท่านต้องตกลงกันก่อนถ้าพวกท่านจะแบ่งแบบนี้แต่ถ้าแบ่งในนามเดิมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาแบ่งให้เป็นนามเดิมเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาแบ่งเนี่ยมันก็จะเป็นว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยแบ่งโดยการรับมรดกในนามเดิ
1: ม
0: พอเสร็จแล้วพวกคุณตกลงกันได้แล้วคุณก็ไปโอนรับมรดกมันก็จะเป็นชื่อที่สองประมาณนี
1: ้แล้วเทคนิคการแบ่งเนี่ยนะไอ้สามส่วนเนี่ยนะมันต้องแบ่งยังไงแบ่งมีหน้ามีกลางมีหลังเข้าไปอย่างนี้หรือติดหน้าหมด
0: ไม่โดยหลักนะครับเวลาแนะนำเรื่องที่ดินนี่นะ
1: ครับ
0: พอทายาทมีปัญหาเรื่องทะเลาะกันที่ดินแบ่งกันเสร็จอีกแปลงหนึ่งไม่ได
1: ้
0: นะมันจะเป็นเรื่องทะเลาะกันไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการแบ่งเนี่ยเขาก็จะมีว่าทุกแปลงชนะหรือมีทางออกที่แบ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าแบ่งแล้วยังไงมันก็ไม่มีทางออกก็ต้องยอมเสียสละที่ดินส่วนหนึ่งเป็นทางพระราชจำยอมให้กับที่ดินแปลงอื่นประมาณนี
1: ้ไอ้ตอนแบ่งเลยนี่แหละว่ามันจะแบ่งยังไง
0: ต้องคุย
1: ครับ
2: วิธีใส่ชื่อเลยกับการไปทำเรื่องรับมรดกทีหลังอันไหนดีกว่ากัน
1: ครับ
0: คือถ้าโดยวิธีการที่ตกลงกันยังไม่เสด็จน้ำน
1: ะ
0: ก็ต้องวิธีแรกก็ในนามเดิมก่อนโทษนะคุณยังไม่ได้ไปแต่ว่าถ้าคุณตกกันแบบเรียบร้อยเลยแบ่งแล้วก็ใส่ชื่อชั้นเลยเนี่ยอย่างเนี้ยแบบนี้ก็สะดวกไม่ต้อง
2: แต่ภาษีการทำธุรกรรมตรงนี้ก็
0: ไอ้นี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ชำนาญผมไม่ชำนาญเรื่องภาษีเพราะว่าถ้าคุณโอนเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยเสียภาษีอย่างนึง
1: ครับ
0: แต่พอคุณไปรับมรดกเนี่ยครั้งสองคุณก็ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นถ้าคุณตกลงกันง่ายขึ้นเนี่ยก็คือไปครั้งเดียวแบ่งแล้วไปแบ่งแยกในนามผู้รับมรดกเลย
1: ครับ
2: คุณทนายแล้วไอ้คน3คนเนี่ยมันถูกแบ่งแค่คนละ4ตารางวา
0: ที่ดินอยู่ติดกันไหมครับ
2: ไม่ติดค่ะเป็นคนละแปลง
0: แปล
2: งที่สองเนี่ย60ตารางวามีชื่อ2คนแต่มีพี่น้อง4คนตายไป1คน
0: ก็ไอ้นี่ก็ไปหารกันตามส่วนถ้าท่านไปที่สำนักงานที่ดินนะครับคำนวณ
2: คนละ 7.5 ตารางวาจะไป
0: ก็ประมาณไหนก็คือประมาณนั้นเวลาอย่างนี้นะครับเวลาเขาไปแบ่งแยกโฉนดที่ดินนี่น
2: ะ
0: ว่าเขาจะต้องปูโฉนดก่อน
2: อ๋อ
0: คำว่าปูโฉนดนี่ก็คือสี่มุมนี่เนาะหลักโฉนดเนี่ยเขาต้องปูก่อนว่ามีจำนวนเท่าไหร
2: ่
0: เพราะบางทีท่านบอกว่า1งานพอไปถึงแล้วมันมี90วาอย่างเงี้ยนะเพราะเขาใช้คำว่าประมาณไงครับ
1: ครับ
0: นะ
2: ได้
0: เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่หลังจากปูโฉนดแล้วเนี่ยเขาก็จะหาร3ให้ท่าน
1: ที่คุณกำลังบอกเนี่ยมันอยู่แปลงที่2ซึ่งมีแค่60ตารางวาถูกต้องไหม
2: ใช
1: ่แล้ว60ตารางวาเนี่ยเดิมมันมี2ชื่อถูกต้องไหม
2: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วทีเนี้ยไอ้1ชื่อเนี่ยมันตาย
2: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นอีก1ชื่อเนี่ยที่มีชื่ออยู่แล้วกว่าอยู่แล้ว
0: คือ
1: นะเชิญพี่นิวัฒน
0: ์คือมันอย่างนี้ครับเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม2คนเนี่ยนะคนที่มีชีวิตอยู่ได้ไปครึ่งหนึ่งก่อน
1: เนี่ยมันจะเยอะ
0: คือได้ไป30วาก่อนนะเพราะเป็นของคุณเนี่ยมันเป็นของผู้ตาย30วานี่คุณก็เอา4ไปหารคุณก็มีสิทธิ์ได
2: ้อ๋อมี1ใน4นั้นด้วย
0: ครับผม
1: ไม่ใช่
0: เพราะคุณเป็นทายาทรับมรดกนะไอ้ที่60นี่แหละที่เถียงกันพี่น้องเถียงกัน
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ย

0: ที่เถียงกันแล้วไม่ยอมเพราะบอกว่าได้น้อยเอ้าเวลาเราไปซื้อที่ดิน2คน3คน4คนเนี่ย
1: ครับ
0: กรรมสิทธิ์รวมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งแล้วเอ้า30วานี่โอ้โหขายยาก
1: ครับ
0: ยิ่งไปแบ่งอีก4ส่วน30วา
1: ครับนะยิ่งน้อยลง
0: ยิ่งน้อยลงทีนี้มันก็จะมีประเด็นที่ผมบอกนั่นนะ
2: ขาย
0: เอาเงินมาแบ่งกัน
2: 4คนเนี่ยไม่มีใครยอมซื้อเลย
0: ไม่คือขายเนี่ยเนาะเขาคุยกันอ้าวอย่างสมมุติว่า60วาเนี่ยของคุณเนี่ย มันได้มา30วาถ้าคุณจะซื้อเนี่ยคุณต้องซื้อในส่วนว่าซื้อแล้วได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: นะคุณก็จ่ายเงินน้อยลงคุณแบ่งได้เยอะกว่านะคุณก็แบ่งตามส่วนของคุณนะ
1: ครับ
2: อ๋อ
0: ไม่ใช่เป็นเงินแล้วยังไปแบ่งเป็น4ส่วนไม่ใช่นะมันต้องแบ่งส่วนของคุณก่อน30วาก่อน
1: ครับ
0: คือถ้ามีประเด็นอย่างนี้นะครับไอ้นี่ผมไม่ได้บอกว่าทนายดีนะถ้าทนายคุยก็จะไม่ทะเลาะกันนะยิ่งเวลาเราไปประชุมเรื่องมรดกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ยิ่งทายาทแต่ละคนนี่ต่างมีทนายในเงื่อนไขเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้นแ
1: หละ
0: ที่ไม่ยอมกันแต่ข้อกฎหมายมันเถียงไม่ได
1: ้มันก็ต้องตามนั้น
0: ก็ต้องตาม
1: แบ่งตามนั้นตามจำนวน
0: แต่ทีนี้ไอ้นี่มันแปลงเล็กไง
1: ใช่
0: โทษนะมรดกมันไม่เยอะถ้าใช้ทนายก็ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายนะก็พยายามคุยแบบเนี้ยมีทนายสักคนที่พอเข้าใจในประเด็นแบบเนี้ยไปคุยให
1: ้ครับ
0: นะ
2: นั่นคือเราต้องจ้างท่านเข้าใจหนูนะ
1: คือ
2: จ้างทนายสักคนนึงเอาไว้เป็นตัวกลางคนกลาง
0: คือมันอย่างนี้ถ้าคุณไปยื่นคำร้องขอจัดการมรดก
1: ครับ
0: ให้ทนายคนนี้ก็ขอร้องเขาว่าช่วยแบ่งให้ด้วยคือช่วยจัดการให้มันเสร็จ
1: จนถึงแบ่ง
0: คือจริงๆนี่นะถ้าทนายที่ไม่ใช่ทนายสำนักงานใหญ่ๆที่อยู่ตึกใหญ่ๆนะที่ไปหาเนี่ยนะนะแต่ถ้าทนายที่ทำงานแบบเขาเรียกว่าทนายแบบบ้านๆเนี่ยไม่มีออฟฟิศสามคนเนี่ยเวลาท่านไปทำเขาทำคดีเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็ให้คำปรึกษาท่านตลอดเลยนะมีประเด็นอะไรก็โทรถามได้จะมีทาง
2: นั่นหมายความว่าสมมติว่าเราว่าจ้างกันแล้วแต่ถ้าเรามีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษา
0: ไอ้นั่นก็คุยกัน
2: ใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: เป็นเรื่องคุยระหว่างเรากับทนาย
0: จัดการมรดกนะทนายเนี่ยเขาจะคิดนะ1ยื่นคำร้องสองเมื่อคำร้องเสร็จสามเขาถ่ายหนังสือถ่ายคำสั่งศาลหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดให้ท่านเนี่ยนะก็มีหลายคนเหมือนกันว่าต้องไปวิ่งหายังไม่รู้เลยหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเป็นยังไง อย่างนี้ผมถือว่าไม่ใช่มืออาชีพนะ
2: แล้วเราจะโชคดีไหมเนี่ย
1: อย่าไปคิดอย่างนั้นฮะ คือ
0: คุยกันครับเวลาไปจ้างเนี่ยต้องบอกเขาว่าหนึ่งฉันต้องได้คำสำเนาคำสั่งศาลรับรองถูกต้อง
1: ครับ
0: แล้วหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนี่คุณจะได้หลังจากผ่านไปแล้ว1เดือนนะ
2: ค
0: ่ะเดี๋ยวจะหาว่าทนายโอ้โห10วันแล้วยังไม่เอามาให้ไม่ใช่หนังสือรับรองถึงที่สุดศาลจะออกให
1: ้ครับ
0: ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา30วันไปแล้ว
2: สำเนาการยื่นคำร้องค
0: ่
2: ะ
0: สำเนาคำสั่งศาลให้คุณเป็นผู้จัดการมรดกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

0: ดินเราไม
1: ่ไปที่สำนักงานที่ดินก่อนแล้วไปคุยว่ามีประมาณได้หรือทำไม่ได้
2: ครับ
1: เนาะ
0: เพราะว่าเขาไม่มีทายาทแต่เรา
1: แม่ก็ตายหมดแล้วนะแล้วก็จัดการมรดกเขาก็แค่ที่ดินสองแปลงเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มี
2: ครับ
1: ก็ลองไปคุยดูนะครับ
0: ได้ค่ะท่านทนายขอบคุณมากมากเลยคร
2: ับผมครับครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะทรัพย์ไม่เยอะอย่าทะเลาะกันฮะนะแบ่งมาแล้วถ้ายิ่งทะเลาะมันก็ยิ่งจ่ายไปจ่ายไปสรุปไอ้30มหาร4
1: ทายาท3คนเนี่ยมันก็จะเพิ่มทายาทเป็น4คนเพราะค่าใช้จ่าย
2: ครับผมฝากไว้นะฮะใครมีปัญหาติดตามเทปรายการหรือว่าฝากเบอร์โทรฝากข้อความของท่านได้นะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงกลับมาช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้แค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้ว

0: รู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลภาพปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ผ่านช่องสุด
2: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
3: โอนเงินให
2: ้1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทษ
4: กลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายของรายการอย่าลืมนะครับเอกสาร150จะมีหลายกรณีมากเลยอันนี้ลักหรือยังอันนี้พยายามลักทรัพย์อันนี้ลักสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีคดีต่างๆซึ่งเป็นคดีที่ศาลตัดสินเนี่ยเอาไว้ในอดีตเนี่ยหลายคดีอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าท่านไปเก็บของที่มันหล่นจากเจ้าของทรัพย์เขาทำหล่นเนี่ยนะครับกรณีไหนจะเป็นลักทรัพย์กรณีไหนจะเป็นยักยอกทรัพย์เก็บของหล่นหายเนี่ยนะมันจะมีลักทรัพย์กับยักยอกทรัพย์เนี่ยท่านลองดูนะแล้วท่านไปอ่านมันจะมีห้วนที่จะแบ่งอยู่ว่าถ้าเป็นกรณีนี้ท่านโดนลักทรัพย์แน่ถ้าเป็นกรณีนี้ท่านโดนยักยอกทรัพย์แน่อ่ะพิมพ์เข้ามานะครับถ้าสแกน QR Code ตัวสีน้ำเงินไม่ติด

0: 155ขอกฎหมายอย่าลักทรัพย์หรือพิมพ์อะไรก็ได้ที่สื่อว่าท่านต้องการกฎหมายเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ผ่านระบบไลน์ที่ @10hotline เราอยู่กับทางทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนไปคุณเอต่อนะครับคุณเอครับทนายนิวัฒน์นะวันนี้เชิญเลยเป็นยังไงครับผม
1: โอเคผมขอปรึกษาครับคืออย่างนี้คือผมมีโฉนดที่ดินเนี่ยมีชื่อรวมกันอยู่8คนนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยได้สร้างบ้านไว้ให้พี่น้องทุกคนเนี่ยแล้วก็ขายน้องในคนๆเนี้ยแล้วทุกคนก็ผ่อนผมเป็นรายเดือนไปนะครับนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีเอกเป็นทำเป็นหนังสือกันว่ายินบ้านเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ในโฉนดเนี่ยไม่ได้บอกว่าของใครอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่ไหมแต่เราก็ปลูกบ้านไปแต่หลังไว้ปลูกไว้ในนั้นประมาณพี่น้อง8คนเนี่ยแต่ประมาณ6คน5คนไม่6คนดิ6คนรวมผมด้วยมีบ้านอยู่ในนั้นด้วยแต่ผมเป็นคนปลูกบ้านทั้งหมดแล้วผมก็ให้พี่น้องผมเนี่ยแต่ละคนนะอีก5คนเนี่ยผ่อนผมทำเป็นหนังสือเอกสารว่าผ่อนกันให้เรียบร้อยเบสเซนน่ะนะครับก็แบบเป็นเรากันเองอยากให้พี่น้องกลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้ปัญหาคือผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มันมีแบบบางทีพี่น้องผมเนี่ยอีกถ้าใครคนหนึ่งเนี่ยไปเป็นหนี้แล้วมีชื่ออยู่ในที่ใช่ไหมฮะที่แบบฟังคือว่าที่ถูกยึดไปใช่ไหมครับแต่ยึดทั้งแปลงใช่ไหมครับทีนี้แล้วบ้านเนี่ยบ้านที่เราทำเอกสารกันไว้เนี่ยถูกยึดไปได้หรือเปล่าหรือถ้าเราต้องทำยังไงที่มาทีหนึ่ง
0: ง
1: งที่ผมถามไหมครับ
2: คือมันอย่างนี้ตอนเนี้ยท่านมีพี่น้อง8คน
1: ครับ
2: แล้วที่ดินเนี่ยที่สร้างบ้าน6หลังเนี่ยใช่ไหม6หลังเนี่ยอีกคนที่7ที่8อ่ะ
1: ก็ยินยอมให้สร้างที่นี
2: ้ไม่เขายอมให้สร้างแต่ตอนนี้เนี่ยโทษ
1: ครับ
2: เขามีบ้านไหม
1: ไม่มีครับไม่มี
0: เขาไม่มีบ้าน
1: ไม่มีบ้านไม่มีบ้าน
0: คุณเอที่ดินเนี่ยชื่อในเอกสารสิทธิ์มีกี่คนที่ดินนะเฉพาะที่ดินที่ดินมีชื่อใส่ชื่อ8คนนะเป็นกรรมสิทธิ์รวมนะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้มีเฉพาะ6หลังซึ่งม
1: ี
0: ความเป็นเจ้าของแต่6หลังนี้เออ้างว่าเอเป็นคนสร้างทั้งหมดแล้วให้6คนเนี่ยมาผ่อนถ้าผ่อนจบก
1: ็
0: จะเป็นเจ้าของตัวบ้าน
1: ใช่ใช่ใช่
0: ตอนนี้ผ่อนหมดยังผ่อนหมดหรือยัง
1: ยังผ่อนไปได้แค่5 ปีเองยังเหลืออีก
0: ผ่อนไป5 ปีนะฮะเชิญพี่นิวัฒน์
2: คือผมแนะนำอย่างนี้นะถ้าจะทำเนาะมันก็ไอ้2คนน่ะที่ไม่มีส่วนได้เสียในบ้าน
0: ในตัวบ้าน
2: ในตัวบ้าน
0: เพราะว่าที่ดินเขามีชื่อ
2: แต่เขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
1: ที่ร่วมกันใช่
2: ถ้าจะแบ่งที่ดินแปลงนี้นะ มันแบ่งได้แค่เพราะถ้าไปแบ่งเกินกว่านี้มันก็จะมีปัญหากับตัวบ้าน
0: อ
2: ันนี้คุณทำล็อกไว้แล้วบ้านนี้กี่วากี่วากี่วานะแล้วทีนี้คุณจะทดแทน2คนนั้นยังไง
1: อ๋อตรงนี้คุยกันแล้วไม่เป็นหาครับคือแต่ตอนนี้ที่ผมกลัวคือว่าถ้าในเนื้อคนเนี่ยใครเป็นหนี้
0: ฟังทนายนิดนึง
2: เดี๋ยวผมจะแนะนำมันที่2
1: ครับ
2: ถ้าคุณกลัวในประเด็นที่ว่าเกิดคนหนึ่งคนใดไปเป็นหนี้เนี่ยผมก็ยึดทั้งแปลง
1: ครับ
2: แต่พอยึดทั้งแปลงเนี่ยผมได้ชำระหนี้ทั้งแปลงไหมไม่ทอดตลาดขายทั้งแปลงผมก็ได้รับชำระหนี้เป็นหนี้เท่านั้นเงินส่วนอื่นก็คืนแต่มันก็จะมีผลกระทบนะครับบ้านเนี่ยอย่าลืมว่าเมื่อปลูกลงในที่บ้านถือเป็นส่วนควบของที่ดินถ้าไม่มีสัญญาพิเศษนะสัญญาพิเศษเช่นสัญญาเช่าต่างตอบแทนที่เขาว่าเนี่ยที่เราร
1: ู้
2: กันน่ะสร้างปีค่อยจะคืนมาเป็นเจ้าของที่ดินเดิมอะไรทำนองเนี่ยเนาะแต่ทุกวันนี้ไม่มีละตัวนั้นอันที่สองเนี่ยถ้าให้ผมแนะ

0: มันหนึ่งก็คือไปแบ่งแยกแล้วก็โอนเป็นส่วนๆไปเลยแล้วทีเนี้ยก็แต่ละส่วนเนี่ยก็มาจดทะเบียนเป็นจำนองที่ดินกับคุณเนี่ยคุณจะไม่ไปจดที่สำนักงานที่ดินก็ได
1: ้
0: นะคุณจะจดคุณจะว่ากันเองก็ได้จำนองให้ผ่อนเท่านี้เท่านี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าอยากมายึดผลดีก็คือไม่กระทบสิทธิ์ของคนอื่นกระทบสิทธิ์ของคุณเองนะ
2: ครับ
0: เพราะคุณจะไม่ใช่เจ้าหนี้ปุริมสิทธิ
1: ์ครับ
0: ถ้าคุณไปจดจำนองแต่ละแปลงแต่ละแปลงเนี่ยแล้วผ่อนนะเจ้าหนี้รายอื่นมายึดไปเนี่ยจะเป็นหนี้กันยังไงก็ตามเวลาชำระหนี้ต้องชำระหนี้คุณก่อนเพราะเป็นคุณเป็นเจ้าหนี้จำนองภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเจ้าหนี้ปุริมสิทธิ
1: ์ครับ
0: นะประมาณนี
1: ้แบ่งดีกว่า
0: แบ่งดีกว่าแต่ต้องตกลงกับ2คนที่ไม่มีบ้านให้ได้จะทดแทนเขายังไงนะเวลาคุณหารเนี่ยนะสมมุติว่าที่ดินแปลงเนี้ยอ้าวมี20ไร่เหรอ
1: ครับ
0: มี8ไร่นี่แหละอ้าวคนละไร่ละไร่แต่ทีนี้กลายเป็นว่าคนละไร่ละไร่ไม่มีแล้วตอนเนี้ยมันจะอยู่ในบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังนะเนี่ยไอ้2คนนั้นน่ะจะทดแทนเขายังไงถ้าทดแทนเป็นเงิน
2: ครับ
0: นะถ้าทดแทนเป็นเงินอ้าวอย่างสมมติว่าวันนี้คุณรับจำนองมาเนี่ยจ่ายหรือเขามาร่วมในการที่จะได้รับสมมติว่าส่วนของเขาเนี่ยอ้าวสมมติว่าไล่1ล้าน1เนี่ยในส่วนของเขาเนี่ยคุณก็ต้องมีเงิน2ล้านไปให้สวากันประมาณนี
2: ้
0: นะ
2: อย่างนี้ครับที่มันทั้งหมดมันแค่ประมาณ500ตารางวาเองครับ8คนหารก็คนละประมาณแค่60ทั้ง60ตารางวา
0: เนี่ย
2: น
0: ั่
2: นเองครับไม่เยอะ
0: แต่อีก2คนเขาไม่ได้นะ60ตารางวาเนี่ย
2: ยังไงนะครับ
0: แต่2คนเนี่ยใน8คน2คนเขาไม่ได
2: ้ทำไมไม่ได้อ่ะมันต้องหาร8นี
0: ่
2: คร
0: ับ ก็มันหาร8ตอนนี้ถ้าหาร8เป็นที่ดินเนี่ยเขาจะเข้าไปตรงไหนอ่ะเพราะบ้านมันปลูก60วา60วา6หลังอ่ะ
2: 6หลังก็3แค่3งานกว่า360นะครับเหลืออีก120นะครับ
0: อ๋อไอ้นั่นอ่ะก็ให้เขาได้ส่วนนั้น
2: ใช่คร
0: ับ โอเคอย่างนั้นเข้าใจแล้วเน
2: า
0: ะ
2: มันเป็นที่ว่างแล้วแล้วก็แยกไปแล้วพวกแต่คนก็จะปลูกบ้านในที่ที่ว่าที่คุยกันคร่าวๆว่าของเธอหลังนี้นะคือหลังนี้นี่อันนี้ก็ว่างไว้ของ
1: คนนี้คือไงคือข้อเท็จจริงคุณไม่ได้ยากถ้าคุณตกลงว่าแบ่งกันตามความปลูกบ้านใส่แล้วจะอยู่อย่างเงี้ยแนะนำเลยไปแบ่งแยกครับผม
0: คือตอนนี้คุณไปแบ่งแยกเนี่ยมันก็จะเป็นการว่าที่ดินแต่ละหลังนี่มีสิ่งปลูกสร้างส่วนคุณจะไปตกลงกันว่าสิ่งสุขปลูกสร้างเป็นของใครอ
1: ่
0: ะนะคุณค่อยไปชำระราคากัน
1: ถูก
2: อ๋อคือประเด็นที่โทรมาคือกลัวว่าถ้าเกิดอีกคนหนึ่งยังไม่แยกใช่ไหมเป็นหนี้แล้วก็แสดงว่าต้องยึดไปทั้งหมด
0: ก็โอเคเจอแน่นอนเจอในสิ่งเดี๋ยวค
2: ือ
0: เจอในสิ่งที่คุณกังวล
2: อ
0: ่ะถ้าไม่แบ่งแยกก็โดนยึดทั้งแปลงโดนยึดทั้งแปลงส่วนเวลาเขายึดไปแล้วเนี่ยพวกคุณต้องไปชำระหนี้กับเขาไหมไม่เวลายึดไปแล้วเนี่ยเวลาไปบังคับคดีมันก็บังคับคดีได้เฉพาะส่วนแต่การที่เขาจะขายส่วนใดส่วนหนึ่งนี่มันยุ่งยากเขาก็เลยขายทั้งแปลงแล้วเอาเงินมาแบ่งพวกคุณถามว่าคุ้มไห
1: ม
0: ตรงนี
2: ้
0: คือบางทีพี่น้องอยู่บ้านดีๆ อยู่ๆน้องคนหนึ่งไปเป็นหนี้มาเขายึดบ้านไปทั้งหลังเลยบ้าน3หลังที่ปลูกในที่ดินแปลงเดียวกันยึดไปหมดเลย อย่างเนี้ยถามว่าเขาจะยึดเฉพาะบ้านของน้องคนนั้นกับที่ดินตรงนั้นได้ไหมไม่ได้
1: เ
0: พราะมันเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน
2: แปลงเดียวกัน
1: เวลาจะหมด
2: ขอบคุณครับ
1: วิธีแก้ไปแบ่งแยกถ้าเขาไม่มีตังคุณก็สร้างบ้านให้เขาแสดงว่าคุณมีตังคุณก็ออกตังค่าแบ่งแยกแล้วก็ให้เขาเป็นหนี้คุณมันจะได้เป็นแปลงนะ
0: เวลาเจ้าหนี้ข้างนอกมายึดจะได้ยึดเป็นหลังๆ
1: ใช่อย่าให้มันไปผ่านคนอื่นอ่ะขอบพระคุณนะคุณเอ
2: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับวันนี้เวลาหมดนะครับใครยังไม่ได้เอกสารลักทรัพย์อย่าลืมพิมพ์ข้อความเข้ามาลักทรัพย์ก็ได้155ก็ได้ขอกฎหมายก็ได้เดี๋ยวจะส่งให้นะครับเอาไปอ่านไปศึกษากันวันนี้ขอบพระคุณทนายความของเราครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนขอบพระคุณพี่นิวัฒน์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: อย่าลืมนะมีปัญหาติดต่อที่รายการสายด่วนติดต่อได้ทั้ง

0: หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ระบบ LINE นะครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
3: เข้ม
4: จะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อ
5: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมือง
6: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
7: ครบทุกความเคลื่อนไหว
8: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้บริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้
9: ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
10: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
7: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
11: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูทางจิตใจ
12: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
7: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
13: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
14: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
13: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่โยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
15: กินด้วยกันก่อน
13: ตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
16: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: Corruption Hunter สู้หยุดโกง 8:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าร
7: ัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความ
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา19 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: เผา5 ไร่ไหม้เป็น20-30 ไร่
11: ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินข้าวนี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
12: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
13: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไป
14: เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
15: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ
16: จากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
17: แซ่บอร่อย
18: เดือนกันยายนระดับน้ำ3.70 เมตร
19: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
16: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
0: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
2: ประธานคณะกรรมการกิจการสภาเยี่ยมอดีตส.ส.ชวรินทร์รัฐศักดิ์สิริหลังเลิกเล่นการเมืองพบปัญหากองทุนอดีตสมาชิกรัฐสภาชะลอจ่ายเบี้ยยังชีพเล็งหารือประธานรัฐสภาแก้ไขเผยส.ส.ปัจจุบันหลายคน

พร้อมจ่ายเงินสมทบดูแลอดีตผู้แทนเหมือนเดิมนางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีพรรคกล้าธรรมในฐานะพาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมร้อยตำรวจโทชวรินทร์ลัทศักดิ์สิริอดีตส.ส.หลายสมัยที่จังหวัดราชบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและปรับปรุงการดำเนินกิจการของสภาตลอดจนสวัสดิการของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัจจุบันร้อยตำรวจโทชวรินทร์อายุ82ปีและมีโรคประจำตัวตำแหน่งสุดท้ายทางการเมืองเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคเพื่อไทยขณะนี้มีรายได้มาจากเงินบำนาญของข้าราชการตำรวจและจากเบี้ยยังชีพกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาซึ่งเนื่องจากอยู่ระหว่างการของบประมาณสมทบเพราะปัจจุบันกองทุนประสบปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่ายนางบุญยิ่งเปิดเผยตำรวจโทชวรินทร์พบว่าท่านไม่สะดวกพูดนานๆเพราะด้วยอาการที่ป่วยอยู่อย่างไรก็ตามขณะนี้ท่านชวรินทร์ประสบปัญหาด้านโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีหนังสือจากสภาว่ากองทุนอยู่ในช่วงชะลอจ่ายเบี้ยจึงหมายความว่าอดีตส.ส.ได้รับผลกระทบประธานคณะกรรมการกิจการสภาเปิดเผยอีกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีส.ส.สอบไม่ผ่านหลายคนไม่ได้เป็นผู้แทนต่อเพราะวิถีการเมืองที่มีการแข่งขันยากยิ่งขึ้นทางการเมืองจะหันไปประกอบอาชีพอื่นก็ลำบากไม่ค่อยมีครั้งได้งานแต่ก็ทำได้ไม่นานดังนั้นตนจึงอยากให้สังคมและปรางดูแลบุคคลเหล่านี้ที่ครั้งหนึ่งเคยอาสารับใช้ประชาชนและในห่วงการทำหน้าที่กับปฏิบัติงานอย่างทุ่มเททั้งนี้ตนจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปหารือกับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและสำนักงบประมาณว่าจะร่วมมือกันทำสิ่งใดเพื่อคนกลุ่มเล็กนี้ได้บ้างและจากการสอบถามเพื่อนสมาชิกหลายคนยังคงพร้อมที่จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเหมือนเดิมที่เคยทำเป็นประจำเพื่อที่จะได้เป็นการดูแลอดีตสมาชิกรัฐสภารัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมงบกลางสนับสนุนงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคังเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคังดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดเพื่อให้การตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่ที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารรองโฆษกรัฐบาลระบุว่าก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรไปแล้ว7ด้านได้แก่การเร่งล่าและกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนปลานำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักและปลาปนสั่งเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปแหล่งน้ำใหม่ผนึกกำลังชวนร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบแท็กกิ้งมาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสวนารัฐสภารายการที่จะพาไปติดตามรับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภาค่ะปัญหาหนึ่งของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยก็พบว่ายังไม่สามารถที่จะผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะอีกทั้งตลาดแรงงานค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดโครงการสัมมนาตันอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้เป็นเวทีในการนำเสนอผลการศึกษาในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยรายการเสวนารัฐสภาในวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปรับชมการนำเสนอผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้สมรรถนะและคุณธรรมตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานค่ะซึ่งจะพบปัญหาและจะต้องมีประเด็นในการพัฒนาอย่างไรจุดไหนบ้างนั้นเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: ทราบว่าทางกรรมธิการนะครับเพราะฉะนั้นผลการศึกษาเป็นอย่างไรเราจะได้เปิดเผยสู่พื้นที่สาธารณะจะได้นำไปขยับหรือว่าปรับนะครับในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับก็ต้องฝากท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ในแวดวงการศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับเบื้องต้นครับอาจารย์สาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เปิดนะตรงนี้เลยครับเชิญครับ
2: เป็นชิ้นแรกที่เราต้องการจะผ่าทางตันนำว่าทำอย่างไรผลผลิตจากมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาจะเข้าสู่ตลาดแรงงานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้สถานการณ์ที่มันมีความพลิกผันและหลายเรื่องที่พลิกโฉม AI ที่กำลังคืบคลานเข้ามาถ้าเราไม่ปรับทางตันนี้ก็จะนำไปสู่การล่มสลายของสถาบันอุดมศึกษาเหมือนในต่างครับด้วยเหตุนี้นะครับคณะอนุกรรมาธิการเราได้หยิบเพนพอยต์นี้นะครับนำมาศึกษาซึ่งเราได้ใช้เวลานะครับในช่วงของการศึกษาเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2500นะครับ2017ถึงประมาณช่วงเมษายน2568เรามีการประชุมกันอยู่25ครั้งเราได้สำรวจข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มานี้จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ประเทศไทยได้ทั้งมุมมองฝั่งที่เป็นซัพพลายไซด์นะครับก็คือผู้ผลิตบัณฑิตและในส่วนของดีมานด์ไซด์ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตนะครับข้องและมุมมองของน้องๆ นิสิตนักศึกษาเองนะครับประเด็นเอาไว้มี4เรื่องนะครับซึ่ง4เรื่องนี้เป็นธงของการศึกษาในเปเปอร์นี้นะครับประเด็นแรกเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์นี้ปัญหาภาวะการขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับ

0: ความต้องการของในประเทศตกงานเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่สถานประกอบการก็บอกเขาขาดแคลนแรงงานฟังดูก็งงนะครับตอนแรกแต่นัยยะก็คืออะไรครับสิ่งที่เรามีเขาบอกว่าสมรรถนะไม่พอกับความคาดหวังเขาต้องการบัณฑิตพร้อมใช้บัณฑิตที่สามารถขับเคลื่อนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการได้เลยนี่แหละครับเรียกว่าสกิลมิสแมทอันนี้คือประเด็นที่เรากำลังหาคำตอบในวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองเราก็ไปเจาะในรายละเอียดว่าแล้วท่านต้องการแบบไหนเรารวมเรียกว่าคุณลักษณะซึ่งหมายถึงนะครับความรู้ประมาณไหนล่ะในส่วนที่เป็นฮาร์ดสกิลซอฟต์สกิลในส่วนนี้ท่านต้องการดีมานด์ไซด์และซัพพลายไซด์เพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลในวัตถุประสงค์สองข้อแรกมาพัฒนาเป็นแนวทางและมาตรการบัดนี้เราได้แนวทางและมาตรการมาแล้วครับและเราก็ได้เสนอไปยังคณะกรรมาธิการเสนอต่อไปยังวุฒิสภาหน่วยงานที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการผ่าทางตันนี้นะครับซึ่งประเด็นที่อยากจะนำเสนอประเด็นแรกนะครับก็คือในเรื่องของสภาพปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับอย่างที่ท่านประธานกำมลบอกไว้ในช่วงแรกว่าเรามีการผลิตบัณฑิตเยอะนะครับเราอาจจะดีใจว่าเรามีบัณฑิตเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ปริญญาไม่ใช่ใบเบิกทางอีกแล้วนะครับแล้วปริญญาที่จบมาเนี่ย2ใน3เป็นสายสังคมครับแปลว่าอะไรครับเราเห็นบัณฑิตจบมา3คนเนี่ย2คนจะเป็นในกลุ่มของมนุษย์สังคมอ้าวแล้วยังไงล่ะมนุษย์สังคมไม่ดีเหรอก็ดีแต่ตลาดแรงงานเขาอยากได้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
1: วิทยาศาสตร์ใช่มั้ยครับอาจารย
0: ์เขาอยากได้วิทยาศาสตร์เนี่ยในสัดส่วนที่ 67% เนี่ยเขาอยากได้วิทยาศาสตร์3ต่อ1อ่ะมันกลับกันนะคุณต้น
1: สูงมาก
0: คือ
1: ก็ตามเทรนด์โลกนะอาจารย์
0: เราผลิตสายมนุษย์สังคมได้เยอะนะครับแต่ตลาดแรงงานเขาต้องการสายวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในกลุ่มสเต็มกลุ่มสเต็มคือวิทยาวิศวะวิทยาศาสตร์เนี่ยยังมีทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับมิสแมทตรงเนี้ยน่ากังวลมากครับแล้วมันเกิดปัญหาหนึ่งครับที่นอกจากเรามีปัญหาเรื่องของเยาวชนกลุ่มนีดกลุ่มนีดคืออะไรครับ not in education employment or training กลุ่มนี้น่ากลัวนะครับคุณต้นครับILO International Labor Organization ซึ่งเป็นหน่วยงานชำนาญการของ UN บอกว่าถ้ามีแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันฉุดรั้งเศรษฐกิจแทนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานแทนที่จะเป็นเอนจินคนรุ่นใหม่ไฟแรงกลายเป็นไม่มีงานทำ
1: ตกงานซะงั้น
0: เอ้าแต่มีการศึกษานะมีวุฒิการศึกษานะแต่ถ้าจบมาแล้วไม่ทำงานได้เรียนต่อคุณก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันแสดงว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มนี้แม้คุณจะมีปริญญาอีเวนว่าคุณเกิดนิยมโซวอดถ้าคุณไม่มีงานทำแล้วคุณไม่พัฒนาตัวเองต่อยอดคุณอยู่ในกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมีทั้งได้งานเมื่อไหร่ฉันจะได้งานสมัครกับอีกกลุ่มหนึ่งน่ากลัว
1: คือกลุ่ม
0: inactive need
1: โอ้โหหนักนะอาจารย
0: ์ inactive need คืออะไรครับส่วนหนึ่งเขา available need มาก่อนครับอยากได้งานแต่รอ งานไม่มาสักทีได้งานเลยคุณต้นนานเข้านานเข้าครับก็ไม่ครอบครัวดูแลหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์คนเขาก็มองเอ้าก็เป็นฟรีแลนซ์ก็ไม่ใช่นี้ดิเป็นฟรีแลนซ์ช่วงอยากจะหาเงิน
1: แค่บางช่วง
0: จ็อบเล็ก
1: ๆช่วงครั้งช่วงคราว
0: กลับเข้าไป ก็ไม่ทำงานเหมือนเดิมว่าถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างมีนัยยะสำคัญนี่นะครับอันตรายเป็นสัญญาณอันตรายเลยดังนั้นมหาวิทยาลัยในฐานะที่ผลิตบัณฑิตแล้วสิ่งที่น่าตกใจครับคุณต้นครับคนที่ตกงานเนี่ยกลายเป็นบัณฑิตมากกว่าปวส.ปวส.สัดส่วนตกงานน้อยกว่า
1: อันนั้นเขามีความเป็นวิชาชีพนะเขาจะมีสกิลบางอย่างที่เขาเจาะลงไป
0: แล้วสิ่งที่น่ากังวลครับ
1: ค
0: ือว่าแนวโน้มมันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีการผ่าทางตันเรื่องนี้นะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราจะต้องมาแก้ปัญหากลุ่มนี้เหล่านี้นะครับจะมาก

0: ขึ้นเรื่อยๆแล้วจาก available active need นะครับแล้วยังไงต่อล่ะเราก็มองว่าเอ๊ะความไม่สมดุลกันตรงเนี้ยเราจะทำยังไงเราจะมีมาตรการยังไงจริงอยู่ว่าเด็กเขาจะเลือกเรียนอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเขาอยากเลือกเรียนในสายไหนแต่เขาจะทราบไหมครับว่าสายที่เขาเลือกเรียนนั้นเนี่ยตลาดแรงงานรองรับอยู่แค่ไหนดังนั้นเนี่ยถ้าเขานะครับเลือกในสิ่งที่พร้อมรับความเสี่ยงไหมว่าตลาดแรงงานเนี่ยนะครับเรียกว่าอะไรครับ3ใน4เนี่ยเขามาทางกลุ่มสเต็มแน่นอนคุณมนุษย์สังคมถ้าคุณไม่เจ๋งจริงถ้าคุณไม่โดนใจจริงๆนะคุณเหนื่อยเลยนะครับและตลาดแรงงานในอนาคตเนี่ยนะครับความคาดหวังก็จะสูงขึ้นไปเนื่องด้วยว่าอะไรครับเราต้องการขับเคลื่อนประเทศแล้วทุกสถานประกอบการต้องการคนพร้อมใช้คนพร้อมใช้คือ hard skill ก็ต้องมี soft skill ก็ต้องได้หรือในส่วนที่ World Economic Forum เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในทักษะ human center skill กลุ่มเนี้ยนะครับจะต้องครบเครื่องเลยเรื่องของอะไรครับการควบคุมอารมณ์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์การทำงานกับผู้อื่นภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมเวิร์ครวมทั้งในส่วนที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องการหมดเลยครับดังนั้นถ้าคุณไม่พร้อมใช้จริงๆเนี่ยคุณอยู่ยากนะครับทีนี้เราก็ไปถามความคาดหวังวัตถุประสงค์ข้อที่สองเนี่ยเมื่อเราเห็นสภาพในข้อแรกเราไปถามความคาดหวังนายจ้างก็บอกทำนองดังว่าส่วนภาครัฐนะครับเขาก็พยายามอยู่นะครับว่าถ้าคนที่มาทำงานกับเขาเนี่ยเราถามกพ.กพ.เขาก็บอกว่าเขาก็มีมาตรฐานในการที่จะทำไมครับสู่ภาครัฐเนี่ยก็ต้องได้มาตรฐานตามเลยครับตามสิ่งที่เขาได้วิเคราะห์ออกมานะครับตัวสถาบันรวมศึกษาก็บอกว่าฉันก็พยายามทำอยู่บทล็อกมีหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์มีเรื่องของ CV นะครับแล้วก็มีเรื่องที่นะครับเราได้ทำการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยจะมีพูดถึงเรื่องของ CV ด้วยนะครับรวมทั้งนะครับพยายามยกระดับสู่ความเป็นสากลมีเรื่อง re-inventing อะไรเข้ามาไปถามนิสิตนักศึกษาเขาก็บอกว่าเขาก็อยากได้งานทำเขาก็อยากเป็นความมั่นคงในหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเห็นช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยงานไหนที่ว่านะครับดูเป็นเอกชนเงินเดือนสูงพอมีโควิดมาไม่มั่นคงแล้วนะครับมันก็จะอยากมาได้งานที่มีความมั่นคงประกอบกับอะไรครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังมีเรื่องของอัตราการเกิดที่น้อยลงสังคมผู้สูงอายุที่จะเข้ามาที่มาคือยังไงครับเราก็บอกว่าอ้าวแล้วเราจะแก้กันอย่างไรล่ะในเมื่อมันเป็นเยี่ยงนี้แล้วนะครับข้อมูลนะครับจะหลากหลายนะครับเราก็บอกว่าสิ่งที่มันจะเป็นแนวทางเรามีเพนพอยต์เราหารูทคอสมาแล้วเมื่อเราหารูทคอสมาแล้วเรากำลังที่จะหามาตรการเพื่อที่จะผ่าทางตันตรงนี้นะครับสิ่งที่เราได้เราจะทำอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งก็คือเราต้องปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน
1: ปฏิรูปหลักสูตรนี่เฉพาะในมหาวิทยาลัยเหรอครับ
0: เป็นคำถามที่ดีตอนแรกเราก็คิดว่าเอาเฉพาะมหาวิทยาลัยพอศึกษาเข้ามาจริงๆว่าสายเสียแล้วถ้าต้องปฏิรูปต้องแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรเดิมที่เคยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า supply push นะครับหรือทางผู้จัดการศึกษานะครับวิเคราะห์มายังไงก็ว่าตามนั้นไม่ได้แล้วต้องกลับทิศเป็น demand driven เป็นหลักสูตรที่เป็น demand driven หลักสูตรที่เอาความต้องการของผู้ใช้ผลผลิตเรามาเป็นตัวตั้งตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เรียกว่า outcome based education การจัดการศึกษาไม่ใช่อยากจะจัดอะไรก็จัดอีกแล้วแต่คุณจะต้องไปถามปลายน้ำแล้วเอาเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่อะไรครับออกแบบหลักสูตรแล้วสอนไปด้วยกัน
1: นิดนึงครับอาจารย์หลายคนจะบอกว่าเวลาเราจัดหลักสูตรก่อนที่จะเข้ารั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแต่ข้อเสนออาจารย์เมื่อสักครู่คือบอกว่าต้องถามปลายมันไม่ได้มีแค่ส่วน2ส่วนแล้วมันจะต้องมีส่วนที่3ส่วนที่4เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: 3เนี่ยนะครับที่เป็นปลายน้ำนี่สำคัญนะครับถ้าไม่ตอบโจทย์เขาก็ไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อขึ้นมาเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วจบมาไม่มีงานทำนะครับประเด็นเรื่องของการที่จะต้องดีมานด์ดิฟเวนแล้วต้องเป็น competency base เท่านั้นไอ้ประเภทที่ว่าเรียน GPAC สูง

0: เกียรตินิยมแต่ impact ในการที่จะพร้อมใช้ในการทำงานไม่มีเนี่ยตกงานนะครับตกงานดังนั้นหลักสูตรที่จะช่วยก็คือหลักสูตรที่ทำให้เขาทำเป็นหลักสูตรที่ทำเป็นเนี่ยในทางวิชาการเรามีเรื่องของ competency based คือหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นความสามารถให้ทำได้นะครับแล้วจะทำยังไงข้อที่2ก็บอกว่าก็ต้องพัฒนานะครับพัฒนาผู้สอนนะครับเพื่อที่จะรองรับการจัดการเรียนการสอนในแนวสมรรถนะรวมถึงเสริมสร้างที่เป็น soft skill ไม่ใช่แค่เรื่องของ hard skill อย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะต้องใส่เข้าไปไม่เฉยนะครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแม้โลกจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่คุณธรรมจริยธรรมกลายเป็นสิ่งที่มีค่าน่าจำแนกมากเลยนะครับของคุณภาพคนในโลกอนาคตเก่งแล้วโกงเขาก็ไม่เอา
1: เก่งแล้วต้องดีด้วย
0: เก่งแล้วต้องดีด้วยรีสกิลอัพสกิลไปด้วยกัน
1: ก็พัฒนาไปได
0: ้ถ้าไมเซ็ตต้องดีคุณธรรมต้องได้นะครับอันที่3คือการเรียนรู้จะต้องเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นของจริงจะมาแลบแห้งอย่างเดียวไม่ได้ละแล้วการเรียนรู้อย่าคิดว่าอะไรครับเราจะการันตีว่าจะรู้หมดทุกอย่างแล้วก็เซอร์ติฟายด้วยปริญญาไม่พอครับต้องให้เขาไปรีสกิลอัพสกิลแล้วต้องให้เขาได้เครื่องมือในการที่เขาจะเป็นไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์สุดท้ายเนี่ยเราต้องมีเทคโนโลยีดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาสู่ระบบให้เข้ามาสู่องค์คาพยพนี้ส่วนหนึ่งก็สร้างแต่อีกส่วนหนึ่งช็อตคัตเราก็ต้องเอาบุคคลที่เรียกว่าอะไรครับเป็นบุคคลที่เป็นคีย์แมนอะไรต่างๆเข้ามาสุดท้ายเนี่ยเราก็เสนอมาเป็นมิตินะครับที่เป็น policy recommendation 7ข้อแต่ละข้อผมก็พูดไวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์เชษฐากับท่านอาจารย์ปมทองท่านจะอภิปรายขยายความเรื่องของการกำหนดทิศทางการจัดสรรทรัพยากรถ้าเราต้องการ convince ให้มาทาง STEM เยอะๆเพราะตลาดแรงงานเปิดกว้างทางนั้นกลไกยังไงที่จะจูงใจเรื่องของการทำ CV สถานประกอบการที่จะช่วยเป็นไปตามแนวทางที่เราบอกว่าทำยังไงมาตรการจูงใจที่มีอยู่แล้วต้องออนท็อปไปด้วยอะไรนะครับตอนนี้เราก็มีหลากหลายมาตรการที่เราคิดขึ้นมานะครับกลไกทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการจูงใจทางภาษีหรือนะครับในส่วนที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการพาผู้เรียนนี่นะครับออกไปรับประสบการณ์ตรงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะต้องต่อท่อตอนนี้มีอีกชุดนึงนะครับของท่านสุภาชัยเนี่ยทำหลักสูตรเชื่อมท่อตั้งแต่อะไรครับขั้นพื้นฐานมาสู่อุดมศึกษาเราจะแบบไร้รอยต่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคือสิ่งที่เราจะวางธีมให้เป็น OBE นะครับ Outcome Based Education ภายใต้หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะนะคุณธรรมการสอนอย่าคิดว่าสอนแค่ให้ความรู้แต่การสอนต้องบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะชีวิตมีคุณธรรมมีจริยธรรมเป็น active citizen นะครับแล้วในเรื่องของมิติที่6นะครับเรื่องของการเป็น lifelong learning สายทางของการเรียนรู้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น lifelong learning เพื่อจะทำให้ผู้เรียนนั้นเขาเป็น lifelong learner แล้วก็มีการ upskill reskill อยู่ตลอดเวลา CV เป็นเครื่องมือสำคัญแล้วเป็นเครื่องมือที่จะเป็นกลไกเชิงระบบที่สอนของมหาวิทยาลัยเป็นดังว่าได้แต่วันนี้เนี่ย CV เนี่ยยังไม่ได้เป็นไฟบังคับนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรามีการยกระดับซีนและเกิดความร่วมมืออย่างเขาเรียกว่ากลมกลืนแล้วก็จัดกันในลักษณะที่สอดคล้องตามปรัชญาของ CV เลยอันนี้ก็จะเป็นมิติสุดท้ายนะครับคือการเข้าถึงเทคโนโลยีการทลายข้อจำกัดทรัพยากรแล้วดึงเอ็กซ์เพิร์ทระดับโลกเข้ามาเพื่อคัตไลท์แล้วสร้างในสิ่งที่จะมีควิกวินนะชุดนี้นะครับก็มีท่านอมรศักดิ์นะครับเป็นประธานคณะทำงานและนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านกรรมาธิการและหลายท่านนะครับนักวิชาการหลายท่านนะครับก็ขอให้เครดิตกับทุกท่านตามรายชื่อที่ปรากฏนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณอาจารย์สดายุครับ
2: นี่แค่สั้นๆย่อๆนะครับทุกท่านเพราะว่าด้วยเวลาจำกัดแต่รายละเอียดดีเทลเนี่ยเยอะมากไปที่อาจารย์ปมทองครับอาจารย์ครับคือเราจะเห็นว่าที่อาจารย์สดายุเสนอมาเนี่ยมันจะไปคาดหวังหรือว่าไปให้โจทย์กับหนึ่งไม่ได้อย่างเช่นมหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้จะเป็นผู้สอนก็ไม่ได้ผู้เรียนก็สำคัญก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

0: ก็สำคัญหลักสูตรก็สำคัญรัฐบาลก็สำคัญทุกอย่างสำคัญหมดเลยครับอาจารย์ต้องขยับพร้อมกันไหมหรือเราจะไปทีละสเต็ปยังไงอาจจะมองจากรายงานการศึกษาฉบับนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์
1: ครับก็อันดับแรกเห็นท่านอาจารย์สรายุมานำเสนอผลงานตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ได้นำเสนอเนี่ยก็จริงๆครบถ้วนนะครับผมอาจจะถือโอกาสเหมือนอธิบายบางข้อแล้วก็แสดงความคิดเห็นในบางข้ออันดับแรกต้องอาจจะเรียนซึ่งน่าจะทุกท่านในที่นี้น่าจะคิดตรงกันคืออุดมศึกษาเนี่ยเราอยู่กลางน้ำแต่ต้อง everythingผมฟังตั้งแต่เช้ามาก็ทุกอย่างก็มาลงอยู่ที่อุดมศึกษาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุดมศึกษาเราเป็นกลางน้ำก็อันนี้เป็นแนวคิดผมนะครับต้นน้ำจริงนะครับคือต้นน้ำหลายอันอย่างที่ท่านบอกว่าตอนนี้เด็กเรียน70ประมาณ 70% เป็นสังคมมนุษย์หลักสูตรวิทย์ STEM ดีๆเรามีนะครับจบมันยากเด็กก็ไม่เรียนถ้าผู้ทีแคสด้วยSTEM เนี่ยนะฮะเป็นอันดับที่5เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีหลักสูตรนะครับผมเข้าใจว่าหลายๆแห่งมีหลักสูตรอย่างวันก่อนเราชวนอยากจะมาขอปิดหลักสูตรฟู้ดไซน์ท่านบอกปิดไม่ได้บอกว่ามันมีคนต้องการอยู่แต่ปรากฏว่าเขามหาวิทยาลัยบอกว่าเปิดแล้วไม่มีเด็กเรียนแล้วสุดท้ายกลายเป็นมหาลัยดิ้นรนไปเปิดหลักสูตรที่เด็กเรียนซึ่งมันอาจจะเป็นหลักสูตรสังคมมนุษย์ที่แบบไม่ยากนักอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเรากำลังเจอกับเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะแบบพูดว่าจบแล้วอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเลยข้ามเลยเพราะเดี๋ยวนี้บางคนมันรวยเร็วมากใช่ไหมฮะมันเห็นช่องทางแป๊บเดียวอายุต้นๆก็รวยแล้วคือเขาก็อาจจะเหมือนคิดว่าเขาอยากจะไปเส้นทางนั้นซึ่งมันก็เป็นไปได้แต่มันไม่ได้เป็นได้ทุกคนแล้วก็ถ้าไม่ได้วางดีๆเนี่ยแล้วอยู่ไม่ได้เป็นได้แบบ 1% 2% นั้นอ่ะอยู่ก็จะดีเลยเพราะฉะนั้นจริงมันต้องคิดเรื่องนี้ถามว่าคิดเรื่องนี้มันต้องอยากจะบอกว่าอันดับแรกเราเป็นกลางน้ำต้นน้ำเนี่ยคือเด็กก่อนที่จะมาถึงเรานะครับได้ถูกพัฒนามาอย่างไรรวมถึงแนวความคิดที่อยากจะมาเลือกเรียนสาขาอะไรที่มีงานหรือไม่อะไรเงี้ยครับ
0: ผมมองไปประเด็นมีสไลด์หนึ่งเมื่อสักครู่คือจุดเชื่อมท่อฮะต่อท่อที่อาจารย์สำคัญเหมือนกันถ้าจะเชื่อมต้นน้ำมากลางน้ำไปสู่ปลายน้ำได้
1: อีกการหนึ่งที่ผมบอกว่ากลางน้ำก็คือระหว่างอุดมศึกษากับตลาดอันนี้ก็เหมือนกันอีกคือเราเองอยู่กลางน้ำเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าเราออกหลักสูตรเนี่ยอันนี้ผมก็เห็นใจนะครับผมอยู่มหาลัยมาก่อนถ้าเราออกหลักสูตรที่ตลาดมากๆเนี่ย1บางทีไม่มีเด็กเรียน2โทษนะครับเอาจริงหรือเปล่าบางทีเราจบเราเปิดหลักสูตรให้จบแล้วอุตสาหกรรมหรือนั่นตามมาไม่ทัน
0: คือเทรนด์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับกลายเป็นยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็ไม่ได้โทษกันนะครับแต่หมายความว่าถึงบอกว่าทางตันเนี่ยมันที่มันตันเนี่ยเพราะมันอินโวลหลายด้านมากเหมือนอย่างที่ท่านว่ามันไม่ใช่แก้จุดเดียวแล้วจบมันต้องแก้ทั้งกระบวนการเราเองถามว่าเราสามารถปรับได้ระดับหนึ่งแต่จะปรับให้ตรงกับให้คนให้ภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นผมจะเรียนหลักๆ ก็คือเราอุดมศึกษานี่อยู่กลางน้ำและการที่จะพาทางตันช่วยกันแก้นะครับผมอาจจะผมเขียนคีย์เวิร์ดขึ้นมาอันดับแรกก็คือเรื่องเตรียมก็คือเตรียมต้นน้ำหน่อยซึ่งจริงๆตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านรัฐมนตรีอวท่านเป็นรองนายกและท่านดูผมว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่โอกาสได้เชื่อมโยงกัน

0: รียมเด็กให้พร้อมสองคือเรามีหลักสูตรที่รออยู่รอเด็กมาเรียนแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าเด็กเลือกเราไม่ใช่เราไปเลือกเด็กนะครับเด็กเลือกสี่อันดับเด็กเลือกเรานะครับไม่ใช่เราไปเลือกเด็กเพราะฉะนั้นเด็กจะเลือกเราเนี่ยเราต้องไปช่วยแนะนำเขาแนะแนวเขาให้เขารู้ว่าเฮ้ยเธออันเนี้ยยังไงเรียนอันนี้ไว้ก่อนมันมีงานจบไปมันมีความสำคัญต่อประเทศอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยแล้วก็ต่อมาก็คือการเลือกอันนี้ยังอยู่ต้นน้ำนะครับและแนะถึงการเลือกด้วยนะครับทำนองเดียวกันเข้ามาอยู่กลางน้ำมหาอุดมศึกษาเนี่ยเราดีแล้วตรงกับตลาดที่ต้องการนะครับอันเนี้ยก็คือ demand driven แล้วก็ OBE บวกทักษะสมรรถนะต่างๆทำนองในการพอเด็กเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยเราต้องร่วมสร้างนะครับสร้างคนสร้างกำลังคนร่วมสร้างก็คืออุดมศึกษาเราจะทำคนเดียวไม่ได้แล้วเราก็จะทำแบบหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ก็คือต้องมาเวิร์กกับเอกชนในการที่จะพัฒนาคือบางคนบอกว่าอุตสาหกรรมอาจารย์แล้วอ่ะมันไม่พร้อมมันทำงานไม่ได้จริงๆเมื่อก่อนผมสมัยผมนะก็ปกตินะครับเราจบเราก็เรียนวิศวะมาทั้งแท่งนะเสร็จแล้วไอ้สกิลการทำงานเนี่ยถามว่าเราได้มาจากที่ไหนเราก็ต้องเข้าไปทำงานใช่ไหมฮะตอนนี้บอกว่าเด็กจบจากอาจารย์ทำงานไม่ได้เอ้าผมก็งงๆนะเมื่อก่อนมันก็คือต้องไปบ่มเพาะต่อที่อุตสาหกรรมที่บริษัทใช่ไหมครับตอนนี้เหมือนโทษเราว่าเราต้องผลิตเด็กแบบ
1: เลยได้เลยใช่ไหมคร
0: ับ แต่งปั๊บทำถูบ้านทำกับข้าวปาปูเตียงอะไรหาเงินให้สามีได้หมดเฮ้ยไม่ใช่แล้วคือมันต้องช่วยกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่ผมเข้าใจว่าใช่เรารอจนกระทั่งไปฝึกงานไปอะไรไม่ได้ถามว่าเพราะฉะนั้นทางออกคืออะไรก็ต้องมาร่วมกันทำนะฮะมาช่วยกันออกแบบหลักสูตรมาช่วยกันสอนมาช่วยกันพาเด็กไปบ่มเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็อาจจะรอบ
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์ปมทองครับอาจารย์เชษฐาครับคือนอกนะฮะจะเห็นว่าคือการเชื่อมท่อที่ทุกท่านนำเสนอแลกเปลี่ยนเนี่ยคือเห็นมาสักระยะหนึ่งแล้วคือจะเห็นว่าหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็พยายามที่จะไปในรั้วโรงเรียนก็มีการ MOU กัน X กันนะฮะแล้วก็เป็นหลักสูตร ก็พยายามที่จะเปิดทั้งตัวผู้เรียนให้ได้เลือกแล้วก็ดูเทรนด์ของตลาดแรงงานด้วยพอหลักสูตรว่าโรงเรียนเสร็จปุ๊บก็มาต่อที่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานอย่างที่อาจารย์ทุกท่านพูดแต่ที่ประเด็นมันถอนพูดเมื่อสักครู่ฮะคือมันมีความยากความง่ายยังไงทำไมทั้งที่เด็กรุ่นใหม่ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับนวัตกรรมจริงๆเขาชอบนะฮะแต่พอให้มาเรียนจริงๆบางคนไปเลือกสายมนุษย์สายสังคมมันดูย้อนกันอยู่นะครับอาจารย์เทรนกับตัวพฤติกรรมของผู้เรียนอาจารย์มองปรากฏการณ์ตรงนี้ยังไงแล้วปมตรงนี้ยังไงได้บ้างครับอาจารย์เชษฐา
2: ครับก่อนอื่นต้องเรียนท่านประธานนะครับทั้งสองประธานเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับก็ในความเป็นจริงครับว่าเราต้องยอมรับว่าวันนี้เจเนอเรชันเนี่ยมันมีความสำคัญถึงคำว่าความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันมากนักเพราะว่าเนื่องจากว่าบริบทสภาพของการกรูมมิ่งนะเล็กเข้ามาสู่ระบบการศึกษาเข้ามาสู่ระบบแรงงานเนี่ยประเทศมันยังไม่ได้เหมือนกับสังคมโลกอ่ะมันยังไม่ได้ก้าวไกล

0: จารย์ครับอันดับ5แต่กลับไปเลิกก็เลยเป็นทางลัดขนาดเมื่อก่อนนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านท่านพูดว่าจะเรียนตามระดับขั้นใช่ไหม1 2ม1 2 3 4 5 6ปริญญาตรีหรือบางทีอาจจะมีการสอบเทียบกระโดดจาก5ไปปตรีบ้างแต่ปัจจุบันนี้จะต้องมีสะพานเชื่อมอย่างหนึ่งครับคือว่าให้เรียนปริญญาตรี
1: เรียนควบเรียนควบ
0: เออถูกต้องเรียนควบนะ เพราะว่าเขาต้องการความเร็วอันนี้คือพลังของเจเนอเรชันมันเปลี่ยนไปนะครับทีนี้คำตอบที่สำคัญคือว่าเราคงไปหยุดเรื่องของทิศทางโลกมันหยุดยากนะแต่ว่าสิ่งที่ทางอนุกรรมธิการของท่านดร.มรศักดิ์นะครับกำลังใจมันแล้วเข้าใจมันแล้วเนี่ยจะสามารถอยู่กับมันได้อย่างไรแล้วหาจุดที่มันเป็นช่องโหว่เนี่ยมาเติมเต็มเพื่อให้เราไต่สักครู่นี้มากว่าถ้าอาจารย์บอกว่าทางอุดมศึกษาเป็นกลางท่อทางสพฐเนี่ยที่มีท่านผู้แทนมาเนี่ยเป็นต้นน้ำนะของเรากลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำคือทางผู้ประกอบการใช่ไหมครับทีนี้เราจะเชื่อกับผู้ประกอบการอย่างไรนะถ้าอาจารย์สดายุก็นำเสนอผลการพิจารณาว่าเราต้องมีสิ่งที่มันเป็นเครื่องมือให้ใกล้ชิดที่สุดเลยเสนอเรื่องของซีวีซึ่งก็ถูกต้องนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทางอนุกรรมการแล้วก็อยู่ภายใต้กรรมธิการการศึกษาของท่านประธานของเราเนี่ยนะครับว่าท่านกมลเนี่ยว่าทำอย่างไรให้เราหาจุดโหว่ให้เจอซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่ารายงานการศึกษาเนี่ยเป็นรายงานที่1ยังมีอีก3รายงานเป็น4รายงานเรากำลังปิดจุดโหว่นั้นโดยที่เราไม่ต้านโลกนะไม่ต้านกระแสโลกแต่จะก้าวทันโลกไปข้างหน้าครับ
1: อีกเรื่องนึงชวนทุกท่านคุยกันไปกันต่อเพราะว่าอาจารย์สดายุแล้วก็ท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านเนี่ยได้เริ่มแลกเปลี่ยนกันแล้วนะฮะแต่มีประเด็นคนเก่งใครๆก็อยากได้แต่เก่งและดีเนี่ยเราสร้างกันได้นะอาจารย
0: ์ครับใช่มันมีกรรมวิธีอยู
1: ่ต้องเป็นที่ผู้สอนหรือต้องเป็นที่ใครเพื่อได้ทั้งคนเก่งและคนดีครับอาจารย์เชษฐาท่านแรกก่อนเลย
0: คือจริงๆเรายุคนี้เราจะแบ่งแยกที่มันชัดเจนมากไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นบูรณาการหมดนะครับเป็นความร่วมมือ
1: ยุคหลอมรวม
0: อายุหลอมรวมหมดนะ ทุกอย่างต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยดีได้เนี่ยมันต้องมีเครื่องมืออย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์สดายุทธนำเสนอว่าเครื่องมือให้เก่งได้เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันเรียกร้องเราแบบนั้นเนาะเราก็เลยมีเรื่องของซีวีเข้ามาผมยกตัวอย่างสั้นๆแทรกนิดนึงครับหรืออย่างที่มหาวิทยาลัยของผมเนี่ยมอนาวมินทราธิราชเนี่ยจริงๆเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศนะที่อยู่ภายใต้กำกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมหาอะไรของทั้งอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้กระทรวงอว.ใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยอยู่ภายใต้กรุงเทพมหานครหมายความว่าเรานั้นไม่ได้เป็นส่วนราชการเราเป็นในกำกับเพราะเราได้รับงบประมาณอุดหนุนจำนวนเด่นคือว่าเราเนี่ยยิ่งต้องใกล้ชิดกับความที่เวลาผลิตบัณฑิตไปแล้วอ่ะบัณฑิตที่ออกไปเนี่ยจะต้องทำงานพัฒนาสังคมได้ทันทีเพราะว่าเราใกล้ชิดที่เราพยายามแก้จุดนี้ของเรานะครับคือเราเนี่ยจะมีเช่นคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณสถาบันพัฒนาเราก็จะผลิตหลักสูตรที่มันเป็นชีวิตจริงของเขาเช่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่ายุคนี้ภัยพิบัติเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลักสูตรพวกนี้มั้งไหมเราก็ต้องผลิตให้เราก็เลยมีสาขาเรื่องของการจัดการตรงแบบ
1: คือเป็นหลักสูตรเฉพาะเลยใช่ไหม
0: เฉพาะเลยนะซึ่งทีนี้วิธีการคือว่าคล้ายๆกับที่อาจารย์สดายุพูดนะครับเวลาเราฝึกงานเนี่ยเราก็จะไปอยู่ในสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะหรือว่าจะเป็นทางท้องถิ่นนะครับแล้วทีนี้เราแก้ปัญหาอีกจุดนึงครับจุดที่ท่านอาจารย์ปมทองพูดว่าตัวอาจารย์เองก็ต้องรู้ใช่ไหมอาจารย์เนี่ยเสียเปรียบอย่างนึงครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
1: ทำไมเสียเปรียบ
0: คือเวลาเราเข้ามาเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยเราจะไปทำงานภาคเอกชนไม่ได้เลยไงนะเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้อาจารย์เนี่ยมีความรู้ใกล้เคียงกับเอกชนมากเราก็เลยแก้ปัญหาอันนึงคือว่าสร้างทักษะให้อาจารย์โดยการสร้างหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาเราเรียกภาษาง่ายๆคือพวก living lab หรือในภาษาของนวมินทร์เรียกว่า city หมายความว่าตัวของอาจารย์นะครับเวลาเราจะทำวิจัยอ่ะเราจะไม่วิจัยบนหิ้งนะเราจะดูว่าความต้องการของเมืองคืออะไรแล้วเราจะรู้ความต้องการของเมืองจากไหนเราก็ไปดูนโยบายของประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุดมศึกษาหรือแม้แต่กทม

0: อาจารย์เนี่ยทำวิจัยที่ตรงกับเพนพอยต์เอามาเข้าสู่ในสิ่งที่เรียกว่าซิตี้แล็บซิตี้แล็บมีหน้าที่จัดสรรเงินวิจัยจัดสรรกระบวนการสร้างระเบียบที่ให้อาจารย์เหล่านี้ออกไปคุกคีกับสถานประกอบการในกทม.คุกคีกับองค์กรปกครองส่วนอย่างเช่นง่ายๆส่วนอย่างเช่นง่ายๆกทม.ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องป้ายรถเมย์อาจจะไม่ตอบโจทย์ชาวคนกรุงสมัยใหม
1: ่ครับ
0: เราก็เลยให้อาจารย์ที่อยู่ในซิตี้แล็บของราชจรและขนส่งกทม.เลยครับ
1: เก็บข้อมูล
0: เก็บข้อมูลเลยไปหาลือประชุมกันเลย
1: ครับ
0: ต้องการอะไรแบบไหนเราก็มันทำออกแบบให้พอออกแบบเสร็จแล้วก็ไปนำเสนอผู้บริหารกทม.เลยครับท่านอาจารย์ชัดชาติอาจารย์ทวีดานี่แหละแล้วก็เห็นชอบไม่เห็นชอบอย่างไรหรืออาจารย์วิษณุจากนั้นเนี่ยเอามาปรับแบบผ่านการพิจารณาของผู้บริหารกทม.ผู้บริหารกทม.ก็เอาไปทำต่อเพื่อให้เกิดผลจริงคือเอาไปตั้งงบประมาณในรอบปีถัดไปเพื่อผ่านสภาสกกรุงเทพในการที่จะอนุมัติงบให้เอาแบบที่เราทำเนี่ยไปสร้างเป็นป้ายรถเมล์บางจุดที่เหมาะสมเนี่ยเราพยายามทำอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะต้องการให้ทั้งเด็กของเราเข้าสู่ซีวีให้ได
1: ้
0: ตัวของอาจารย์ก็ต้องมีประสบการณ์จริงอันนี้ผมว่ามันก็จะทำให้เกิดการบูรณาการแล้วพออาจารย์เรียนรู้จริงนะครับมันจะเวลาพบปะผู้คนครับอาจารย์ฮะมันจะรู้เรื่องของว่าจะต้องคุยกับคนอย่างไรมีอีกตัวของคุณธรรมตัวของเรื่องของการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็น IQ EQ มันจะเกิดทั้งกับเด็กที่เข้าสู่อาจารย์ไปสอนเด็กในรอบต่อไปคุยกับเด็กรู้เรื่องละเพราะอาจารย์เองไม่ได้อยู่แต่ในโลกวิชาการจินตนาการอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราพยายามที่จะทำให้เกิดทั้งคุณธรรมแล้วก็ทั้งส่วนของผู้ถ่ายทอดคืออาจารย์และผู้ที่เป็นผู้ที่รับคือนักศึกษาแล้วอีกหน่อยเวลาไปตอบโจทย์คือไปทำงานจริงเด็กก็ได้รับการเรียนรู้แล้วว่าจาก CV ตัวเองจากอาจารย์ที่ทำงานแล้วมีประสบการณ์จริงเด็กก็จะมีเหมือนกับว่ามีการเติมทักษะ2เท่าพอไปอยู่ในตลาดแรงงานตลาดแรงงานก็รังเกียจเราน้อยหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในการแก้โจทย์อันนี้ที่ผมจะบอกทนายยูและของท่านดร.มอนซางเนี่ยกำลังตอบโจทย์นี้นะครับ ผมขอเวลา1นาทีได้ไหมครับ
1: เชิญๆครับ
0: เพราะว่าด้วยเนี่ยผมก็เลยให้คะแนนรายงานนี้นะครับโดยผมแบ่งคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นอยู่5มิตินะครับผมจะหาเจอไหมเนี่ยคะแนนของผมเนี่ย
1: ห้ามิติ
0: โอเค
1: เดี๋ยวฟังอาจารย์เชษฐานะว่าอาจารย์ประเมินรายงานนี้จะเกณฑ์อะไร
0: มิติแรกรวมความคิดเห็นนะว่าเป็นอย่างไรมิติที่2การวิเคราะห์ปัญหานะครับที่ออกมามิติที่3ข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะใช้การได้อะมิติที่4ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติว่าเอาไปใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนมิติที่5หน้าที่ของสว.คือช่วยนำเสนอความเห็นต่อประเทศใช่ไหมครับข้อ1ฮะข้อมูลและการรวบรวมความคิดเห็นผมดูละ160กว่าหน้าเนี่ยนะครับผมให้8เต็ม10เพราะแน่นยิบเลยน
1: ะ
0: เก็บ data จากการสำรวจ 2,700 นะกว่าคน
1: ก
0: ับ77หน่วยงานอันนี้ผมว่าแน่นมากเลยให้8เต็ม10นะครับให้ A นะ2การวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยปวดตามากเลยครับเนี่ยมันเยอะมากนะครับก็ให้8เต็ม10นะวิเคราะห์แล้วนำเสนออาจารย์สดายุก็ร้อยเรียงให้เห็นเรื่องตรรกะตรรกะนี่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเชื่อมอดีตปัจจุบันอย่างเดียวนะมีปัจจุบันไปสู่พาร์ทอนาคตด้วยนะครับแล้วก็3ข้อเสนอเชิง policy เชิงนโยบายอันนี้ให้เยอะหน่อยเพราะว่าค่อนข้างใหม่สุดละในยุคนี้นะครับให้ 8.5 เต็ม10นะครับ
1: จะไม่ให้9เต็ม
0: แหมยังให้ไม่ได้ครับต้องขอ 8.5 พอนะ4นะครับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอันนี้สำคัญเพราะว่าท่านปมทองบอกว่าเราไม่อยากให้งานวิจัยขึ้นหิ้งเนาะทีนี้ผมไปดูวิธีการเขาเสนอโมเดลนะแล้วเสนอเขาเรียกว่าพาสเวย์วิธีการไปสู่แล้วผมเห็นว่ามันไม่เพ้อฝันนะครับผมเลยให้7.5 นะครับอันนี้ดีสุดแล้วนะที่อื่นให้6นะครับอันนี้ให้ 7.5 นะครับ
1: มี
0: บวกมีไปครับความเป็นยุทธศาสตร์ประเทศอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าสว.ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วแล้วเวลาเขาทำรายงานฉบับนี้ในการประชุม20กว่าครั้งเนาะอาจารย์เนาะมันก็เป็นการเขาเรียกว่าคันลองตามนี้แหละเพราะนั้นผมให้คะแนน8คะแนนนะครับเพราะนั้นถ้าเอาค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะก็เต็ม10ก็ได้มากกว่า8อ่ะก็สำหรับผมเองรายงานฉบับทางท่านรัฐมนตรีของเรานะครับอาจารย์ท่านยศชันก็จะถ่ายทอดสดหรือไปเสนอข่าวทีวีเนี่ยก็ฝากถึงรายงานฉบับนี้หรืออีก

0: ฉบับเนี่ยเขาตั้งใจทำแบบเป็นซีรีส์เพราะนั้นเวลาใช้ให้ใช้ประกอบ4ฉบับนะแล้วก็ฝากท่านรัฐมนตรีได้กรุณานะครับพิจารณาโดยเหมือนท่านปลัดของเรานะครับอวเนี่ยนะเผื่อที่จะได้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้นะก็ขอใช้เวลาเท่านี้ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับแล้วอยากปรบมือได้นะฮะปรบมือได้อาจารย์ตัดเกรดสดๆเลยนะครับอาจารย์เชษฐาซอบเย็นนะแล้วก็มีเกสต์สตัดดี้ด้วยอาจารย์พรมทองครับพอเราพูดถึงเรื่องมาตรการเราพยายามหาทางออกฝ่าทางตันตรงนี้ซึ่งอาจารย์สดายุก็ได้ร้อยเรียงให้เห็นแล้วว่าแก้เป็นยังไงแต่มันจะแก้จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้เหมือนเวลาเล่นหมากฮอตใช่ไหมครับหมากเดียวบางทีมันกินรวบไม่ได้เนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าเรื่องเร่งด่วนจริงๆตอนนี้เอาแบบเพนพอยต์สำคัญในใจอาจารย์เลยนะฮะสักเรื่องหนึ่งเรื่องไหนต้องมาก่อนอันดับแรกครับอาจารย์ฮะ
2: อันนี้ผมเรียนว่าถามผูกคน
1: เชิญครับอาจารย์ครับ
3: ผมจริงอาจจะข้อเดียวไม่ได้นะแต่ว่าผมเองจริงๆอาจจะตรงกับที่ผมกำลังจะพูดก็คือผมดูข้อเสนอเชิงนโยบายของท่านอาจารย์สดายุเนี่ยอาจารย์มี7ข้ออาจารย์มี7ข้อเนี่ยผมกรุ๊ปได้ประมาณเหลือ4นะขอโทษทีหมายความว่าในแง่ที่จะต้องทำจริงๆข้อแรกคือเรื่องระบบฐานข้อมูลและการแนะแนวอาชีพเนี่ยอันเนี้ยจริงๆต้องเรียนว่าทปอโดย TCAS เนี่ยเราเป็นตัวกลางนะครับเพราะว่าเราได้ข้อมูลจากสพท.มาหมดนะครับขอบพระคุณมากคือก่อนที่เด็กจะมาเลือกเนี่ยวันที่เข้ามาในระบบเราเนี่ยเราจะดูดคะแนนจากสพท.หมดสพท.กรุณาจะขึ้นหมดเลยครับคะแนนมัธยมอะไรต่างๆขึ้นหมดเลยตอนนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอด้วยถ้าเด็กทำกิจกรรมที่โรงเรียนป้อนเนี่ยดูดมาหมดเลยสมัครรอบไหนใช่ไหมครับอาจจะสมัครรอบพรหรือรอบ3แล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเชื่อหมดเรารู้ว่าเด็กโรงเรียนไหนจังหวัดไหนเลือกอะไรเรารู้หมดไม่ได้บอกว่าเราจะไปเปิดไปตามเด็กเลขบัตรประจำตัวประชาชนเด็กและรหัสโรงเรียนเรารู้หมดเลยเพราะฉะนั้นเรามีพฤติกรรมของเด็กหมดเลยว่าเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนอำเภอไหนโรงเรียนอะไรเลือกกี่รอบรอบไหนเลือกหลักสูตรอะไรเรามีหมดที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคือบางประเทศไม่มีระบบนี้นะครับมหาวิทยาลัยต่างคนต่างรับแล้วเขาจะไม่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นข้อมูลตอนเนี้ยทปอเราพยายามคุยได้เรียนท่านเพลินท่านอาจารย์เชนท่านมาจากมหาวิทยาลัยพอดีท่านทราบเพราะฉะนั้นท่านกำลังชวนเราเนี่ยเข้าไปเพื่อให้เอาข้อมูลในนี้ไปใช้ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคือหมายความว่ามันตั้งแต่ต้นน้ำเชื่อมระหว่างต้นน้ำมาถึงอุดมเนี่ยมันเบ้ไหมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเมื่อกี้ว่าเด็กเลือกสเต็มเนี่ยที่เหลือแห่ไปเลือกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยซึ่งถ้าไปดูจำนวนงานเนี่ยมันไม่มีงานให้ทำครับจบมาไอ้หนึ่งถึงสี่สมมติคือหมายความว่ามีงานแต่มันไม่ได้เยอะขนาดที่เด็กไปเรียนขนาดเต็มเนี่ยมีงานรออยู่แต่ปรากฏไม่มีเด็กมาเรียนมันก็เลยเกิดความไม่สมดุลขึ้นผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเรียนสเต็มนะครับจริงๆสายสังคมมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องการจริงๆสเต็มสมมติอาจารย์บอก 30% ก็อาจจะพอนะผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์พอมันต้องอยู่ที่ความต้องการของเราให้แม่นว่าความต้องการของเราอุตสาหกรรมต้องการซึ่งบางอุตสาหกรรมเริ่มมีแล้วครับอย่างสวช.ก็คำนวณอย่างของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ย
1: อาจารย์ขออนุญาตนิดนึงครับอย่างตลาดเนี่ยบางทีเขาต้องการเทคโนโลยีต้องการคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แต่พอไปมาสายสังคมก็สำคัญเช่นรู้เทคโนโลยีคุณก็ต้องรู้กฎหมายคุณก็ต้องรู้การสื่อสารวันแมนเลยทุกวันนี้
3: ใช่ครับแม้แต่รองนายกกำลังพยายามผลักดันเนี่ยเราก็ต้องการบุคลากร 3-4 ระดับไม่ใช่ต้องการให้พวกด็อกเตอร์จ๋าทางสเต็มหมดไม่ใช่เราก็ยังต้องการคนสายสังคมมนุษย์แต่สายสังคมมนุษย์เนี่ยอยู่ต้องรู้เรื่องไซน์ถ้าต่างประเทศนะครับไปดูไม่มีแบบสังคมมนุษย์เพียวๆแบบบวกลบเลขไม่เป็นไม่มีนะครับโทษทีปัจจุบันอยู่ต้องรู้ IoT อยู่ต้องรู้จักใช้ AI

0: ยูต้องรู้จักใช้ Data Analytics ไม่ว่ายูจะทำอะไรก็ตามเรียนนิเทศเรียนอักษรในงานยูมันต้องใช้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยูจะมาบอกว่าผมไม่เก่งคำนวณไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วไม่ชอบวิทยาศาสตร์แล้วเลือกเรียนสังคมมนุษย์แล้วปฏิเสธพวกนี้หมดไม่ใช่นะจริงๆวิธีนั้นก็คือต้องให้พร้อมที่จริงๆผมเจอหลายคนที่เป็นลูกเพื่อนนะครับเขาเรียนสังคมมนุษย์แต่ตอนนี้ไปทำเกี่ยวกับเรื่อง Data Analytics ให้กับเว็บบางอันอะไรเงี้ย
1: oh.
0: คือเด็กมันเก่งครับเดี๋ยวนี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าอยู่จะต้องมาเรียนสายสเต็มอย่างเดียวหมดไม่ใช่เพียงแต่อยู่ต้องเรียนสายสังคมมนุษย์แบบที่มันครอสได้ใช่ไหมฮะเราต้องการคนแบบนั้นจะตายนะครับอันนี้ข้อมูล TCAS เนี่ยเราไปเชื่อมกับสอวชนะครับในด้านแมปกับดีมานด์เพราะฉะนั้นหมายความต้นน้ำเนี่ยข้อมูล TCAS เชื่อมกับสปทมีหมดเด็กเลือกอะไรทีนี้เด็กเลือกอะไรเข้าหลักสูตรอะไรแล้วไปตรงไม่ตรงไอ้นี่ความต้องการของอุตสาหกรรมหรือสกิลแมปปิ้งเนี่ยมันปรับเปลี่ยนทุกปีเพราะฉะนั้นเราต้องเดนามิกปรับมาแล้วก็แต่พอปรับมาพอเรารู้สิ่งที่ยากคือพอรู้ว่ามิชแมทแล้วจะทำยังไงมันไม่ปรับง่ายๆตรงนี้ที่ผมว่านะหนึ่งหมายความว่าปรับหลักสูตรก็ไม่ใช่ปรับง่ายๆแต่ตอนนี้อวก็มีกลไกอย่างเช่นหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์คือเปิดได้เลยหรือไม่คุณไม่ต้องเปิดหลักสูตรคุณทำนอนดีกรีก็ได้ใช่ไหมฮะก็ทำได้เลยแบบไม่ต้องไปรอแบบขอหลักสูตรใหม่หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่อาจจะทำได้เลยตรงนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบข้อมูลแต่ว่าสิ่งที่ต้องการก็คือเราต้องเอาข้อมูลนี้ไปใช้แล้วก็วาง strategy ในการปรับแล้วก็ปรับผมไม่แน่ใจว่าปรับแรงขนาดไหนคือจริงๆปัจจุบันเหมือนทางตันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราเห็นกำแพงแล้วจริงๆผมคิดว่าเราพอรู้ทางออกแต่เรากล้าที่จะทำหรือเปล่าแบบแม้แต่ที่ท่านบอกว่าเราจะทำยังไงทลายกำแพงเลยไหมมันโทษเราก็บาดเจ็บเราก็บาดใจเราก็อาจจะบาดเจ็บถ้าเราคิดที่จะทำทางนั้นเราจะเจาะรูใช้เทคโนโลยีมาทำไหมใช้สมองคิดมากหน่อยกว่าแค่ทำลายกำแพงหรือหาเส้นทางอื่นอะไรเงี้ยคือมันมีตรงนี้ที่ผมว่าเป็นคีย์ที่อาจจะต้องเอาข้อมูลมาแล้วก็มาทำนะกลุ่มที่เรียกว่าที่นโยบายที่สองนะครับคือปรับโครงสร้างการผลิตกำลังคนและทรัพยากรเนี่ยท่านขออนุญาตยกคำของท่านปลัดสุภชัยนะครับตลาดแก้วท่านมาเลคเชอร์ให้เราฟังไม่นานนี้ท่านบอกว่าลูกค้าของมหาวิทยาลัยลูกค้าของอุดมศึกษาคือใครไม่ใช่นิสิตนักศึกษานะครับประเทศครับและสังคมเพราะฉะนั้นเราเองเราต้องแล้วในตอนนี้เราก็พยายามทำโดยใช้เอา AI มาวิเคราะห์นะครับหลักสูตรจริงๆเราตอนที่เราฟอรัมล่าสุด4ทปอเนี่ยเราเปิดหลักสูตรนะครับเอา AI มาวิเคราะห์หลักสูตรให้ท่านเพราะฉะนั้นทุกมหาลัยเนี่ยสมัครเข้ามาได้เลยแล้วใช้ AI วิเคราะห์หลักสูตรของท่านวิเคราะห์หลักสูตรของท่าน1วิเคราะห์ว่ามันยังเป็นหลักสูตรที่ดีอยู่ไหมกับท่านนะกับตัวท่านหมายความว่าเด็กไม่เลือกเรียนแล้วล้าสมัยจริงๆท่านเห็นหลักสูตรพวกนี้ท่านก็รู้ว่าน่าจะต้องปิดซะใช่มั้ยครับบางกับกันกับอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีตรงเด็กเยอะเด็กมาเรียนสมัครเยอะอ่ะหลักสูตรภาพรวมของหลักสูตรพวกนี้ท่านไปวางแผนได้ท่านประหลัดเรียกคำพูดนี้ว่าภาษาอังกฤษนะครับท่านแรกสุดท่านดู PowerPoint ท่านใช้คำแล้วท่านบอกขออนุญาตเปลี่ยนคำเพราะคำว่า downsizing มันเหมือน negativeท่านขออนุญาตเปลี่ยนเป็นใช้คำว่า lean ก็คือหมายความว่าเอา AI ไปวิเคราะห์ AI เป็น local นะครับไม่ได้ออกไปข้างนอกท่านจะรู้เลยว่าหลักสูตรของท่านเนี่ย100 200 300หลักสูตรมีหลักสูตรไหนที่จัดกลุ่มแล้วท่านไป lean เองท่านไป lean เอง lean ไม่มีประสิทธิภาพในมหาลัยท่านคือเป็นหลักสูตรที่ low grade นะครับขอโทษ2มันไม่ตรงกับความต้องการเพราะนั้นอันนี้ก็เด็กเนี่ยจากข้อมูลที

0: ปีนี้มีเด็กประมาณเด็กที่จะเข้าสู่อุดมนะครับ
1: เท่าไหร่ครับอาจารย
0: ์4 แสนกว่ามาลงทะเบียนในรหัส T-CAS เนี่ย3 แสนกว่ายังไม่พีคที่สุดนะครับพีคที่สุดปี75หมายความว่าเด็กเกิดน้อยสุดยังไม่พีค
1: พีคนี่วิกฤตนะไม่ใช่พีคแบบ
0: เพราะฉะนั้นนึกภาพดูเมื่อก่อนสมัยเราเด็กเกิด100ล้านคนแบบ 3-4 แสนไม่ถึงละเพราะฉะนั้นมหาเราก็จะตายเพราะฉะนั้นมันเหมือนบังคับให้เราต้องลีนเราต้องลีนไม่งั้นหรือไม่ก็ถ้าอยู่อยากทำก็ควบรวมกันซึ่งก็ยากไม่งั้นอยู่ก็ต้องลีนวันเดย์อาจจะต้องทำนะครับเพราะประเทศรอบๆข้างเราทำแล้ว
1: ใช่ครับใช่
0: ทำแล้วควบรวมมหาวิทยาลัยเป็นเครือเดียวกันนะฮะไม่ได้แบบยุบนะผมไม่ได้พูดแบบนั้นแต่ควบรวมให้เป็นเครือเดียวกันแล้วก็รับเข้ามาวิทยากรลดจำนวนหลักสูตรให้เหมือนกันก็ให้มาอยู่ร่วมกันสมมติวันนึงเราอาจจะต้องทำอย่างนั้นแล้วเพราะเด็กมันมีเท่านี้จริงๆครับแบบอีกนโยบาย3 4 5 6 4อันเนี้ยผมคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือพอเราลีนแล้วไอ้ตัวหลักสูตรที่เหลือจะทำยังไงหลักสูตรที่เหลือเนี่ยสมมุติ400เหลือ250นะฮะหลักสูตร250เนี่ยต้องร่วมมือกับอุตสาหกรรมใช่มั้ยฮะต้องเอาไลฟ์ลองต้องสร้างเสริมประสบการณ์แบบที่ให้เขาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปตลอดนะฮะต้องมีทักษะพอนั่นคือหมายความว่าพอท่านลีนแล้วเนี่ยหลักสูตร 4-5 ข้อเนี่ยให้แน่ใจว่าหลักสูตรเนี่ยมันครบคราวนี้มันดีแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เดนามิกปรับเรื่อยเพราะดีมานด์ของอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนเด็กจริงๆแอตติจูดทัศนคติเด็กก็เปลี่ยนเราต้องปรับตลอดฝากกระทรวงว่ามีกลไกในการที่จะทำให้เราปรับตัวเร็วขนาดไหนแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันมีทางออกเราอาจจะยังไม่ต้องปรับเป็นหลักสูตร4ปีปอตรีก็ได้ปรับเป็นเซอร์ติฟิเคตเป็นนอนดีกรีหรือว่าแซนด์บ็อกซ์กระทรวงก็มีให้ทำนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับข้อเสนอสุดท้ายผู้มีความสามารถสูงอันนี้ผมดูจาก Facebook ท่านรองนายกเชนนะครับ
1: ครับ
0: แกเดินสายตลอดเลยครับผมเองก็คิดว่าแกพยายามเต็มที่เลยนะครับที่จะพยายามไปดึงอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีพยายามไปเจรจาให้เอาเทคโนโลยีดีๆอะไรเนี่ยกลับมาเข้าบ้านเราแล้วให้เราเป็นฐานที่จะผลิตอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนี่ผมก็คิดว่าท่านรองนายกเชนทำอยู่นะครับก็เข้าใจว่า4-6-7นโยบายอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆผมอาจจะกรุ๊ปเป็น3อันที่1คือเรื่องระบบข้อมูลมีแล้วแต่เอาจะต้องเอาไปใช้ในการทำจริงๆจังๆแล้วก็อันที่2ลีนหลักสูตรตัวเราเองนะครับมหาลัยเราจะทำอะไรได้บ้างเราต้องลีนตัวเองแล้วเหลือหลักสูตรที่ต้องตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับขอโทษตอบทั้งทักษะชวนเอกชนมาร่วมเด็กเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและคนดีแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นหน้าที่ของท่านผู้บริหารรัฐบาลที่จะต้องไปดึงอุตสาหกรรมให้มันเกิดตัว new economy ให้กับประเทศแล้วก็ให้เราผลิตคนให้ไปตรงครับผม
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์สรายุครับฟังแล้วอาจารย์ท่านเห็นอะไรต่างๆเดี๋ยวคำถามอื่นเรามีนะครับอีกหลายๆเล่มอาจารย์มองแล้วเป็นยังไงบ้างทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นความท้าทายมากที่สุดในความพยายามที่มหาวิทยาลัยหรือในส่วนที่ Provide Policy Recommendation เพื่อให้บัณฑิตของเราเนี่ยมีงานทำแล้วก็เป็นบัณฑิตที่เข้าสู่ตลาดแรงงานแบบสมาร์ทคือไม่ใช่มีงานทำแล้วไปเป็นปัญหากับหน่วยงานแต่มีงานทำในลักษณะที่มันตรงความสามารถของเขาและอยากจะเชื่อมโยงไปถึงทั้งองคาพยพโดยเฉพาะการศึกษาขั้นฐานเพราะอุดมศึกษานั้นเป็นกลางน้ำจะบอกว่านะครับสเต็มมีเยอะในส่วนที่บอกว่ามาเรียนสายสังคมเยอะ3 ใน 4สายสังคมก็ดูม.ปลายเด็กก็เยอะกว่าอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องมองตั้งแต่

0: จบม.3 เลยนะครับแล้วการ provide ฐานข้อมูลเนี่ยคงจะต้องทำถึง7ปีคือม.ปลาย3ปีแล้วปริญญาตรีอีก4ปีเด็กเวลาเขาจะตัดสินใจเลือกตอนม.3 เนี่ยจะได้ไปได้ถูกทางหรือไม่อย่างนั้นมหาวิทยาลัยก็คือได้ทั้งวิทย์และศิลป
1: ์
0: นะครับหรือไม่งั้นก็ออกแนวเป็นดับเบิลดีกรี
1: ครับ
0: แล้วงานนี้ก็คงยังไม่สามารถที่จะจบได้มันก็คงต้อง to be continue ไปอีกเยอะเลยแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นความพยายามนะครับที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาสกิลมิดแมทหรือให้แก็บตรงนี้มันแคบลงแคบลงแคบลงขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้วิทยากรทั้ง
2: จากการนำเสนอผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้สมรรถนะและคุณธรรมตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานก็พบว่าวิกฤตปัญหาของแรงงานไทยเกิดจากความไม่สอดคล้องของทักษะความไม่สมดุลในการผลิตบุคลากรมีการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์มากจนล้นตลาดค่ะในขณะที่ตลาดนั้นต้องการแรงงานทางสายวิทยาศาสตร์มากกว่าและยังต้องการบัณฑิตที่มีสมรรถนะพร้อมกับคุณธรรมแต่ทางด้านมหาวิทยาลัยเองก็ยังขาดเครื่องมือในการวัดด้านคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังได้มีการนำเสนอผลการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก4ภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและนายจ้างภาครัฐสถาบันอุดมศึกษาและนิสิตนักศึกษาในทุกมิติด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภากับรายการเสวนารัฐสภาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะดิฉันพร้อมทีมงานรายการเสวนารัฐสภาทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ส.ส.ธนกรวังบุญคงชนะหนุนขยายไทยช่วยไทยพลัสต่อนโยบายไทยเที่ยวไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีวอนผู้ประกอบการโรงแรมอย่าเฉยโอกาสขึ้นราคานายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะให้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าขณะนี้เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาถึงความเหมาะสมอยู่ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจหรือผลตอบรับของโครงการซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟสแรกนั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากไม่ว่าตนไปลงในพื้นที่จังหวัดไหนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าขอให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปเรื่อยๆจนกว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเลิกผันผวนเพื่อให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้ไม่ต้องลำบากจนเกินไปจากค่าครองชีพต่างๆที่สูงขึ้นที่สำคัญรัฐบาลก็ชี้แจงไปแล้วว่าวันนี้พระราชกำหนดกู้เงินในส่วนของ 200,000 ล้านบาทที่ใช้ไปนั้นยังมีเหลืออยู่ดังนั้นเชื่อว่าจะสามารถขยายโครงการออกไปได้อีกอย่างน้อย 1-2 เดือนนายธนกรกล่าวอีกว่านอกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างมากจากพี่น้องประชาชนแล้วรัฐบาลกำลังเตรียมผลักดันโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2569โดยเบื้องต้นรัฐบาลจะสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อให้เงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักโดย1สิทธิ์จะได้รับการไม่เกิน 2,000 บาทส่วนที่เหลือประชาชนจ่ายเองหรือหากค่าที่พักไม่ถึงก็เบิกตามจริงคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน2569เชื่อว่าจะกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศได้แน่นอนทั้งนี้อยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยว่าอย่าฉวยโอกาสขึ้นรับเป็นการเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรจัดงานพลังตีสู่ยุค AI รู้เท่าทันปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์คณะกรรมการกิจการสภาสัมมนาเรื่องพลังสตรีสู่ยุคดิจิทัลสร้างโอกาสและอนาคตด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีบุรีโดยมีนายดาชัยเอกปัต

พีสสลำปางพักกล้าธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผู้นำท้องถิ่นผู้นำสตรีและบุรุษเข้าร่วมเกือบ 1,000 คนโดยราชบุรีพักกล้าธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดงานว่าในปัจจุบันนี้ทุกครอบครัวทุกอาชีพมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างรายได้ดังนั้นการให้ทุกครัวเรือนได้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะสมจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรจึงได้จัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ตลอดจนแนวทางการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการประกอบอาชีพและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งการดูแลสุขภาพที่ให้ทุกครัวเรือนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยรู้เท่าทันและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AI ว่าคืออะไรใช้อย่างไรรวมถึงทำเวิร์กช็อปวิธีการใช้เจมินายในการสร้างโฆษณาสินค้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมรวมถึงเปิด6กลโกง AI ที่ต้องรู้ทันมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเช่นวิดีโอคอลปลอมข้อความหลอกให้กดลิงก์หลอกลงทุนและออมเงินเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีนายแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการการออกกำลังกายหลักพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตและปิดท้ายด้วยการเต้นแอโรบิก30นาที

0: ุยทุกเรื่องมุมมองสไตล์สว.กับซีเนทคอร์เนอร์มุมคิดกับวุฒิสภาพบกันทุกวันจันทร์ 15 นาฬิกาทาง Facebook Fanpage TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเจอกับเรา2คนเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย3แบบนี้ค่ะน้องปลิ้นธนคมประสาทพรและดิฉันจอมธนัทพรสุขดีนะคะ
1: ครับ
2: เสียงอาจจะเป็ดๆนิดนึง
1: ช่วงนี้คนป่วยกันเยอะนะพี่จอมครับเป็นไข้หวัดใหญ่บางคนก็มี RSV ด้วยนะแล้วโควิดกลับมาระบาดเยอะเพราะว่าเป็นหลักแสนเลย
2: ต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยแน่นอนยังมีอีกมุมคิดที่น่าสนใจจากท่านสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นเรื่องที่เปิดโลกเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้คนกำลังพูดถึงเรื่องของ OECD ที
1: ่
2: หลายคนงงมันคืออะไรจะมาสอนภาษาอังกฤษหรืออย่างไรนะคะ เดี๋ยวได้ฟังกันในวันนี้เพราะวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านสว.โสพลมโนมยาที่จะมา ร่วมพูดคุยนะเรื่องของประวัติแล้วก็เรื่องของ OECD ที่เราพูดถึงมาสักครู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
3: สวัสดีครับสว.ครับ
1: ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นOECD นะครับไม่ใช่ AIOU นะ คนจะไปติด AIOU นะ OECD ก่อนจะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยวันนี้เราเกิดช่วงแรกเนี่ยจะคุยถึงประวัติของท่านก่อนเพราะว่า Senate Corner เนี่ยจะมีทั้งมุมคิดส่วนตัวมุมคิดการทำงานของการเป็นสว.ด้วยเอาเริ่มที่มุมคิดส่วนตัวกันก่อนกับประวัติความเป็นมาเบื้องต้นพื้นอย่างไรนะครับแล้วก็สภาพครอบครัวเติบโตมาอย่างไรบ้างครับ
4: ผมยินดีครับ
5: ยินดีครับ

0: คือผมเกิดที่เป็นคนใต้นะครับเก
1: ิดที่ที่ไหน
0: อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับ
2: คนสงขลาจะพูดใต้เพราะจะแบบสำเนียงจะแบบอ่อนๆอ่อนโยนหน่อย
1: ยังไงบ้างถ้าเทียบกัน
2: ถ้าพัทลุงเนี่ยไปไหนอาเสียจะแบบว่ารุนแรง
1: นะไปไหนสงขาเป็นแบบไหนครับท่าน
0: ไปไหน
2: จะซอฟหน่อยนุ่มๆละมุนนิดนึง
0: ก็อำเภอสะเดาเนี่ยเขาก็เป็นเมืองที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียเลยนะครับบ้านผมอยู่ห่างจากมาเลเซียเนี่ยแค่12กิโลเมตรนะครับ
1: ไม่ไกล
0: 12กิโลเมตรเองขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยข้ามไปได้เลยครับนะครับแล้วก็ความที่เราอยู่ติดกับชายแดนมาเลเซียอำเภอสะเดาก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับนะเพราะว่าจะเรียกว่าเป็นพหุวัฒนธรรมก็ได้
1: ครับ
0: เพราะอำเภอสะเดาเนี่ยก็จะมีคนที่เชื้อสายจีนนะครับคนไทยเชื้อสายจีน
1: ครับ
0: คนไทยเชื้อสายมาลายูนะครับแล้วก็คนไทยเชื้อสายไทยพุทธนะครับแต่เราก็อาศัยความสงบนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออำเภอสะดาวเนี่ยเป็นอำเภอที่มีการค้าชายแดนเนี่ยครับมีการส่งออกแล้วก็มีการนำเข้าเนี่ยครับมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
1: โอ้คือตรงนี้เลยนะครับที่มีการค้าชายแดนมากเป็นอันดับหนึ่ง
0: ท็อปติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาอย่างยาวนานเลยครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับทำให้ผมเนี่ยครับได้มีโอกาสนะครับเจอคนต่างชาติอยู่บ่อยๆบ้านผมไอ้พวกแบ็คแพ็คอะไรต่างเหล่านี้ครับก็จะเดินผ่านมาหน้าบ้าน
1: เห็นเลยเดินผ่านกัน
0: ก็จะมาแวะตรงที่บ้านเพราะว่าก็จะมานั่งอยู่หน้าบ้าน
1: ที่บ้านทำอะไรทำไมมีที่นั่งที่นั่งให้เขานั่งครับ
0: ข้างบ้านเนี่ยคุณป้าผมเนี่ยเขาขายของชำเขาก็จะเดินมาซื้อน้ำซื้ออะไรแล้วก็นั่งพัก
1: แวะให้หายเหนื่อย
0: แวะให้หายเหนื่อยผมก็ชอบคุยกับคนต่างชาติ
2: ครับ
0: ก็ชอบ
1: ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เด็ก
1: ไม่กลัวไม่กลัวเขาเหรอ
0: ไม่กลัวไม่กลัวเลยตั้งแต่เรียนประถมเนี่ยก็ชอบคุยกับคนต่างชาติเพราะชอบอยากสื่อสารกับคนต่างชาติ
1: ครับ
0: ข้าเข้าไปคุยกับเขาหมดอะครับนะก็ทีนี้ความที่เราชอบนะพ่อก็ส่งเสริมและสนับสนุนให้เรียนผมเรียนหลายภาษา
1: ครับ
0: ภาษามาลายูผมก็เรียนมาลายูก็เรียนภาษาอังกฤษก็เรียน
1: ครับ
0: ภาษาจีนก็เรียน
1: จีนก็ได้
0: จีนก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ตอนนี้ลืมหมดแล้วนะ ตอนนี้ลืมหมดแล้ว
1: ตอนนั้นประโยคแรกที่ไปถามนี่ไปชวนอะไรคุยกับเขาฮะถามว่าอะไรฮะตอนนั้น
0: ก็ถามว่าชื่อ name where you come from อะไรต่างๆเหล่านี้ครับเพื่อจะฝึกไงชอบ
2: แล้วมาลายูนี่ยังพูดได้อยู่ไหม
0: มาลายูเนี่ยก็มาลายูเนี่ยคือเคยไปอยู่บ้านเพื่อนก็ฝึกพูดแต่มาลายูเนี่ยมาลายูทางบ้านเรากับทางมาเลเซียเนี่ยเขาจะพูดไม่เหมือนกันต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นบ้านเราบอกว่าถ้ากินข้าวก็มาแกนาซิหรือมาแกนาซิอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเพี้ยนกันนิด
1: ก็ได้เรียนหลายภาษา
2: ได้เรียนมา
0: ก็ได้เรียนมา
1: ตอนนั้นที่เริ่มเรียนหลายภาษานี่ตั้งแต่ในวัยเท่าไหร่ครับ
0: ตั้งแต่ประถมเลยตั้งแต่ประถมเลยคือขอพ่อไปเรียนภาษาจีน
1: เป็นลูกคนเดียวไหมครับเนี่ยคุณพ่อตามใจ
0: โอ้
1: โหเป็นลูกคนสุดท้อง
0: ลูกคนโตเลย
1: ลูกคนโตด้วยครับ
0: มีพี่น้อง6คน
1: อ๋อ
0: มีพี่น้อง6
2: พ่อเห็นถึงความสำคัญของการศึกษานะพอขอไปเรียนก็ให้ไปเรียน
0: พ่อเนี่ยจะส่งเสริมให้ลูกทุกคนเรียนหนังสือนะครับชอบให้ลูกทุกคนอยากเรียนพิเศษอะไรพ่อให้เรียนหมดเรียนพิเศษเยอะมากเรียนพิเศษภาษาจีนเรียนพิเศษคณิตศาสตร์เลิกเรียนมาเนี่ยต้องไปเรียนพิเศษครับต้องไปเรียนพิเศษ
1: กับอยู่กับการเรียนการศึกษาหาความรู้ตลอดเลยก็ถือว่าที่บ้านเนี่ยฐานะก็ต้องมีซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าปกติถ้าเท่าที่คุยกับสวหลายท่านมาเนี่ยถ้าเป็นลูกคนโตส่วนใหญ่จะต้องเสียสละให้รุ่นน้องนะครับแต่เนี้ยเป็นพี่คนโตแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเต็มที่ด้วยแสดงว่าทางบ้านก็มีฐานะพอสมควร
0: โอ้ฐานะเนี่ยต้องบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำงานคนเดียวนะครับ
1: ครับ
0: แม่เนี่ยเป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าฐานะทางบ้านเนี่ยไม่ได้ดีเลยฮะไม่ได้ดีเลยเพราะพ่อทำงานเลี้ยงครอบครัวตัวเองเลี้ยงครอบครัวของคุณพ่อด้วยแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าฐานะภาษาเนี่ยพ่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนเต็มที่เลยครับ

0: เต็มที่เลยนะครับพ่อเนี่ยบ้านคุณปู่เนี่ยครับก็จะทำนา
1: คร
2: ับ
0: จะทำนานั่นก็ไม่ได้มีฐานะปู่ก็ไม่ได้มีฐานะมีที่นาอยู่ไม่กี่ไร
2: ่
0: ก็ทำนาพอตอนเด็กๆ เนี่ยจำได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ปิดเทอมเนี่ยครับพ่อก็จะส่งเนี่ยไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะฮะอำเภอรัตภูมินะฮะอยู่ใกล้ๆกับอำเภอสะเดาเนี่ยครับไปอยู่กับปู่ไปช่วยปู่ทำนาตอนป.6เนี่ยยังไปไถนาปลูกข้าวอะไรอยู่เลยกับปู่แล้วก็ไปตกปลาย่าพาไปตกปลาได้ปลามาก็มาหุงข้าวกินกันทำแกงกินกันปู่เนี่ยก็คือปู่เนี่ยจะเป็นเหมือนคนที่คอยสอนหนังสือและที่บ้านเนี่ยบ้านปู่เนี่ยจะไม่มีไฟฟ้า
2: ครับ
0: กินข้าวกัน6โมงทุ่มหนึ่งเนี่ยเสร็จปู่ก็จะเรียกหลานทุกคนเนี่ยมานั่งล้อมวงกับปู่จุดตะเกียงอันนึง
2: ทำอะไรกันเล่าเรื่องอะไร
0: จุดก็จะเล่าเรื่องนกสุดคือปู่เนี่ยจะสอนธรรมะจะแทรกธรรมะว่าลูกต้องเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณคนนะครับอันนี้สำคัญเลยปู่สอนแล้วก็สำคัญที่สุดคือห้ามโกหกนะฮะห้ามโกหกไม่ให้โกหกเลยปู่บอกว่าบาปนะฮะเราก็รู้ไอ้บาปมันตัวขนาดไหนนะ
2: ตัวใหญ่ขนาดไหน
0: ตัวใหญ่ขนาดไหนใช่ใช่
2: วันนี้คนพบหรือยังว่าตัวใหญ่ขนาด
0: ก็ไม่เคยโกหก
2: ไม่เคยเจอก็ไม่ได้สัมผัส
0: เลยไม่เคยเจอตัวบาป
2: แต่เป็นสิ่งที่จำขึ้นใจ
0: ใช่ใช่
2: เป็นเรื่องแนวคิดที่คุณปู่ก็ปลูกฝังมาเนาะก็จำขึ้นใจมาจน
0: พวกเราทุกคนตอนนั้นก็แบบโอ้ยกินข้าวเสร็จเราก็อยากนอนเนาะ
1: คร ับ
0: ปู่ต้องมันแล้วปู่จะมีเรื่องที่ไม่ซ้ำกันตลอดช่วงปิดเทอม
1: เป็นคนช่างเล่าด้วยใช่ไหมคะ
0: ปู่นี้แบบโอ้โหเล่าแล้วก็สอนจนย่าบอกว่าให้หลานไปนอนได้แล้ว
2: ดึกมากแล้ว
1: ความรู้แล้วก็ธรรมะของท่านติดตัวมาจนถึงทุกวันนี
0: ้ก็เอามาใช้ก็เอามาใช้ครับเอามาใช้ประโยชน์ส่วนคุณตาคุณยาย
2: ครับ
0: คุณตาคุณยายนี่ก็จะทำสวนปลูกผักปลูกผักแล้วก็หาผักเอาผักไปขายในตลาดก
2: ็
0: ลำบากเหมือนกันครับบ้านยายบ้านปู่ก็ลำบากบ้านยายก็ลำบากเพราะฉะนั้นพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยพ่อก็จะส่งให้ไปอยู่กับยายนะปิดเทอมไปอยู่กับปู
2: ่
0: เสาร์อาทิตย์ไปอยู่กับตากับยายอยู่กับยาย
2: ตาครบเลย
0: ตาเสียแล้วฮะก
2: ็
0: ไปอยู่กับยายยายก็สอนให้ปลูกผักเนาะทำปลูกผักเสร็จแล้วก็ไปถอนผักเอาผักมาขายในตลาดมันไม่มีรถอ่
1: ะ
0: น้องเชื่อไหมครับเราเนี่ยต้องเดินจากบ้านยายเนี่ยครับ
2: กี่กิโล
0: 3กิโล
1: เด็กๆ
0: 3กิโลอ่ะ3กิโลก็ต้องเอาผักมาขายขายเสร็จก็ซื้อกับข้าวกลับบ้านกินกันนะครับก็ตรงนั้นก็แต่ก็สนุกแต่ก็สนุกครับ
2: เป็นวิถีชีวิตของเด็กต่างจังหวัดเลยนะตกปลาปลูกข้าวทำกับก้งกับข้าวอยู่กับครอบครัว
0: ใช่
2: แล้วก็เป็นฟิลแบบคุณปู่คุณย่าก็มานั่งคุยนั่งเล่าอะไรให้ฟัง
1: นี่คือการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของแท้นะคะ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงนะพออยู่กับยายเนี่ยความที่คุณยายเนี่ยเป็นคนธรรมะธโม
2: ครับ
0: ต้องพาไปวัดทุกวันพระไปวัดเนี่ยไปทำอะไรฮะ
2: ครับ
0: ไป
2: ฟังเทศ
0: ฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมไอ้เราเนี่ยไปแต่เช้าหิวข้าวเมื่อไหร่พระจะฉันข้าวเราจะกิน
2: เราเมื่อไหร่จะจวดสวดจบ
0: เมื่อไหร่จะเสร็จเนาะเราหิวแล้วนะเนี่ยครับก็พระก็จะสอนแล้วก็ตามกำแพงเนี่ยครับศาลาเนี่ยก็จะมีรูปเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าเรื่องของบาปบุญคุณโทษก็เลยถูกปลูกฝังมาจนถึงทุกวันนี้ให้เรื่องเกี่ยวให้เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบาปบุญคุณโทษธรรมะอะไรต่างๆเหล่านี
2: ้
0: ตอนนี้ก็เลยมาสร้างวัดของตัวเอง
2: สร้างวัดเลยเหรอครับ
0: ใช่เราสร้างวัดของตัวเอง
2: ยังไงบ้างครับชื่อวัดอะไรที่ไหนครับ
0: ตอนนี้ยังสร้างไปประมาณ3ปี4ปีแล้วยังไม่เสร็จเลย
2: ครับมีพระมาจำวัดเรื่องบ้างหรือยังคร
0: ับ พระนี่ก็จะมาในช่วงเข้าพรรษาไม่เสร็จมีแต่กุฏิอยู่5หลังนะมีกุฏิอยู่5หลังแล้วตอนนี้

0: สร้างศาลาเขาเรียกศาลาปฏิบัติธรรมเพราะอยากให้คนในพื้นที่อะครับ
1: ครับ
0: มุ่งมาปฏิบัติธรรมกันนะคร
1: ับ ก็คือสร้างที่สงขลาเลยล่ะ
0: ที่สะเดาเลย
1: ที่สะเดาสงขลาโอ้อนุโมทนาสาธุ
0: แล้วบริจาคที่ดินให้วัดไป9ไร
1: ่โอ้
0: แล้วก็ก่อสร้างก็ใหญ่พอสมควรเพราะไม่อยากให้เป็นวัดที่เหมือนที่อื่นนะฮะคือวัดผมเนี่ยจะออกในแนวก่อสร้างแบบคล้ายๆญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบคล้ายๆมูจิ
1: สไตล์มูจิ
0: โอ้รอชมเดี๋ยวรอ
1: ก็ได้หลักธรรมเนาะแล้วก็ได้ปลูกฝังในจิตสำนึกจนมาถึงการเป็นตวทุกวันนี้แล้วก็มีจิตที่เป็นกุศลด้วยเป็นบุญเป็นกุศลนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็คือเป็นตอนที
1: ่สร้างวัด
2: ที่พอเราเรียนมาแล้วโตขึ้นเรียนสายไหนยังไงคะเลือกเรียน
0: เรื่องเรียนเนี่ยโอ้โหยาวมากเล่าได้ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ขอย่อๆมาก็ได้ค่ะ
1: เป็นสายบู๊หรือสายบุญ
0: เป็นเด็กที่เรียนเก่ง
2: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรม
1: เด็กกิจกรรมด้วย
0: เด็กกิจกรรมด้วยคือผมเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยเก่งมั้งแต่เด็กสอบได้ตลอดสลับกับเพื่อนไม่เคยเกิน3เลย
1: ท็อปทรีตลอดเลย
0: ใช่ใช่
1: เก่งมากครับ
0: ไม่เคยน้อยกว่า3นะไม่เคยสูงกว่า3ก็แล้วก็ความฝันตอนนั้นว่าเราอยากจะเรียนเก่งๆเพราะ
1: คุยกับต่างชาติบ่อยคุยกับฝรั่งคุยกับคนที่เดินมาผ่านหน้าบ้านบ่อย
0: คือสมัยนั้นยังไม่มีคนรู้หรอกนะว่าทูตคืออะไรเนาะแต่ผมอะไฟฝันอยากจะเป็นทูตตั้งแต่เด็กๆเลย
1: แปลกนะเด็กไม่ค่อยรู้จักนะอาชีพทูตเนี่ย
0: รู้จักแต่หมอ
1: ตำรวจทหาร
0: วิศวะอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: เราก็อยากเป็นทูตเนาะ
1: ครับ
0: ทีนี้พออยากเป็นทูตก็ปรึกษากับญาติญาติครอบครัวหรือคนที่เขารู้เขาก็บอกว่าเป็นทูตอ่ะเป็นไม่ได้หรอกเขาบอกว่ายังไงอ่ะเขาบอกว่าคนที่จะเป็นทูตเนี่ยต้องมาจากตระกูลแบบว่าชื่อเสียงดังๆ อะไรต่าง
2: ๆแบบร่ำรวยมีฐานะ
0: แล้วก็นามสกุลเด่นๆใช่ไหมฮะ
1: นะ
0: เราก็ว่าโอ้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะมีครอบครัวนะเขาจะต้องตรวจสอบไปถึงครอบครัวของเราคนจะเป็นมีประวัติอะไรยังไงเขาบอกว่า
1: ครับ
0: ไม่น่าจะได้เป็นเราก็เนาะมันก็จริงเนาะเพราะสมัยนั้นคนเป็นทูตเนี่ยส่วนใหญ่ก็นามสกุลดัง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะนามสกุล
1: ลูกเจ้าขุนนายอะไรแบบนั้นนะครับตอนนั้น
0: ก็เฟลไปพอสมควรนะฮะก็เป็นไม่ได้ฉันจะเป็นอะไรวะทีนี้ฉันจะเป็นอะไรงั้นก็ไม่เป็นทูตก็ไปเป็นหมอแล้วกันนะ
1: ม
0: าเป็นหมอ
1: เรียนเก่งเรียนเก่งไปได้
0: เราเรียนเก่ง
1: เป็นหมอได้ครับ
0: เราเรียนเก่งขออนุญาตกินน้ำนิดหนึ่ง
1: ครับจิบน้ำ
0: แห้งแล้ว
2: แต่สมัยก่อนไม่ค่อยมีเด็กคนไหนบอกว่าอยากเป็นทูตนะ
1: ไม่มีครับมีแต่ตำรวจพยาบาลตำรวจครับ
0: เพราะภาษาเราก็เก่งไง
1: ครับ
0: เราก็คิดว่าเราเป็นทูตน่าจะได้ปรากฏว่าพอไม่ได้ก็เบนเข็มทีนี้ก็มาอยากจะเป็นหม
2: อ
0: คร
2: ับ
0: อยากจะเป็นหมอโอ้แต่หมอเนี่ยคงยากเนาะคงยากแต่ว่าอันดับ1ใน3ของโรงเรียน
1: อ
0: ่ะมันก็ต้องได
1: ้สิต้องได้อยู่แล้วนะ1ใน3เนี่ยเก่งมาก
0: มันก็ต้องได้เนาะ
1: ครับ
0: ก็เลยไปสอบเข้าพอจบม3ก็ไปสอบเข้าม4ที่ยวรู้จักมั้ย
2: หาดใหญ่วิทยาลัย
0: ว่าไปกันประมาณ10กว่าคนนะครับสอบติดประมาณไม่ถึง10คนแต่ผมอะติดไม่ติดสายวิทย์เอาละสิ
1: ก็เลยตัด
0: ไปติดสายศิลป์อีก
1: โอ้ไม่ได้สายศิลป์
2: ไม่เพราะว่าคนสอบแต่ละปีของยวต้องบอกว่าสอบเยอะมากเด
1: ็
2: กจากภาคใต้แถบนั้นก็จะไปสอบเยอะ
0: ใช่ไหม
1: พอไม่ได้สายวิทย์นี่ตัดโอกาสเรื่องของหมอไปแล้วไหม
0: ไม่ยังไม่ตัด
1: ยังสู้ต
0: ่อยังไม่ตัดก็เรียนสายศิลป
1: ์
0: ศิลป์ฝรั่งเศสเนาะเรียนไปได้เกือบปีเรียนไปได้เกือบปีอ้าวไม่ได้เป็นออก
1: ครับ
0: กลางคันบอกพ่อว่าพ่อช่วยเวลาออกให้หน่อยพ่อตกใจเลย
1: อ
0: ุ้ยลูกได้โรงเรียนหาดใหญ่เนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนที่ได้เรียนโรงเรียนนี
2: ้
0: แล้วให้พ่อไปลาออกอ่ะพ่อพูดไม่ออกเลย
1: ครับ
0: แต่พ่อ

0: ามใจเนาะพ่อเป็นคนที่ตามใจอ
1: ่
0: ะ
2: ก็บอกเหตุผลท่านยังไงทำไม
0: เราอยากจะเรียนหมออ่ะ
2: ค่ะ
0: อยากจะเรียนหมอเราอยากเป็นหมอพ่อก็ไปลาออกให้เนาะนั่งรถประจำทางเนาะใหญ
3: ่ครับ
0: 40กว่ากิโล
3: โอ้
0: เกือบชั่วโมง
3: ชั่วโมงนึงครับ
0: บนรถนี้พ่อไม่พูดสักคำเลยไม่พูดสักคำเลยนะจำได้เลยพ่อไม่พูด
3: บรรยากาศนี่อึมครึมมากอ
0: ึมครึมมาก
3: ครับ
0: แล้วก็ผอ.ก็เรียกไปพบเราก็ยังยืนการว่าเราจะลาออกนะครับพอลาออกพ่อก็เซ็นให้ลาออก
3: ครับ
0: พอลาออกปุ๊บทำไงอะฮะต้องเป็นให้ได้ต้องเป็นหมอให้ได้ต้องสอบเข้าสายวิทย์ให้ได
3: ้ครับ
0: ก็เลยออกมาติวออกมาติวอ่านหนังสือ
3: เ
0: ว
3: ลาน
0: ะมาติวอย่างเดียวเลยมาอ่านหนังสือ ติวเสร็จก็ม.4ประกาศรับสมัครทีนี้ไม่เอาแล้วน้อง
3: ครับ
0: ยว.มันเล็กไปแล้วคิดว่ายว.มันเล็กสำหรับเราฉันมีความมั่นใจมากว่าฉันต้องสอบได้ต้องสอบได้ไปเลยครับข
3: ึ้
0: นมากรุงเทพ
3: มากรุงเทพเลย
0: เตรียมอุดมศึกษา
3: โอ้
0: เตรียมอุดมศึกษาครับ
3: ครับ
0: สอบทำก็สอบได้คิดว่าทำได
2: ้
3: ครับ
0: ประกาศออกมาไม่ได้อีกอ่ะ
3: อ้าว
0: อ้าวละสิดีๆความหวัง
3: เข้าแล้วทีนี้ไปด้วยแล้วครับเนี่ยไปยังไงต่อครับ
0: พอไม่ได้ปุ๊บอย่าทำไงอ่ะทีนี้ไอ้ยาภาษาใต้แล้วนะก็ไม่มีที่เรียนในขณะที่เพื่อนเราที่เรียนด้วยกันนะเขาขึ้นม.5
3: ครับ
0: เรายังหาที่เรียนไม่ได้หาที่เรียนไม่ได้ก็เลยไปโรงเรียนเอกชน
3: ตอนนั้นคุณพ่อมีฟีดแบ็กยังไงละ
0: พ่อคนที่ตามใจลูกมาก
3: ครับ
0: อันนี้คือข้อดีหรือข้อไม่ดีก็ไม่รู้เนาะพ่อไม่บังคับเลย
3: ครับ
0: ก็ไปเรียนเอกชนก็สายวิทย์
2: ครับ
0: เนาะสายวิทย์เรียนไปเอ้ยมันทำไมเขาสอนกันอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนไอ้ที่โรงเรียนที่เราเรียนอะ่
2: ะ
0: คือเป็นโรงเรียนเล็กๆอ่ะนะครับทีนี้ครูเนี่ยสอนเกือบทุกวิชาแล้วจะไปสอบแพทย์ได้ยังไง
3: คือไม่มีความลึกมันไม่ลึกพอ
0: คือครูคนนึงเนี่ยน่าจะสอนสัก 3-4 วิชา
2: คร
0: ับ ครับก็ไม่เอาถ้าอย่างนั้นลาออกอีก
3: ลาออกอีกรอบนึง
0: ลาออกอีกรอบนึง
3: ครับ
0: ตะเวนทั่วเลยครับในช่วงเทอมแรกเนี่ย6โรงเรียน6โรงเรียน
3: โอ้โห6โรงเรียนเลยนะฮะ
2: 6โรงเรียนหมายถึงยังไงคะลองเข้าไป
0: ลองเข้าไปจ่ายค่าเทอมเสร็จ 2-3 อาทิตย์ออก
3: ไม่ใช่
0: อีก
3: ไม่ใช่เปลี่ยน
0: ก็เปลี่ยน
3: ลองใหม
0: ่ก็รีเปลี่ยนอีกไม่ใช่อีกจนจะปิดเทอมอ่
2: ะ
0: ก็ยังเฮ้ยทำไงอ่ะทีนี้ก็ไม่ได้แล้วล่ะต้องเรียนแล้ว
3: ครับ
0: ก็เลยไปเรียนสายวิชาชีพ
3: อ๋อไปนู่นเลยสายอาชีพเลย
0: สายอาชีพเลยไปเรียนบัญชี
2: ครับ
0: ปวช.เรียนบัญชีปวช.จนกระทั่งจบปีหนึ่งย้ายไปต่อปวช.2-3ที่ยะลา
3: ครับ
0: ก็จนจบแค่ปวช.จบปวช.ก็ปรากฏว่าไม่เรียนแล้ว
3: ครับ
0: จากความหวังที่จะเป็นท่านทูตจากความหวังที่จะเป็นหมอกลาย
3: เป็นเด็กบัญชี
0: ใช่ครับ
3: ทีนี้ต่อปตรีไหมหรือว่าพอละไปทำงานเลยดีกว่า
0: ไม่ทำแล้วตอนนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยเฟลไปหางานทำ
3: ครับ
0: ที่ด่านสะเดาก็ไปเป็นไปทำชิปปิ้งนะครับไปทำชิปปิ้ง
3: ชิปปิ้งนี่ก็คือ
0: นำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออกก็ได้ใช้ภาษาอีกเนาะ
3: ครับครับ
0: อ่านภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยฮะก็ออกจากชิปปิ้งทำอยู่ได้ประมาณปีนี้พอสมควรแล้ว
2: ครับ
0: นะครับเรื่องการส่งออกทางรถยนต์ก็เลยออกจากด่านสะเดามากรุงเทพมหานครมาทำทางด้านเรือและก็ทางด้านอากาศการส่งออกทางเรือทางอากาศ
2: ครับ
0: ทำไปสักพักหนึ่งก็เห็นช่องทางก็เลยมาทำบริษัทของตัวเองเปิดบริษัทชิปปิ้งขึ้นมา
3: อ๋อแสดงว่าตอนที่ทำนะก็เก็บเงินไปด้วย
0: เก็บเงิน
3: เก็บหอมรอมริบแล้วก็พอมีเงินพอสมควรแล้วมาเปิดบริษัท
0: มาเปิดบริษัทตัวเอง
2: ครับ
0: พอเปิดบริษัทตัวเอง
3: เกิดอะไรขึ้นครับ
0: หาลูกค้าไม่ได้

0: ตอบชีวิตเยอะเหมือนกันนะ
1: อืมใช่ใช่ใช
2: ่
1: ก็หมดชิปปิ้งปุ๊บก็ปิดอีกบริษัทก็ไปเปิดการนำเข้าไม้จากประเทศมาเลเซีย
2: ครับ
1: แล้วก็ทำอีกก็โดนเบี้ยว
2: อ
1: ีกบริษัทก็มาทำไอโรงงานทีนี้ทำโรงงานพวกวงกบประตูหน้าต่างนะครับขายให้กับโครงการก็โดนเบี้ยวอีกเขาไม่จ่ายเงิน
0: อืม
1: ชีวิตเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะ
0: มีแบบว่าธรรมะมาสอนมาสอนบทเรียนชีวิตเนี่ยตลอด
1: เลยครับมันตลอดเลยทั้งเรื่องการงานเรื่องของการศึกษาจนกระทั่งได้มาทำบริษัทนำเข้าส่งออก
0: ครับ
1: อย่านะครับก็มีคุณลุงคนหนึ่งมาบอกว่าลูกสนใจที่จะเอายาจากอินเดียมาขายไหมเดี๋ยวลุงจะติดต่อให้แต่ลุงอายุเยอะแล้วลูกเอาไปขายเองเลยแต่เป็นคนติดต่อให้นะ
0: ครับ
1: ก็เลยได้โอกาสตรงเข้ายารักษาโรคมะเร็งจากอินเดียเป็นบริษัทแรกที่นำเข้ายามะเร็งจากอินเดียมาจำหน่ายในประเทศไทย
0: ครับ
1: แล้วก็เจริญเติบโตมาโดยตลอด
0: ยังอยู่จนถึงทุกวันนี
1: ้ทำไปได้สัก10ปีผู้ผลิตที่ต่างประเทศเขาก็เลยมาขอซื้อกิจการไปทำเอง
0: โอ้นี่คือจุดที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเลย
1: ใช่ใ
0: ช่โอ้โหอะไรคือสิ่งที่ทำให้สวไม่ท้อทั้งเฟลเรื่องการเรียนเฟลเรื่องของการทำงานที่ต้องเจ๊งปิดกิจการไปหลายต่อหลายรอบอะไรทำให้ยังยืนหยัดที่จะต่อสู้ต่อไปครับทำไมไม่ไปเป็นสมัครไปเป็นลูกจ้างหรือว่าเบนสายอะไรไปเลยอะไรทำให้ต้องสู้ต่อในการเป็นหัวหน้างาน
1: คือเป็นคนที่ประเภทว่าสู้อ่ะครับ
0: ครับ
1: ยังไงก็ต้องสู้นะครับถ้าไม่สู้เราก็แพ้นะครับเราก็แพ้เพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าหลังจากเป็นลูกจ้างเขามาแล้วเนี่ยตั้งความหวังไว้เลยว่าจะไม่เป็นลูกจ้างใครตลอดชีวิต
0: เพราะว่าอะไรฮะ
1: คือผมเนี่ยเคยทำงานที่บริษัทชิปปิ้งเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็เคยเหมือนกับว่านายจ้างอ่ะคือผมเป็นคนตั้งใจทำงานมากนะครับแล้วก็โดนคอมเพลนมาคำหนึ่งว่าทำงานชุยชุยแบบนี้ใครจะจ้าง
0: จึกเลย
1: พูดคำเดียวคำนั้นครับผมลาออกตอนนั้นเลยแล้วตั้งไว้เลยว่าต่อไปนี้ผมจะไม่เป็นลูกจ้างใครเด็ดขาดก็จะเป็นนายจ้างตัวเองมาตลอด
0: ครับ
1: ธุรกิจมาโดยตลอดครับ
0: เป็นจุดที่เป็นแรงผลักดันเนาะทำให้ทะเยอทะยานมาแล้วก็มาจนจุดที่ประสบความสำเร็จได้แต่ว่าสวเองก็ไม่ได้ว่าจบแค่ปวช.แล้วทำงานนะทราบว่าจบปตรีหลายใบนะแล้วไปจบด็อกเตอร์ด้วยเส้นทางการศึกษายังไปต่อใช่ไหมครับ
1: ก็ไปครับเพราะว่าพอเราธุรกิจเราเริ่มอยู่ตาเนาะ
0: ครับ
1: ผมก็หันมาเรียนปริญญาตรีภาคค่ำนะเรียนภาคค่ำเขาเรียกภาคกศปปในที่นิเทศศาสตร์จันทร์เกษมปริญญาโท
0: ครับ
1: MBA ที่มหาวิทยาลัยขอนแก
2: ่
1: นแล้วก็มาเรียนบริหารการศึกษา
0: ครับ
1: ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเชื่อว่าการศึกษาทำให้เราเนี่ยมีทุกวันนี้ได้ครับ
0: ครับ
2: ค่ะนี่คือเส้นทางของคนที่มุ่งมั่นเนาะอยากจะเป็นหมอก็โหต้องหาที่เรียนจนได้หรืออะไรอย่างนี้จนสุดท้ายไม่อยากเป็นรับลูกจ้างคนอยากเป็นนายคนก็ทำบริษัทของตัวเองจนได
0: ้
2: นะคะนี่เป็นแค่ประวัติส่วนหนึ่งเท่านั้นนะยาวนานมากๆเลยที่จะเห็นว่าเส้นทางของแต่ละคนมีความแตกต่างกันท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มานะบักบั่นนะคะถึงวันน
0: ี
2: ้แต่เดี๋ยวสักอีกสักครู่ต้องมาคุยเรื่องของการเข้ามาเป็นสว.บ้างนะคะว่าเส้นทางเป็นยังไงบ้างเส้นทางจะโรยด้วยกลีบดอกไม้หรือว่าต้องฝ่าฟันอะไรอีกนะคะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: ภาพหลอดเลือดแดงปกติ

0: ากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

จาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการรัฐสภาชาแนลถามคำ

0: นี่คือบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจังไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: เจ้าปะ
2: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกกินไม่นิดเดียวเอง
4: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
5: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
11: ดูช่อง10
12: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
13: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
12: เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร144รับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพ

0: ลับมาพบกันในช่วงที่2ของ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะวันนี้เราอยู่กับท่านสว.โสพลมโนมยาซึ่งใครที่ได้ฟังประวัติของท่านมาสักครู่จะเห็นเลยว่าฝ่าฟันมามากมายเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่ามันล้มไปมันท้อไปฟังเมื่อกี้นี้อาจจะลุกขึ้นมาสู้อีกรอบก็ได้นะคะทีนี้คุยเรื่องประวัติแล้วขออนุญาตมาต่อที่เรื่องของการมาเป็นสว.บ้างเส้นทางที่ก้าวมาสู่รั้วสมาชิกวุฒิสภาวันนั้นตัดสินใจอย่างไรทำไมถึงเดินเข้ามาสมัครเป็นสว.คะ
1: ก็จริงๆเป็นคนที่สนใจเรื่องการเมืองนะครับสนใจเรื่องการเมืองมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะครับ
2: ยังไงบ้างครับติดตามการเมืองติดตามการประชุมสภาหรือยังไงครับ
1: โอ้โหสมัยนั้นเนี่ยจำได้ว่าอยู่ประถมมีการถ่ายทอดวิทยุเพราะฉะนั้นเลิกพักเที่ยงปุ๊บเนี่ยผมมาฟังประชุมสภาแล้วก็ไม่กลับไปเรียนเลย
2: โอ้นี่ต้องชอบจริงๆนะ
0: ฟังวิทยุใช่ไหมคะ
1: ฟังวิทยุครับเมื่อก่อนมีวิทยุไม่มีถ่ายทอดสดทางทีวีเนาะ
2: ครับ
1: ก็จำได้ว่ามีท่านอะไรล่ะท่านชูวนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับที่เป็นไอดอลของ
2: ชอบแนวอะไรในการประชุม

0: สภาชอบเนื้อหาชอบรีดว่าเรื่องราวของการพัฒนาประเทศยังไง
1: ก็โดยเฉพาะในเรื่องของลีลาการอภิปรายเนาะแล้วมันก็แทรกไปด้วยเนื้อหาซ
0: ึ่
1: งเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็สนใจมากตอนนั้นเลยนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนั้นเวลามีอะไรนะชุมนุมคุมนุมอะไรเนี่ยติดตามมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สนใจการเมืองมากก็พอทำธุรกิจได้สักระยะหนึ่งก็ลงไปเล่นการเมือง
2: อ
1: าหารก็เป็นการเมืองท้องถิ่นนะที่อำเภอสะเดานะครับก็พรรคพวกก็ชวนกันลงไปเป็นสมัครนะครับสมัครเป็นผู้บริหารเนาะก
0: ็
1: คือเขาให้ตำแหน่งอันแรกก็คือเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือให้เป็นรองนายกเทศมนตรีนะครับพอเป็นรองนายกเนี่ยก็ชอบเรื่องการศึกษาก็กำกับดูแลด้านการศึกษานะครับก็ชอบเพราะคิดว่าการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะช่วยในการพัฒนาคนได
0: ้ครับ
1: ก็เลยสนใจเรื่องของการศึกษาแล้วก็พอเป็นรองนายกที่กำกับดูแลกองการศึกษาก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของด้านภาษาอยู่แล้วชอบเนาะก็ไปเปิด
0: ครับ
1: โครงการเขาเรียกอะไรนะห้องเรียนสองภาษาก็ไปจ้างครูฟิลิปปินส์มาสอนเด็กนักเรียนครับแล้วก็ไปทำ MOU กับประเทศมาเลเซียเพราะเราอยู่ติดกับชายแดนมาเลเซียนะครับก็เอาแลกเปลี่ยนครูกับนักเรียนของมาเลเซียมาอยู่ไทยของไทยไปอยู่เราอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค
1: ือก็ทำโครงการตรงนั้นไว้เยอะนะครับแล้วก็พอทำไปสักระยะหนึ่งผมว่าการเป็นรองนายกเนี่ยมันทำอะไรได้น้อยไม่เหมือนเป็นนายกงั้นก็เป็นนายกเองดีกว่า
2: ค่ะ
1: นะก็เลยลาออกจากรองนายกแล้วก็มาทั้งทีมเล็กๆนะฮะเป็นกลุ่มท้องถิ่นขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
2: ครับ
1: ครับก็
0: ยังแค่ต้องไปแข่งกับนายกคนเดิมที่เคยอยู่ด้วยกัน
1: แข่งกับนายกคนใหม
0: ่อ๋อคนเดิมก็คือ
1: คนเดิมเขาก็เกษียณเขาก็อายุเยอะแล้วเขาอายุเยอะแล้วก็แข่งกับน้องอีกคนหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งก็เฟลอีกครับเฟลมาตลอดนะครับเฟลมาตลอดก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนะครับก็เลยกลับมาทำธุรกิจก็สักระยะหนึ่งกับก็เริ่มมีการประกาศเรื่องสว.ก็น่าจะมีโอกาสนะก็ลองดูก็มาลงรับสมัครเลือกตั้งในกลุ่มสว.ครับ
0: ครับ
1: กลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ
0: ่
1: ขนาดใหญ่ก็ลงที่อำเภอสะเดาก็ปรากฏว่าในอำเภอผมกลุ่ม10ก็มีแค่ผมคนเดียวก็ผ่านเข้ามาในระดับจังหวัดได้
2: คร
1: ับเพราะว่ามันมีแค่คนเดียว
0: มีคนเดียวผ่านเข้ามาจังหวัด
1: คนเดียวเพราะธุรกิจขนาดใหญ่มันไม่มีคนลงนะครับก็เป็นความโชคดีของผม
0: ครับแล้วก็มาสู่ระดับประเทศก
1: ็
0: ผ่านเลยเร
1: ีย
0: บร้อยเข้าสู่สภา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ
2: ได้วาเอาไหมครับพอเราเข้ามาแล้วเราอยากให้เราได้เล็งเอาไว
1: ้ก็ของต่างประเทศอีกแล้ว
0: ชอบต่างประเทศ
1: เรื่องต่างประเทศอีกแล้วนะครับก็มาเป็นกรรมธิการการต่างประเทศกับท่านนิรัตน์เนาะท่านนิรัตน์แล้วก็อีกอันหนึ่งคือสว.เขาให้สองกรรมธิการก็ต้องสาธารณสุขต้องสาธารณสุขก็เลยเป็นกรรมธิการการต่างประเทศแล้วก็การสาธารณสุขของวุฒิสภาครับ
2: แต่ที่เราถนัดด้วย
0: เป็นเรื่องที่ชอบมาก
1: เพราะว่าก็เวลาไปต่างประเทศก็จะบอกคนอื่นเขาเนี่ยผมอยากเป็นทูตเพราะตอนนี้เป็นยิ่งกว่าทูตแล้วนะเพราะเราอยู่กับกรรมธิการต่างประเทศ
0: ทำได้เต็มที่
1: แล้วก็ทำได้ใช่
0: ครับมีโอกาสไปเจอต่างประเทศไป
1: บ่อยไปบ่อยครับไปบ่อยโดยเฉพาะได้รับการต้อนรับท่านทูตนะครับได้รับการ
0: มีโอกาสได้ต้อนรับเลย
1: ได้ต้อนรับแล้วก็ไปเยือนที่น
0: ี่ก็เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เพ
2: ื่
0: อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
1: ใช่
2: ต้องมาตรงนี้แหละ
0: มาประเด็นตรงนี
2: ้ OECD
0: คืออะไรครับ
2: ทำไมเราต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วย
0: ย่อมาจากอะไรแล้วความหมายของชื่อกลุ่มนี้ OECD คืออะไรฮะ
1: อีกนิดนึงนะครับวันนี้ทำอยู่อีกเรื่องนึงในเดี๋ยวเราคุยเรื่องต่างประเทศขอคุยเรื่องสาธารณสุขนิดนึงนะครับสาธารณสุขนี่ก็เป็นประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็ธรรมาภิบาลของสปสช.คือ30 บาทนะครับ30 บาทซึ่งข่าวก็ออกอยู่

0: ยืนยันยืนหยัดอยู่ว่ายังคงมีต่อนะ
1: คือผมเป็นกรรมธิการประธานกรรมธิการชุดนี้เลยประธานกรรมธิการชุดนี้เลยแล้วก็ยกร่างกฎหมายนะฮะเป็นการยกร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับปรับปรุงพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งใช้มาถ้าปีนี้ก็ปีหน้าก็ปีที่25ปีแล
0: ้
1: วนะครับถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงแล้วทีนี้ก็ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังล่ารายชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อเพื่อแก้ไขเป็นพรบชำระประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับนะก็ตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่สภาเร็วๆนี
0: ้
1: ก็ฝากด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อสนับสนุนร่างพรบฉบับนี้นะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับม
0: ี
1: ประโยชน์มากครับ
2: สงสัยประเด็นนี้ประเด็นนี้ต้องคุยกันต่ออีกทีนะเพราะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำคัญด้วย
1: ก็เป็นประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจะต้องยั่งยืนนะครับเราไม่ล้มเลิกนะครับเราไม่ล้มเลิกนะครับหลักประกันสุขภาพ
2: ปรับปรุงเลิกไม่ได้ล้มเลิก
1: ไม่ยกเลิกครับยืนยันอีกครั้งนึงครับว่าไม่ยกเลิกนะครับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแต่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ
3: นะคะจะได้มั่นใจนะคะทีนี้มันสักครู่อย่างที่บอกเลยเรื่องของ OECD มันคืออะไรยังไงคะท่านคะ
1: จริงๆถ้าพูดเรื่องของ OECD เนี่ยครับในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับทางฝ่ายบริหารอันดับแรกเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรกุลผมว่าท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับเพราะท่านประกาศอย่างชัดเจนว่าท่านจะผลักดันประเทศไทยเนี่ยครับให้เป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571หรืออีก2ปีข้างหน้านะครับผมก็อยากจะบอกว่า OECD เนี่ยครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวน
3: ะ
1: ครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้
2: ใกล้ยังไงบ้างครับสวัสดิ์ครับ
1: ก็อยากจะบอกว่า OECD เนี่ยคือมาตรฐานสากลนะครับที่จะยกระดับประเทศไทยในทุกมิติเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแรงงานสาธารณสุขการศึกษาหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการขับเคลื่อน OECD เนี่ยครับก็คือการวางรากฐานอนาคตของประเทศไทยเพื่อให้ไทยเนี่ยครับสานเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ
2: ครับการจะยกระดับมาตรฐานประเทศไทยเข้าสู่ OECD นะครับซึ่งทราบมาว่ามีประมาณ30กว่าประเทศเนี่ยการจะยกของไทยเราเนี่ยให้มีมาตรฐานระดับนั้นแล้วเข้าไปอยู่กับเขาได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากไหมครับ
1: ก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแต่อยากให้กำลังใจนะครับที่ผมว่ามาถูกทางแล้วยกตัวอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาเข้าเป็นสมาชิก OECD เมื่อสมัยวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกเลยนะครับเขาเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วพอเข้ามาได้ไม่นานเนี่ยครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากพัฒนาเนี่ยครับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเราก็เห็นอยู่ทุกวันนี้เนาะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาเจริญมากนะครับเขาเจริญมากญี่ปุ่นก็เข้า OECD แล้วยกเว้นในเซาท์อีสต์เอเชียบ้านเราก็ยังไม่มีแม้แต่ประเทศเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีไทยกับอินโดนีเซียซึ่งเข้าในโปรเซสพร้อมๆกันกำลังแข่งขันกันอยู่ว่าใครจะได้เข้าเป็นสมาชิก OECD ก
3: ่
1: อน
3: ในการเข้าไปเนี่ยเราต้องได้ประชุมไหมคะว่าอย่างไทยสมัครเข้ามาอินโดนีเซียใช่ไหมคะสมัครเข้ามาจะต้องผ่านคุณสมบัติหรือที่ประชุมจะต้องลงมติอย่างไรถึง
1: ต้องผ่านหลายขั้นตอนมากเลยครับหลายขั้นตอนมากเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของถ้าเราจะเข้ามาเป็นสมาชิก OECD ได้เนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบในเรื่องของการที่เข้าจะมาเป็นในกลุ่มของเรื่องของแอนตี้คอร์รัปชันก่อนต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าเราผ่านตรงนี้ได้ค่อยเข้าสู่กับ
2: วันนี้สำหรับประเทศไทยถ้าจะเข้าสู่ OECD ได้เนี่ยเราต้องปฏิรูปเราต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงบ้างครับ
3: อย่างเรื่องของคอร์รัปชันแน่นอนบ้านเราก็อาจจะติดลำดับที
2: ่
3: เวลาที่มีการประเมินเนาะซึ่งก็น่าเป็นห่วงอยู
1: ่ก็คิดว่าไปนะครับผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจเพราะว่าทางโอเอสครับในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายเป็นเรื่องที่สำคัญครับเป็นเรื่องที่

0: คัญนะครับกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอันนี้คือเขาให้ความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ซึ่งถ้าเราผ่านไปได้ผมว่าสิดีได้ครับ
1: ค่ะก็แสดงว่าถ้าเราสามารถจะปรับปรุงแก้กฎหมายแล้วปฏิบัติในลำดับของเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยขยับขึ้นมาดี
0: ไหมใช่ครับก็เพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยเราต้องปรับปรุงเยอะครับเราต้องปรับปรุงเยอะ
2: ครับ
0: นะครับมีกฎหมายเนี่ยเท่าที่ได้รับจะทราบจากทางกฤษฎีกาเนาะกฎหมายกฎระเบียบประกาศอะไรต่างๆอยู่ประมาณ 100,000 ฉบับ
2: โอ้โห
0: แสนฉบับที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ OECD เขากำหนด
2: ครับแล้วแต่ละฉบับถ้าจะปรับปรุงแก้ไขต้องผ่านสภาทุกฉบับไหมครับ
0: ก็ต้องผ่านอยู่
2: ต้องผ่านวันนี้เราเห็นว่าการพิจารณานะกว่าจะแต่ละฉบับที่จะผ่านเนี่ยใช้เวลา
0: ครับ
2: โอ้แล้วถ้าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันก็ต้องเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วเนาะ
0: ก็ต้องขอบคุณนะครับคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศนะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานกฤษฎีกาแล้วก็สถาบันพระปกเกล้านะครับที่ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะกฤษฎีกาเนี่ยครับเราจะเห็นว่ากฎหมายที่มันเกี่ยวข้องอยู่เป็นแสนแสนฉบับเนี่ยครับเขาสามารถที่จะเอา AI เนี่ยครับมาช่วยในการอนาลัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องเนี่ยได้เร็วมากแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจาก OECD ว่าเราเป็นประเทศ AI นะครับมาช่วยในการทำงานอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับได้รับคำชื่นชมจาก OECD คร
1: ับ ทีนี้ในส่วนของทางฝั่งสวเองอะค่ะในการจะกระตุ้นตรงนี้ให้ประชาชนรับรู้เราดูแลจัดการยังไงบ้างคะ
0: คือในส่วนของสวเนี่ยครับเราในการ OECD เนาะเราก็มองว่าการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยครับไปสู่ตรงนั้นได้เนี่ยครับต้องสร้างการรับรู้ประชาชนเนี่ยครับเข้ามามีส่วนร่วมก่อนนะครับ
2: ครับ
0: อย่างต้องยกตัวอย่างประเทศบราซิลนะครับบราซิลเนี่ยใช้เวลาในการที่จะเข้ามาเป็นสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยประมาณ20เกือบ20ปี
1: ครับ
0: แต่พอถึงเวลาเนี่ยครับแปลงนะครับจากรัฐบาลนี้เปลี่ยนไปอีกรัฐบาลอีกฝั่งหนึ่ง
2: ครับ
0: ปรากฏว่าก็ต้องยกเลิกเพราะรัฐบาลคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยครับเขาไม่เห็นด้วยว่าบราซิลจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิก OECD เขาก็เลยถอนการสมัครเลยถอนการสมัครเลยครับแต่เราเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้า OECD เนี่ยครับเราสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือการสร้างดึงประชาชนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนให้เขารู้ว่า OECD คืออะไร OECD มีประโยชน์กับเขาอย่างไร
2: ครับ
0: แล้วถ้าเราเข้ามาเป็นสมาชิก OECD แล้วเนี่ยอย่างไรนะครับตรงนี้ครับพอฉันพอประชาชนรับรู้ประชาชนรู
2: ้ครับ
0: ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าประชาชนต้องการเสียอย่างนะแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลซึ่งผมก็คิดว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนนะครับก็คงไม่ถอนตัวจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนะครับ
1: ซึ่งนี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ให้มีการจัดสัมมนา OECD 101 ลงใน6ภูมิภาค
0: ใช่ใช่ใช่ครับโครงการของคณะอนุกรรมการ OECD ซึ่งผมเป็นประธานภูมิภาคนะครับใน10มหาวิทยาลัยไปที่นักศึกษาแล้วก็คณาจารย
1: ์
0: นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของวิชาการแล้วก็น่าจะอะไรครับเรียกว่าทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับ
1: ที่เราวางแผนเอาไว้ค่ะเราวางไว้ว่าเราลงไปเราจะทำอะไรยังไง
0: ลงไปจะทำอะไรใช่ไหมครับก็คือจะลงไปเนี่ยก็จะมีกตเนา
1: ะ
0: กระทรวงการต่างประเทศอย่างที่ผมบอกอะสำนักงานกฤษฎีกาสภาพัฒน์แล้วก็สถาบันพระปกเกล้าเราจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้นะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นการทำเวิร์กช็อป
2: ครับ
0: เป็นการทำเวิร์กช็อปก็เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของเขานะครับว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เราลงไปเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงอยากได้ข้อเสนอแน
1: ะ
0: จากการลงพื้นที่ด้วยว่าเขามีข้อเสนอแนะอย่างไรนะ

0: การที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ในพื้นที่ของเขานะครับแล้วเราก็จะเอามาสรุปเป็นรายงานนะครับรายงานอย่างภาคเหนือเนี่ยครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะไปเชียงใหม่นะครับตอนล่างก็ตรงที่มอนเรศวรนะครับมันไม่ได้ไปเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวที่ของเขาที่ประสบปัญหาว่ามีอะไรบ้าง
1: เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นรากของปัญหาเลยเพราะว่าลงไปให้ชาวบ้านได้เป็นคนบอกเองกับตัวเอง
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับใช่ครับ
1: แล้วหลังจากที่เราทำโครงการนี้เสร็จเราประมวลผลว่าเราจะต้องเอาไปทำต่อเนื่องยังไงบ้างสำหรับข้อมูลกลุ่มนี้ที่เราได้นะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยครับเราก็จะรวบรวมเป็นรายงานนะครับเป็นรายงานของกรรมาธิการการต่างประเทศนำเสนอต่อวุฒิสภา
2: ครับ
0: เพื่อนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับส่งต่อให้กับฝ่ายรัฐบาลในการที่จะเอาไปร่างเป็นกฎหมายแล้วก็เป็นข้อสังเกตในการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าเนี่ยพื้นที่เขาเนี่ยต้องการอะไรมีปัญหาอะไรและอยากจะให้แก้ไขปัญหาให้เขาอย่างไรบ้างครับเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ต้องสอดคล้องกับที
2: ่ครับวันนี้ขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้เพื่อจะออกมาเป็นรูปเล่มรายงานแล้วก็รายงานต่อทางสภาในส่วนของวุฒิสภาเนี่ยมีการวางไว้ยังไงบ้างครับ
0: ตอนนี้นะครับตอนนี้ในอนุกรรมธิการเราเนี่ยครับได้ศึกษาเสร็จแล้ว1เรื่องก็คือในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับ OECD นะครับ อันนี้ก็จะทำเป็นรายงานแล้วก็เตรียมนำเสนอต่อวุฒิสภาในเร็วๆนี้ในสมัยเนี้ยครับที่เปิดสมัยเนี่ยครับส่วนไอ้โครงการของเราเนี่ยครับก็ต้องลงพื้นที่ก่อนในแต่ละ1
2: ครับ
0: ในแต่ละเดือนก็จะสามารถสรุป
2: เดือนนึงเดือนนึงนี่จะไปได้
0: เดือนหนึ่งเนี่ยอยากจะได้ลงสักเป็นภาคนะครับเป็นภาคจะแบ่งภาคหนึ่งก็คือภาคเหนือเนี่ยขอปิดสักเดือนหนึ่งตอนล่างเราก็จะมีรายงานออกทุกๆเดือนคิดว่าจะมีรายงานให้สภาทุก
2: เดือน6ภาค6เดือน
1: เพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยสำหรับโครงการดีๆโครงการนี้กับ OECD นะครับวันนี้คุยกันแป๊บเดียวหมดเวลารายการแล้วนะคะเดี๋ยวไงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นอาจจะต้องอีกรายการนึงหรือว่าอีก EP นึงแล้ว
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านสว.โสภณมโนพยาที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วค่ะนะคะเราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

บกันในรายการมองรัฐสภาวันนี้กับดิฉันชลรัศมีงาทวีสุขค่ะวันนี้ติดตามรับชมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่ช่อง10นะคะแล้วก็รับฟังไปด้วยกันที่ FM 8071กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ tpchannel.org application tpchannel แล้วก็

0: สภานะคะวันนี้เราออกอากาศกันสดๆในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาแบบนี้แล้วก็จะไปออกอากาศรีรันอีกครั้งหนึ่งในเวลา18นาฬิกา30นาทีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการในเวลานี้อยู่ประเด็นไหนที่อยากจะได้เสนอแนะกับเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้022066102นะคะ6102ท่านใดติดตามทาง Facebook จะเขียนเป็นความเห็นใน Facebook ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านของมองรัฐ4วันสำหรับการพิจารณานะคะร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็เสร็จสิ้นกันไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณสัก5นาทีนะคะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีท่านประธานสมพลสารัมเนี่ยได้เป็นประธานการประชุมก็สรุปจบว่าสังเกตข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงบประมาณก็เป็นไปด้วยดีค่ะนะคะถึงแม้ว่าในช่วงเวลาของการที่จะได้มีการพิจารณาอาจจะมีอะไรเอาเป็นว่าจบแล้วแล้วพอในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรกระบวนการต่างๆเสร็จสิ้นก็ถึงเวลาที่จะต้องส่งไม้ต่อไปให้วุฒิสภาเนี่ยทำหน้าที่ในการกลั่นกรองขั้นสุดท้ายซึ่งวันนี้ล่ะค่ะช่วงเวลาประมาณสัก10นาฬิกา11นาฬิกานี่นะคะเดี๋ยวจะมีจะพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยทีนี้ในส่วนของวุฒิสภาเองนะคะได้มีการติดตามอย่างไรกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้กับทางด้านของท่านสว.ที่อยู่ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เนี่ยนะคะว่าได้มองถึงการพิจารณาฝั่งสภาผู้แทนราษฎรยังไงแล้วหลังจากนี้กระบวนการต่างๆของสว.จะมีประเด็นมีข้อเสนอแนะอะไรยังไงบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภานะคะท่านสุขกับเรานะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
1: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
0: ตลอด4วันท่านโฆษกได้มีโอกาสติดตามการพิจารณาของฝั่งสภาผู้แทนราษฎรด้วยมั้ยคะ
1: ต้องเรียกว่าติดตามอย่างตาไม่กระพริบนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยการพิจารณางบประมาณรายจ่ายแต่ละปีเนี่ยนะครับฝั่งท่านสมาชิกเนี่ยลงรายละเอียดลึกมากขนาดนี้จะเป็นปีแรกนะครับที่มีการ70เนี่ยถึง4วันเต็มๆนะครับก็ถือว่าเผ็ดร้อนมากๆนะครับสำหรับในการพิจารณางบประมาณในปีนี้ครับ
0: นะคะทีนี้พอฝั่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาพิจารณาเสร็จสิ้นคือถ้าโดยปกติทุกๆครั้งเนี่ยเราเห็นว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่อาจจะรอกันสักนิดนึงมองต่อปีนี้เร็วมากทุกอย่างก็คือเสร็จเมื่อคืนเดี๋ยวเช้านี้สว.ดูต่อเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับขณะนี้เนี่ยทางคณะสักเก้าโมงนะครับเราก็ได้เชิญกรรมธิการวิสามันก็มาเนี่ยครับมาพูดคุยนะครับว่าภายหลังจากที่ทางฝั่งสส.ส่งมาเมื่อคืนนี้นะครับพอเช้านี้เราก็นัดประชุมเพื่อที่จะมาพิจารณากันกรองนะครับว่าสิ่งที่ทางคณะกรรมการวิสามันได้ประชุมแบบคู่ขนานกันไปเนี่ย30กว่าครั้งนะครับก็ได้เห็นรายละเอียดของงบประมาณในปีนี้มาพอสมควรนะครับสิ่งที่เราจะมาเก็บตกคือว่าทางฝั่งสภาผู้แทนราษฎรมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะนะครับมีการเพิ่มหรือว่าตัดลดประเด็นใดบ้างนะครับเราก็คงจะมากันกรองนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับ
0: ทีนี้ภายใต้กรอบเวลาที่มันค่อนข้างจะจำกัดนี่นะคะคิดว่าจะกันกรองหรือว่าจะดูเนื้อหาสาระอะไรต่างๆได้ครบถ้วนไหมคะ
1: อันนี้ก็ยอมรับว่าช่วงแรกก็มีความกังวลใจนะครับเพราะว่าระยะเวลากระชั้นชิดมากนะครับเพียงแค่10วันที่เราได้รับเอกสารเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกคือขณะนี้เนี่ยไฟล์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่3นะครับทางสมาชิกชุดที่13ชุดนี้มีประสบการณ์ตรวจสอบงบประมาณนะครับของแต่ละกระทรวงทบวงกรมละเอียดโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงบประจำไม่ว่าจะเป็นงบลงทุนต่างๆเนี่ยมีความสอดคล้องต้องการหรือไม่จากปี69ปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้การพิจารณาในครั้งนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะใช้เวลากระชับแล้วก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าในปีนี้การพิจารณาเนี่ยเน้นคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณ

0: นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้ตรวจสอบเนี่ยเราตรวจสอบแบบละเอียดนะครับแต่ละคนเป็นจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหน่วยงานได้นำความคิดเห็นข้อเสนอแนะของสมาชิกเมื่อปีที่แล้วเน
1: ี่
0: ยไปดำเนินการอย่างไรบ้างเห็นว่าสิ่งที่ทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยให้เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยและปีนี้ได้เตรียมการแก้ปัญหาครับเราก็เลยเราพอได้เห็นการกรอบงบประมาณในปีนี้เราก็ได้เห็นว่าแล้วปีหน้าจะตอบโจทย์อะไรเงินส่วนไหนที่ควรจะต้องการเงินส่วนไหนไม่ควรจะการไว้เป็นภาระผูกพันกับอนาคตแบบนี้ครับก็เป็นถือว่าเป็นการพิจารณาศึกษาที่มีความละเอียดรอบคอบนะครับในทุกๆมิติครับ
1: จริงๆแนวทางการจะกลั่นกรองเนี่ยของทางท่านสว.เนี่ยก็เป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มีการดูอย่างเช่นเรื่องของความซ้ำซ้อนของงบกลางหรือว่าการว่ามันโครงการขนาดใหญ่เกิดประโยชน์จริงไหมหรือเอื้อประโยชน์อะไรยังไงวิธีการในการที่จะกันกองหรือแนวทางของทางวุฒิสภายังไงคะค่ะ
0: ก็อาจจะมีบางส่วนนะฮะอาจจะมีความเห็นสอดคล้องต้องกันโดยเฉพาะเรื่องงบของการศึกษาอบรมสัมมนาต่างๆหรือว่างบประมาณที่มีความซับซ้อนแต่ละหน่วยงานมีงบประมาณเขาเรียกว่าซับซ้อน
1: อ
0: ันนี้เราก็ต้องให้ทางหน่วยงานชี้แจงว่างบประมาณอีกหน่วยงานหนึ่งตั้งงบประมาณมานะครับแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งก็ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกันแบบนี้เราก็ต้องให้อธิบายว่ามันมีความคาบเกี่ยวกันหรือไม่ทับซ้อนหรือไม่อันนี้ก็นำเรียนผู้ดำเนินรายการกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับแต่ละหน่วยงานแล้วก็มีคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าโครงการแบบนี้เราควรอยากให้มีการปรับปรุงมีการแก้ไขถ้าปรับปรุงแก้ไขไม่ได้นะครับก็อยากให้ท่านมีตัวชี้วัดที่มันตอบโจทย์ของประชาชนตอบโจทย์ของประเทศชาติได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ให้ข้อสังเกตแล้วก็เสนอแนะไปมาก
1: ค่ะ
0: ซึ่งมากๆเลยครับ
1: ซึ่งจริงๆในกรอบอำนาจหน้าที่ของสว.เนี่ยไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขในส่วนของงบประมาณใดๆได้แล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: นะดังนั้นมันถือว่าจบในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรไปแต่ตรงบทบาทที่สำคัญของสว.ล่ะคะคือเราคงไปแก้รายละเอียดไม่ได้แต่การให้ข้อเสนอแนะหรือการที่จะมีคำแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลให้ก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงกับประเทศชาติ
0: แน่นอนนะ คือวุฒิสภาเนี่ยเป็นสภากลั่นกรอง และตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินจริงวุฒิสภาวุฒิสภาเองเรามีกลไกนะครับในการที่จะติดตามงบประมาณไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการติดตามงบประมาณนะครับเรามีเรื่องของยติมีเรื่องของกระทู้มีการเรื่องไก่ดังนั้นข้อมูลที่หน่วยราชการแต่ละองค์กรเนี่ยได้เสนอของงบประมาณมาแน่นอนฮะเราติดตามไม่ใช่ว่าพิจารณาวันนี้จบแล้วจบกันไม่ใช่แต่เราจะส่งต่อสิ่งที่เราให้ข้อสังเกตไว้แต่ละหน่วยงานว่าควรจะต้องติดตามมีตัวค่าชี้วัดอย่างไรนะครับและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรตรงนี้เนี่ยเราก็จะส่งเรื่องนี้ไปให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยติดตามแล้วก็ช่วยประเมินผลว่าสิ่งที่ขอไปแล้วเนี่ยท่านได้ดำเนินการไปตามที่ได้ขอเสนอมาหรือไม่นะครับอันนี้เราใช้กลไกของวุฒิสภาอย่างเต็มที่ก็นำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเงินทุกบาทสตางค์นะครับจะต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติอย่างแท้จริงอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าในฐานะที่เราเองนั้นไม่สามารถที่จะไปตัดลดหรือว่าเพิ่มงบประมาณได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือตรวจสอบนะครับแล้วก็มารายงานกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ร้องของบประมาณใช้งบประมาณในปีนี้เนี่ยนะครับถ้าได้ดำเนินการไปตามที่หนังสือร้องขอใช้งบประมาณจริงหรือไม่และมันได้เกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าแน่นอนนะครับทางวุฒิสมาชิกลงไปตรวจสอบด้วยไม่ใช่อยู่แต่ในห้องประชุมนะครับเราลงพื้นที่ไปดูเนื้องานด้วยว่าเนื้องานที่ทางหน่วยงานที่นำลงไปในพื้นที่เนี่ยมันลงจริงไหมและมันได้ประโยชน์จริงตามที่เอกสารได้ชี้แจงไว้หรือไม่แน่นอนนะครับปัจจุบันนี้การตรวจสอบ

0: ความโปร่งใสการดำเนินงานเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะถ้าดูตัวเลขเงินงบประมาณเนี่ย 3.7 ประมาณ 3.78 ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วก็ขาดดุลต่อเนื่องมองนโยบายของสวที่เราดูเรื่องพรบงบประมาณรายจ่ายเนี่ยค่ะมันจะส่งผลอะไรไหมกับการเงินของประเทศในระยะยาวต่อไปหรือกับตัวเลขนี้มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน
0: เมื่อเปรียบเทียบเรื่องงบประมาณผมไม่ค่อยห่วงภาระด้านการคลังเท่าไหร่ไทยเรานั้นมีความมั่นคงนะครับเรามีเงินนอกงบประมาณ
1: แต่หนี้สาธารณะสูง
0: หนี้สาธารณะแต่เรามีเงินคงคลังจำนวนมากนะครับมากกว่า GDP ละมากกว่าเงินงบประมาณรายปีนะครับที่เป็นเงินงบประมาณตรงนี้เป็นความมั่นใจได้ว่าประเทศไทยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีสภาพคล่องด้านการคลังนะครับผมมั่นใจนะครับว่าโดยศักยภาพของประชาชนคนไทย60กว่าล้านคนเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีคุณภาพเพียงพอที่จะหารายได้เพิ่มเติมเข้ามาต้องเข้าใจนะครับว่าในปีนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมาเราเจอวิกฤตสงครามเราเจอวิกฤตน้ำมันนะครับเราเจอวิกฤตเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามา disruptทำให้การค้าขายของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นแนวหน้านะครับที่เรียกว่าเชิงเศรษฐกิจเนี่ยไปหาเงินจากด้วยน้ำพักน้ำแรงของประชาชนคนไทยคือคนไทยอยู่ที่ไหนก็คือคนไทยนะครับแน่นอนฮะเงินที่หาได้มันก็มาช่วยประเทศชาติบ้านเมืองนะครับฐานะทางการคลังเนี่ยถึงแม้หนี้สาธารณะจะเพิ่มสูง GDP จะยังไม่เกิน2กว่าเนี่ยผมคิดว่าเรายังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาประเทศให้ดีมากกว่าที่ผ่านมานะครับ
1: ท่านสว.มีข้อเสนอแนะยังไงว่าเราจะบริหารหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของคนของเรายังไงบ้างคะ
0: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันให้มองมิติร่วมกันนะครับความรู้รักสามัคคีนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยอยากมองในเรื่องของมิติของการเมืองมากเกินไปให้มองมิติของความอยู่รอดของประชาชนประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะครับพยายามทำอย่างไรฮะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทำอย่างไรให้ทุกโครงการเม็ดเงินที่ใช้จ่ายไปเนี่ยเกิดความโปร่งใสเกิดความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดเรื่องนี้เป็นคำสำคัญมากที่สุดนะครับความศรัทธา
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยจะเดินหน้าเทศได้เนี่ยต้องสร้างความศรัทธาด้วยกันเองนะครับความศรัทธามีความสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทั้งราชการประจำราชการการเมืองเนี่ยทำอย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนกับนานาอารยประเทศว่าประเทศไทยนั้นเรามีปลาในนามีข้าวนะครับแล้วประชาชนคนไทยมีศักยภาพเพียงแต่ว่าเราจะเท่าทันอย่างไรบนโลกใบนี้ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปต
1: ์
0: ปัจจุบันเรามี AI ปัจจุบันเรามีอัลกอริทึมเยอะแยะเลยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศชาติดังนั้นแน่นอนนะครับผมก็ขออนุญาตวกกลับมาที่การใช้จ่ายเงินเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ที่จะตอบพี่น้องประชาชนได้ว่าโครงการที่ทำไปเนี่ยพี่น้องประชาชนได้อะไรนะครับแล้วก็จะช่วยทำให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรนะครับถนนไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาหากินได้สะดวกรวดเร็วอันนี้คือจะเป็นการตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้อย่างดีครับ
1: ทีนี้ถ้ามาดูในตัวโครงสร้างของรายจ่ายปี70เนี่ยนะมันก็คล้ายๆเดิมทุกจำเรื่องของชำระหนี้แต่งบลงทุนเนี่ยอาจจะยังเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าตรงนี้ท่านสว.มองยังไงกับโครงสร้าง
0: ที่ผมนำเรียนนะครับว่าปีนี้เนี่ยโลกใบนี้เนี่ยเราไปประสบปัญหาเรื่องสงครามนะครับเราไปเจอเขาเรียกว่าต้นทุนโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยเชื้อเพลิงที่เราจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางขึ้นแต่รายได้ที่ได้มาเนี่ยมันยังเท่าเดิ
1: ม
0: นะครับจะสังเกตได้ว่าสินค้าเนี่ยไม่ได้แพงแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นเพราะราคาแพงก็ขายยากนะครับดังนั้นเนี่ยในมิตินี้เนี่ยเราต้องฝ่าวิกฤตไปด้วยกันในช่วงที่เกิดสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะครับเราคงไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลังเราต้องค่อยๆเดินนะครับทำอย่างไรให้ฐานรากของเรามีความเข้มแข็งนะครับเราช่วยกันคนละไม้คนละ

0: ือเวลาเรามีวิกฤตเนี่ยเราจับมือกันไว้นะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันวันหนึ่งนะครับเศรษฐกิจดีขึ้นรัฐบาลสามารถที่จะเก็บภาษีรายได้ต่างๆได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีนะครับไม่ว่าจะภาษีเรื่องของแวดนะครับภาษีของส่วนบุคคลภาษีอื่นเนี่ยขณะนี้เนี่ยทำอย่างไรให้ประชาชนทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับนำส่งภาษีนะครับเพื่อให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะแบบนี้ผมคิดว่าไม่มีใครช่วยเราได้ครับนอกจากพวกเราประชาชนคนไทยต้องช่วยกันครับ
1: ทีนี้อย่างโครงสร้างที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเนี่ยค่ะอันนี้มันถือว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ว่าเนื่องจากปีนี้สถานการณ์มันไม่ปกติแต่ที่ความสมดุลมากกว่านี้หรือว่างบลงทุนอะไรต่างๆให้มันเพิ่มมากขึ้นมันจะต้องเริ่มจากจุดไหนยังไงคะ
0: ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งงบลงคือรายจ่ายประจำนะครับเนี่ยด้วยงบผูกพันเรื่องของดอกเบี้ยที่เราต้องไปจ่ายเงินที่เรากู้มาสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะข้อสังเกตไว้คือโครงการต่างๆบางโครงการนะครับอาจจะเปลี่ยนผ่านมาหลายรัฐบาลการบริหารโครงการเช่นโครงการโครงด่านแบบนี้ฮะปรากฏว่ารัฐเองเนี่ยต้องไปเสียค่าปรับต้องไปเสียค่าต่างๆเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็นำเรียนนะครับว่าในรัฐบาลปัจจุบันเวลาพิจารณาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต้องพิจารณาดีๆนะฮะอย่าไปเสียเปรียบนักลงทุนหรือว่าเอกชนต้องมาจ่ายค่าปรับมันค่าปรับต่างๆเนี่ยผู้ที่รับภาระคือพี่น้องประชาชนทุกคนต้องมาช่วยจ่ายในส่วนที่ผิดพลาดของโครงการต่างๆไว้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่แนะนำฝ่ายบริหารก็คือทำอย่างไรนะฮะให้ทุกโครงการที่ดำเนินการนั้นเนี่ยนะครับมีความรอบคอบมีความละเอียดแล้วก็ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน
1: ก่อนจะการปฏิบัติที่จะไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแนวปฏิบัติต้องให้สามารถตรวจสอบได้นะครับ
1: นะคะนะอย่างเรื่องของเงินกู้เนี่ยอันนี้มันถึงเวลาหรือยังคะว่าเราจะต้องปฏิรูปหรือเรายังคงมีความจำเป็นในอย่างการอนุมัติเงินกู้400,000 ล้านบาทไปก่อนหน้านี้แล้วก็เพิ่มงบกลางไปอีก59,000 ล้านบาทอันนี้ในมุมมองของ
0: คิดเรื่องเงินกู้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเราขนาดนี้จำเป็นนะครับแต่เป็นการกู้ภายในประเทศแน่นอนนะฮะเงินที่อยู่ภายในประเทศมันก็หมุนเวียนในประเทศนะครับเราไม่ได้ไปกู้เงินจากต่างประเทศต้องเสียดอกเบี้ยเสียอัตราแตกต่างกันในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าผมเองผมสนับสนุนนะครับเพราะว่าการกู้เงินภายในประเทศเนี่ยทำให้เศรษฐกิจ
1: นะคะนะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันเรื่องของพวกโครงการใหญ่ๆที่อันเนี้ยก็จะต้องมีความรัดกุมจะต้องมีการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยนะคะทีเนี้ยอย่างมันมีข้อสังเกตที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าพวกโครงการใหญ่ๆเป็นการเอื้อประโยชน์อ่ะอาจจะให้กับนายทุนมากกว่าในส่วนของประชาชนอันนี้แนวทางของสว.มีแนวทางในการที่จะไปตรวจสอบหรือไปกันกองเรื่องนี้ว่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนยังไงคะ
0: เรื่องนี้ผมคิดว่าคำว่าหัวหรือว่าเป็นการเอื้อต่อนักลงทุนเอกชนบางรายเนี่ยผมอยากให้ไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะครับของโครงการแต่ละโครงการว่ามีที่มาอย่างไรดีที่สุดเนี่ยคือเกินการเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับว่าผู้ที่มาค้าขายกับรัฐบาลนั้นมีประสบการณ์และตอบโจทย์ได้หรือไม่อย่าให้มองว่าเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนรายใดรายหนึ่งอันนี้ผมไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นวาทกรรมบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนความเชื่อมั่นของรัฐบาลนะครับผมอยากให้มองมิติที่ว่าคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับเราช่วยกันนะครับแน่นอนนะฮะผู้ที่จะมารับงานกับภาครัฐบาลแน่นอนคุณต้องมีประสบการณ์นะอย่าทิ้งงานอย่าทิ้งภาระให้กับรัฐบาลอย่าทิ้งภาระให้กับประชาชนและที่สำคัญอย่าทิ้งภาระไปกับตัวเองเพราะตัวเองนั้นก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่ต้องเสียภาษีที่ต้องมาใช้ภาษีอันที่มีจำกัดในเวลานั้นด้วยนะครับทุกอย่างต้องช่วยกันครับ
1: ค่ะนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่ติดตามนะคะการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่คุณผู้ชมเองอยากจะได้เสนอแนะนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาได้เลย022066

0: อยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: เดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
6: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
7: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
8: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
9: ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
10: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
11: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
12: ท่านที่คุณอยากรู้
13: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ชาวประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
14: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
15: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการมันจะดีกับทุกคน
5: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
3: ชมครูฟังค่ะยังอยู่กันที่มองรัฐสภานะคะเช้านี้เราคุยกันคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภานะคะเราคุยกันมาเห็นภาพรวมคร่าวๆแล้วว่าอ่ะหน้าที่ของสว.ที่จะต้องว่าการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันเป็นไปตามที่บอกหรือเปล่านะคะมันมีความเที่ยงธรรม เป็นหนึ่งที่เมื่อสักครู่ท่านโฆษกสุทนบอกคือปีนี้การพิจารณาเน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณขยายความเลยค่ะยังไงคะ
16: ก็นำเรียนนะครับว่าวุฒิสภาไม่สามารถจะตัดลดหรือว่าเพิ่มเติมก็มาได้สิ่งหนึ่งที่เราได้ประสบการณ์จากปีที่1ปีที่2ปีนี้เป็นปีที่3ครั้งที่3นะครับที่ทางวุฒิสภามีโอกาสได้กั่นกรองงบประมาณภาครัฐนะครับปีนี้นำเรียนนะครับว่ากติกาเนี่ยเรามีเวลานะครับเราได้รับร่างงบประมาณมาสิ่งที่สมาชิกที่ได้รับการสรรหามาจากการมติของที่ประชุมนะครับสิ่งที่สมาชิกทำคือศึกษาก่อนศึกษาวุฒิชาติกัลยาณมิตรท่านได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการท่านก็ให้โจทย์ก่อนเลยว่าสมาชิกสามารถจะถามได้แค่ครั้งเดียวนะฮะรอบเดียว5นาทีไม่ให้เกินจากนั้น5นาทีแล้วขณะที่หน่วยงานก็สามารถจะตอบได้ในเวลาไม่เกิน15นาทีโดยไม่ต้องตอบเป็นรายบุคคลนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดไฮไลท์คือว่ามันจะทำให้1สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นแน่นอนนะครับการจะตั้งคำถามได้เนี่ยนะครับแสดงว่าท่านต้องมีข้อมูลเพียงพอถึงจะตั้งคำถามในงานได้ในขณะที่หน่วยงานเองเนี่ยส่วนใหญ่ข้อมารายงานก็ตามโปรโตคอลฮะมีคลิปวิดีโอแนะนำหน่วยงานโครงการต่างๆเข้ามาให้ประมาณ10นาทีนะครับซึ่ง10นาทีเนี่ยข้อมูลมันไม่เพียงพอแล้วครับ

0: มันนิดเดียวนะครับแต่รายละเอียดที่เป็นเล่มที่เป็นเอกสารที่ส่งมาอันนั้นสำคัญมากที่เป็นเล่มคาดแดงบ้างคาดขาวบ้างเต็มต่างๆนะที่สมาชิกจะต้องศึกษาก่อนที่จะมาพิจารณาในแต่ละวันในแต่ละคราวในแต่ละคำถามเลยมีคุณภาพนะคำถามที่ถามหน่วยงานไปแน่นอนฮะหน่วยงานมีเวลาตอบ15นาทีก็ตอบยากว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ประชาชนอย่างไรโครงการนั้นนะครับจะได้ประโยชน์อะไรในการตั้งงบประมาณขณะที่งบประมาณลงทุนอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการบอกเหลือประมาณสัก20%เนี่ยจะไปลงทุนอะไรแน่นอนฮะโครงการยังไม่เกิดแต่ทิ้งสมาชิกที่กรรมาธิการถามต้องตอบไม่ได้ตอบในห้องประชุมนะครับตอบเป็นเอกสารแน่นอนฮะการตอบเอกสารคือหลักฐานว่าท่านจะทำอะไรเช่นโครงการ อบรมต้องการให้สร้างจิตสำนึกให้เกิดธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริตเนี่ยตัวชี้วัดคืออะไร
1: ค่ะ
0: นะครับหรือว่าการจะไปขุดบ่อนะครับในพื้นที่กันดารเนี่ยนะครับจะตอบโจทย์ได้อะไรแบบนี้เพราะนั้นสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเอกสารเป็นหลักฐานมันทำให้พอเป็นเอกสารแล้วสิ่งที่สมาชิกจะติดตามได้คือส่งให้กรรมาธิการติดตามงบประมาณหรือหน่วยงานกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ไปช่วยติดตามหน่อยสิว่าโครงการที่ท่านแจ้งมาว่ามีโครงการนี้มีตัวชี้วัดแบบนี้ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอย่างนี้เป็นอย่างไรแน่นอนฮะมันง่ายเพราะบางครั้งการตอบในห้องประชุมมันจบแค่นั้นแต่นี่เป็นเอกสารเป็นหลักฐานผมเรียกว่าเป็นเชิงคุณภาพในการที่หน่วยงานจะต้องตอบมาต้องคิดวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วว่าตอบมาแล้วเนี่ยสิ่งนั้นต้องทำได
1: ้
0: ถ้าทำไม่ได้จะเกิดการตรวจสอบนะครับจริงไหมมันก็จะทำให้การขอเสนอโครงการในปีถัดไปเนี่ยมีความละเอียดรอบครอบในมุมของหน่วยงานที่ของใช้งบประมาณในขณะที่สวท่านสมาชิกก็จะติดตามงบประมาณได้ว่าสิ่งที่คุณขอมา มันจริงไหมมันใช้ได้ไหมแบบนี้ครับผมถือว่าเป็นเชิงคุณภาพที่สามารถที่จะจับต้องได้ในปีถัดไปนะครับแน่นอนนะครับว่าสมาชิกไม่สามารถที่จะไปตัดได้หรือไปเพิ่มได้แต่สิ่งที่สวทำได้คือไปตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างไรให้ถูกต้องตามที่หนังสือได้แจ้งขอใช้เงินงบประมาณมาแต่ละหน่วยงานนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมส่งความเห็นเข้ามาค่ะบอกว่าฝากท่านสว.นะคะบอกว่าช่วยผลักดันส่งเสริมงบประมาณในการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับการนี้เนี่ยกรมปศุสัตว์ยังไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือสัตว์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ขอฝากท่านช่วยดูรายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในส่วนต่างๆให้คุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด อันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักเลยที่สว.จะต้องดู ให
0: ้
1: เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเนี่ยนะคะนะทีนี้ถ้าเกิดงบประมาณผ่านแล้วก็เริ่มใช้งานเนี่ยกลไกกระบวนการในการจะไปติดตามในทุกไตรมาสหรือโดยเฉพาะประชาชนเองที่จะเข้าไปติดตามเนี่ยมันเข้าถึงมากยากง่ายมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ต้องขอนำเรียนนะ ปัจจุบันนี้ประชาชนนะฮะทุกขณะนี้เนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเองเนี่ยได้วางโครงสร้างเป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภาด้วยสิ่งที่เราวางไว้นะครับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจะติดตามการใช้เงินประมาณได้จากเว็บไซต์ของวุฒิสภานะครับเราจะมีเรียกว่าเป็น Big Data เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทางวุฒิสภาเตรียมไว้รายงานประชาชนนะครับว่าเงินงบประมาณที่เราได้ตรวจสอบนะครับที่เราได้ไปพิจารณาแล้วเนี่ยมีการใช้จ่ายจริงใช่หรือไม่อย่างไรสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของวุฒิสภาได้นะครับสามารถที่เข้าไปในแฟนเพจนะครับในคณะกรรมการทั้ง22คณะเรามีกรรมการสามัญนะครับจำนวน21คณะรวมกรรมการวิสามัญเทิดทูนสถาบันอีกหนึ่งกรรมการรวมเป็น22กรรมการเนี่ยพี่น้องประชาชนเข้าไปตรวจสอบนะครับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกรรมาธิการได้อันนี้เป็นความโปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบได้ในยุคดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้การติดตามเนี่ยไม่ได้ติดตามเฉพาะบนในห้องเท่านั้นนะเราลงพื้นที่ด้วยกรรมาธิการแต่ละ

0: มาธิการจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้นะครับตอบให้ได้ว่าสิ่งที่ได้ทำโครงการนั้นเนี่ยมันสะท้อนนะครับที่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่เรียกว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะมีการทุจริตมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนฮะฝ่ายนิติบัญญัติเราเปิดเผยทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของการติดตามงบประมาณเนี่ยอันนี้ก็มีข้อเสนอแนะที่ทางสว.ทางคณะกรรมการได้บอกเอาไว้บอกว่าการจะไปดูยอดเบิกจ่ายไปสู่ผลลัพธ์จากจำนวนกิจกรรมหรือเปอร์เซ็นต์ของการเบิกจ่ายอย่างเดียวแต่ต้องประเมินว่าการใช้งบประมาณเนี่ยสร้างผลกระทบและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากน้อยแค่ไหน
0: อันนี้เป็นภารกิจสำคัญที่สุดเลย
1: เป็นตัวเลขหรือเป็น KPI หรืออะไรยังไงท่านสว.
0: คืออันนี้ตอบโจทย์ตรงที่ว่าสิ่งที่เราต้องการตรวจสอบคือว่าโครงการแต่ละโครงการประชาชนได้อะไรเราจะตั้งคำถามโครงการแต่ละโครงการที่ดำเนินการไปนะครับจำนวนมากก็จริงแต่ว่าประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่สิ่งที่เราต้องการคือว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับบางหน่วยงานบางพื้นที่เนี่ยฝนตกแล้วก็น้ำท่วมเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าน้ำท่วมแต่ไม่เสียหายมากอันนี้คือการไปสร้างเช่นการขุดลอกคูคลองการป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นแบบนี้ผมคิดว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ผมคิดว่าคุ้
1: ม
0: นะครับการป้องกันไว้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นเนี่ยนำพูดประจำนะครับว่างบลงทุนบางโครงการเนี่ยนะครับถ้าลงทุนไปแล้วไม่เกิดความเสียหายกับประชาชนเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ผมคิดว่าคุ้มนะครับดีกว่าใช้เงินงบประมาณไปแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ผมคิดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าดังนั้นเนี่ยเงินงบประมาณที่จะตอบโจทย์ประชาชนและประชาชนมีความสัมผัสได้ว่าการใช้งบประมาณในปีนี้ของรัฐบาลเนี่ย มันเกิดความคุ้มค่านั่นหมายถึงว่าเราจะได้ยินว่าบางจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ปีนี้ฝนตกมากแค่ไหนแต่น้ำก็ไม่ท่วม อันนี้คือการตอบโจทย์ได้ว่าแสดงว่ารัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่ว
1: ม
0: ไว้ถูกทางแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับเรื่องของเซอร์บอร์ดแคทนะครับซึ่งคณะกรรมการ ICT ที่ผมได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าแทนที่เหตุมันจะเกิดแล้วป้องกันไม่ได้หรือว่าทำให้ความเสียหายนั้นมันลดลงแสดงว่าของเซอร์บอร์ดแคทการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับรู้ภัยที่มันจะเกิดขึ้นล่วงหน้าเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติแล้วเราไม่มีเครื่องมือกลไกอะไรที่จะไปแจ้งเตือนประชาชนว่าจะเกิดเหตุนะน้ำจะท่วมน้ำจะไหลหลากให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ราบต่ำเนี่ยยกของขึ้นที่สูงแสดงว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเซฟความเสียหายแทนที่จะต้องเสียหาย 100% แต่เสียหายแค่ 5% หรือ 10% อันนี้ผมคิดว่าเป็นการใช้จ่ายเงินที่คุ้มค่าแสดงว่ามันประเมินไม่ได้เลยนะครับว่าความเสียหายเนี่ยมันมากน้อยเพียงใดบางครั้งเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่เราลงทุนไปแค่หลักร้อยล้านพันล้านเนี่ยผมคิดว่าเป็นการตอบโจทย์ประชาชนได้ว่าชีวิตเขาปลอดภัยความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงนะครับ
1: ค่ะพอท่านโฆษกพูดถึงเซอร์บอร์ดแคชเนี่ยถามไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI ว่ามันจะการใช้จ่ายของรัฐยังไงได้ด้วยไหมคะ
0: แน่นอนนะครับทางสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงบประมาณนะครับว่าขณะนี้เรามีเงินงบประมาณในการใช้จ่ายเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ไปในคลาวด์หรือว่า Big Data นะครับประชาชนเคยได้ยินนะครับนะครับสามารถจะตรวจสอบได้ว่าเงินงบประมาณเท่าไหร่ 2.7 ล้านล้านเนี่ยนะครับใช้จ่ายอะไรบ้างไปไหนบ้างเนี่ยเราไว้ใน

0: การใช้จ่ายเงินประมาณของภาครัฐเนี่ยได้อย่างดีเลยแล้วเราคิดว่าเราประเทศไทยเราคงต้องใช้เทคโนโลยีควบคู่กับนุ
1: ช
0: นะครับมาควบคู่ด้วยนะครับ
1: มีความเห็นจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณชาญวิทย์จากงบย่อมเป็นผลดีต่อประเทศแต่ผลเสียคือการจัดซื้อจัดจ้างมีเงินทอนเยอะไปให้ช่วยลดตรงนี้ด้วยเพราะทำให้การก่อสร้างต่างๆไม่มีคุณภาพประชาชนจับตาดูอยู่ประเด็นนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในประเด็นที่ท่านสวจะต้องไปตรวจสอบไปดูด้วยไหมคะ
0: แน่นอนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องเขาเรียกว่าการทุจริตเชิงนโยบายหรือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างแน่นอนนะฮะเรามีหลายหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนคือผมเองเนี่ยก็อดีตก็ต้องบอกว่า อยู่ในกลุ่มของประชาสังคมที่เฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องเป็นเกือบ20ปีนะครับเพราะนั้นก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการมอนิเตอร์การทุจริตคอร์รัปชันพอสมควรนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ความสบายใจกับพี่น้องประชาชนที่มีคำถามนี้นะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันดูต้องเฝ้าระวังนะครับตาวิเศษเห็นนะเคยได้ยินไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันดูอย่าคิดว่าไม่ใช่ธุระหรือว่า อยู่เฉยๆดีกว่าไม่อยากยุ่งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณทุกคนเป็นเจ้าของเงินต้องช่วยกันดูแลต
1: ้
0: องช่วยกันเฝ้าระวังว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐจัดซื้อจัดจ้างนั้นนะครับเขาใช้ e-auction นะครับเดี๋ยวนี้เป็นการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับและการตรวจสอบปัจจุบันเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีมีออนไลน์ทุกอย่างนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือกล้อง CCTV เราถ่ายรูปได้ครับแล้วเรามาฟ้
1: อง
0: นะครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่อที่จะไม่ตรงไปตรงมาส่อที่จะมี เรียกรับเงินต่างๆเนี่ยเราช่วยกันนะครับประเทศชาติไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแล้วการป้องกันการทุจริตเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะโยนไปที่อะไรฮะปปช.ปปท.เท่านั้นนะฮะเป็นตาช่วยกันครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณสะท้อนให้เราเห็นแล้วค่ะว่าในบทบาทหน้าที่ของสว.เองที่จะช่วยเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นั้นจะต้องไปดูคือการที่จะต้องให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดอันนั้นเป็นเป้าหมายที่สำคัญด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะท่านสุทนค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณคุณผู้ชมฟังด้วยนะคะหมดเวลาของมองรัฐสภาแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: จารย์ครับมีกฎไหม
1: มีมากมายเลยขอยกมาเป็นบางฉบับที่น่าตอนกฎหมายดิจิทัลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่น่าสนใจมีอาทิพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560มีการวางกรอบนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้คิดค้นนวัตกรรมเช่นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นฐานรากสำคัญในการคุ้มครองนวัตกรรมเช่นพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มเจ้าของผลงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2564มีสาระสำคัญเพื่อให้สิทธิความเป็นเจ้าของแก่ผู้รับทุนเมื่อผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์โอกาสหน้าจะมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลในด้านความปลอดภัยดูบ้างดีไหม
0: ดีครับอาจารย์

0: คยสงสัยไหมว่าพ่อลูกต่างวัยจะเล่นดนตรีด้วยกันแล้วจะสนุกยังไง2เจเนเรชั่นใส่เต็มฟิลไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมถึงเมาส์กันด้วย
1: งานจะต้องส่งเดดไลน์พรุ่งนี
2: ้ไม่ได้โง่สักทีนึงคือชีวิตผมเนี่ยฉลาดตลอดเวลาเลย
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: เชิญ
5: สวัสดีครับท่าน
4: ปีพีสำหรับทุกท่านเลยนะครับ
5: เอาครับเดี๋ยวนี้ครับเชิญครับตามสบายเลยนะครับมื้อนี้ผมจัดการเอง
4: ลองเมนูนี้ดูสิครับ
6: มื้อนี้ฟินสุดๆเลยค
5: ่
6: ะ
5: อร่อยมากครับ
2: รสชาติดีมากครับ
7: เมนูของหวานสุดพิเศษสำหรับพวกท่านมาแล้วครับ
5: รู้ใจ
8: ตามสบายครับ
9: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
5: แล้วทำไมอ่ะใครๆเขาก็ทำเหมือนทางนั้น
7: รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่าน
8: ไม่ครับ
9: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์มีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
7: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหามุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยความทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

อันเกิดจากผลที่ได้รับเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นธาตุทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิดาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการรักเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและครูเรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุณรูปพันธ์ทางการแพทย์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธากชานุรักษ์น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งสันเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นนากรธรรมชาติด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนัก

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้

0: ภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
1: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับเอาทุกคน
2: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราช
3: ครบทุกความเคลื่อนไหว
4: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
5: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
6: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
3: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
7: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
8: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้มาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
3: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
9: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี
10: ้เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
9: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดอับ
11: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
9: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายนี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
12: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินอัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
13: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
14: สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาไปจังหวัดสุโขทัยจ้าที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบคนทุ่งหลวง
15: เป็นเจเนเรชันที่4ใช่ไหมครับ
16: ใช่ค่ะเจเนเรชันที่4เมื่อก่อนไม่ใหญ่ไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะมือหมุนแล้วก็ข้างนี้ขึ้นลูก
14: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 ทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภา
17: บริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
18: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมประดอนขอเสนอท่าน
19: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
20: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่พอดีใช่นี่ไง
21: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภา

0: เหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบเพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
1: มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
2: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
3: จอ
4: ปวดฟัน
1: แกล้งปวดฟัน
5: ชนแก้ว
2: เอ๊ชนแก้ว
1: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย
2: ชาว
6: อ
2: ุ
6: ๊ยอ๋อ
1: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษาก
7: ฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราซึ่งเป็นสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะซึ่งรายการของเราจะพาคุณผู้ชมย้อนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งแขกรับเชิญพิเศษที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราในวันนี้ท่านก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์โบราณราชประเพณีต่างๆแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่หลายวาระด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับท่านศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรังสุค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วค่ะต้องย้อนกลับไปครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงและในวาระไหนคะ
1: ขอบคุณมากครับในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทย เกิดมาในรัชกาลที่9นะฮะผมก็เคยโอกาสอย่างประชาชนคนหนึ่งอยู่ริมถนนโบกธงรับเสด็จหรือว่าเสด็จพระดำเนินพร้อมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาในงานพิธีพระราชปฏิบัติเวลาเราเรียนจบปริญญาตรีนะครับแต่ถามว่าวาระโอกาสที่มีโอกาสได้เฝ้าทูลรองทูลีพระบาทหารด้วยมีโอกาสได้กลับมาคมทูลด้วยนะเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จำปีได้แม่นยำครับ2125นะครับปีนั้นเป็นการฉลองพระนครครบ200ปีแล้วก็มีกิจกรรมมากมายมีพระราชพิธีประเพณีสำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือในเดือนตุลาคมของปีนั้นเนี่ยส่งพระราชดำริให้มีการจัดงานชื่อ200ปีแห่งสายสัมพันธ์ 200 years of affection นะครับมีการจัดงานโดยเชิญแขกจากต่างเมืองมามีท่านผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนมากเรื่องประวัติศาสตร์ของไทยจัดงานกันเช้าค่ำ3วัน3คืนเห็นจะไม่ผิดนะมีที่บางปะอินมีที่พระบรมราชวังและที่พระที่นั่งวิมานเมฆด้วยนะครับในโอกาสนั้นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าในสนองพระมหากรุณาธิคุณทรงเป็นผู้อำนวยการอยู่ในหลายๆเรื่องผมก็มีฐานะตามพระราชดำริครั้งนั้นงานที่ผมทำโดยมากก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติอยู่ที่พระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งตอนที่ผมไปคราวแรกนั้นน่ะทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วว่าสมเด็จพระพันปีท่านรับสั่งถึงเรื่องพระที่นั่งองค์นี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นพระนั่งที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เราไม่เคยเห็นเคยแต่อ่านหนังสือเคยได้ฟังก็ตื่นเต้นเมื่อมีโอกาสเข้าไปทำงานถวายเมื่อเสร็จจับงานเรียบร้อยแขกบ้านแขกเมืองจบกลับบ้านไปแล้วก่อนทำงานไม่ได้เฝ้าท่านนะฮะแต่ว่าทำตามที่สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าทรงกำกับทรงดูแลอยู่แต่เมื่อเสร็จงานแล้วเนี่ยวันหนึ่งได้รับแจ้งว่าค่ำวันเนี้ยสมเด็จพระพันปีหลวงขออนุญาตขานพระนามเพียงนั้นก็แล้วกันจะเสด็จพระเนินมาที่ทางพระที่นั่งวิมานเมฆนะครับให้ผมไปรอเฝ้ารับเสด็จพระดำเนินด้วยนะครับพระราคมแน่ๆนะครับก็มีโอกาสได้เฝ้าทูลรองทูลวิบัติครั้งแรกนะครับตลอดเวลาหลายชั่วโมงที่เสด็จพระเนินทอดพระเนตรไปตามห้องต่างๆเนี่ยผมไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้นำชมฮ
0: ะ
1: เป็นผู้ที่สดับแล้วก็เรื่องเล่าจากพระโอษฐ์มากกว่าว่าของอย่างนั้นอย่างนี้มีความหมายมีความสำคัญอย่างไรนะครับท่านมีความรอบรู้มากสำหรับผมนะในเวลาที่ได้เฝ้าท่านอย่างนั้นเนี่ยได้เห็นว่าท่านมีความรอบรู้และมีความใส่พระทัยยิ่งในเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องขนบธรรมเนียมต่างๆของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสได้ฟังได้มีโอกาสได้เฝ้าจากสิ่งที่ท่านรับสั่งถึงคุณค่าของข้าวของทั้งหลายเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของหนึ่งชิ้นเนี่ยผมใช้คำว่ามีค่าก็แล้วกันมันมีเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทราบแล้วว่าท่านสนพระทัยในเรื่องเหล่าน
0: ี้จริงๆคนที่ทำงานถวายในครั้งนั้นก็น่าจะมีบรรดาผู้รู้นักวิชาการอะไรต่างๆมากมายแต่สรุปว่า

0: ไปได้รับพระราชทานความรู้ใหม่ๆ
1: ท่านเป็นคนเล่าให้เราฟังท่านเป็นคนเล่าให้เราฟังนะครับในเวลาหลังจากนี้สักไม่นานเนี่ยผมก็ดีหนึ่งเหมือนกันเรื่องที่ดีมานานนะฮ
0: ะ
1: คือสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จไปยุโรปนะไปในปี2440เสด็จยุโรปคราวแรกน่ะก็มีทางพระราชไมตรีที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์นะในโอกาสนั้นเนี่ยได้มีเรื่องราวของห้างทองร้านหนึ่งชื่อฟาเบเช่อยู่ที่ในประวัติศาสตร
0: ์
1: อ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในบ้านเรานั้นน่ะมีข้าวของเครื่องงดงามประณีตศิลป์อย่างเนี้ยที่มาจากร้านนี้ด้วยนะครับประมาณ26ถัดมาสักปีนึงเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงพระดำริว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องของของมีค่าอีกละแต่คือเบื้องหลังความอยู่รอดของบ้านเมืองเราว่าทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับรัสเซียในเวลานั้นน่ะมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งมีความเป็นมาเยอะแยะนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีศิลปะวัตถุของฟาเบเช่เนี่ยอยู่ในพระราชสำนักเราจำนวนพอสมควรทีเดียวซึ่งเป็นของแปลกมากสำหรับโลกนี้นะถ้าว่าไปต่างประเทศเราก็จะเห็นว่ามีหนังสือที่เขาวางขายอยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นหนังสือที่ระลึกหลายเนี่ยเราอาจจะเห็นของสะสมที่เป็นฟาเบเช่เนี่ยอยู่ในหลายร้านอยู่ในนักในยุโรปเนี่ยที่มีฟาเบเช่อยู่ในคอลเลกชันเขาก็ไม่หนีอังกฤษหรือเดนมาร์กอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาเป็นเครือญาติใครนึกไม่ออกนึกออกมาก่อนแล้วไม่เคยมีใครทราบว่าเมืองไทยมีศิลปะวัตถุอย่างนี้อยู่ใน
0: ราชสำนักสยาม
1: ใช่ครับผมทรงมริบว่าเป็นวาระโอกาสที่รู้ถึงเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของเรานะครับความเป็นมาทางพระราชไมตรีระหว่าง2ประเทศการที
0: ่
1: ทำเอกราชรอดมาได้อย่างนี้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้ทำหนังสือเรื่องฟาเบเช่ขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องหลายท่านผมโชคดีน
0: ะ
1: ได้รับเขียนหนังสือเล่มนี
0: ้คนเดียว
1: ผมเขียนภาษาไทย
0: มีคณะไหมฮะ
1: ผมเขียนภาษาไทยแล้วมีท่านผู้ใหญ่แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะเพราะนั้นเนื้อหาก็จะมี2เนื้อหา1คือเรื่องความสัมพันธ์ไทยรัสเซียอันที่2ก็คือว่าในเรื่องของทำอย่างไรทำไมกาเบเช่จึงมีศิลปวัตถุอยู่ในบ้านในบ้านเราด้วยนะ
0: ฉันก็สืบค้นเป็นการใหญ่ทีนี้
1: ต้องทำกันบ้านมากก็เหมือนงานวิจัยสักหนึ่งเรื่องเลยนะครับแต่ก็สนุกดีได้รู้เรื่องอะไรที่เรามองข้ามไปเรื่องเราไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปแล้วที่ผมถือว่าเป็นโชควาสนาก็คือว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะเราอาจจะอ่านเอกสารเก่า
0: ดูรูปอะไรแบบนี
1: ้คราวนี้คือได้เห็นของจริงนะฮะได้เห็นของจริงทุกชิ้นทุกรายการเพราะว่าแต่ละชิ้นน่ะจะอาทิต้องนำมาทำกันบ้านต่อว่ามีความหมายว่าอะไรรูปท่านพระองค์นั้นพระองค์นี้ลายเซ็นที่อยู่ตรงนี
0: ้
1: ลายพระหัตถ์ที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอย่างไรมาผูกเป็นเรื่องเข้ากับงานเขียนของเราได้นะฮะหนังสือเล่มนี้ก็สุดท้ายพิมพ์เป็นรูปเล่มขึ้นมาสมัยนั้นก็ 5,000 เล่มก็ว่าเยอะแล้วสำหรับตลาดหนังสือสมัยนั้นนะฮะ
0: ครั้งกี่เล่มแล้วคะอาจารย
1: ์ผมร้องทุกข์ผมเหลืออยู่เล่มเดียวชีวิตเนี่ยนะฮะเก็บไม่ได้ก็บุญแล้วนะใครมาขโมยต้องโกรธกันนะชีวิตเนี่ยนะนี่ก็คือตัวอย่างความสนพระไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ท่านนำเอาประเด็นต่างๆเราเนี่ยมาขยายผลทำให้เราได้เห็นได้รู้อะไรต่างๆต่างๆ
0: อาจารย์คะระหว่างการทำงานมีพระบรมราชวินิจฉัยอะไรหรือว่าทรงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายคำแนะนำหรือร่างอะไร
1: เวลาร่างก็ต้องแน่นอนส่งผ่านกองราชเลขานุการขึ้นไปนะผมไม่มีโอกาสได้เฝ้าเองนะ
0: ทรงตรวจเองหรือเปล่าคะเข้าใจว่าต้อง
1: ท่านต้องทบประเด็นแหละแต่ว่ายังไงรายละเอียดผมอาจจะไม่ทราบในส่วนนี้นะเนี่ยคืองานที่ผมมีโอกาสได้ทำถวายหรือมีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเรื่องอาจจะไกลออกจากเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะสักนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นสิ่งที่พบเห็นไว้ก็อยากจะเล่าไว้เป็นบันทึกไว้ในที่นี้นะฮะหลังจากนั้นสักปี2ปีละนะฮะพระราชกรณีย์ท่านมีมากมายหลากหลายครั้งหนึ่งมีสถาบันการศึกษาต่างประเทศชื่ออเมริกาอยู่แคลิฟอร์เนียเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตที่จะถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจของทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระปีหลวงอย
0: ู
1: ่ราชการก่อนนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นทีมงานในการประสานงานกับทีมถ่ายทำที่เข้ามานะครับ

0: ก็ไปทางภาคเหนือไปดูโครงการตามพระราชดำริทั้งหลายนี่ก็วงขอบความเรื่องประวัติศาสตร์ที่เป็นสิ่งที่สนใจเบื้องต้นแล้วก็ได้เห็นภาพอะไรต่างๆหลังจากนั้นไม่นานเสด็จดำเนินไปที่ Ambassador College นะผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นทีมร่วงหน้าอยู่ทางนู้นด้วยนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่าในการเสด็จดำเนินครั้งนั้นปี2027-28ผมจำปีไม่ได้แน่ประมาณนี้นะฮะท่านนำเทศกาลงานศิลปะหัตถกรรมเราไปจัดแสดงด้วยที่
1: สถาบันศิลปาชีพหรือยังคะ
0: เริ่มต้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยขนข้าวของทั้งหลายไปนะรายละเอียดต่างๆก็จำได้กระท่อนกระแท่นเต็มทีมันตั้ง40ปีแล้วนะครับแต่ที่จำได้แน่ๆว่าก็แล้วกันในโอกาสนั้นนะฮะมีค่ำวันหนึ่งพระราชทาน เลี้ยงอาหารค่ำขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งมันชื่อ Beverly Wilshire อยู่ในลอสแอนเจลิสนะครับเพื่อตอบแทนที่เข้ามาช่วยเราทำงานเผยแพร่กิตติคุณของบ้านเราทั้งหลายค่ำวันนั้นจำได้แน่ว่ามีงานแจกรางวัลตุ๊กตาทองของฮอลลีวูดแต่ที่โรงแรมอื่นนะที่โรงแรมอื่นนะแต่ว่าแขกดาราทั้งหลายบางทีเขาก็อยู่ที่โรงแรมของเราด้วยเพราะมันต้องแยกย้ายกระจัดกระจายโรงแรมที่ประทับที่พระราชาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละประมาณนี้นะฮะบนโต๊ะที่พระราชาเลี้ยงเนี่ยนะฮะปกติศิลปะของเราเพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้อวดฝีมือของเรา
1: ค่ะ
0: และสวรรค์นึกออกอาจจะเคยเห็นภาพด้วยกันเพราะคุณเคยงานศิลปาชีพจะมีนกยูงนะฮะนกยูงเกาะบนขอนไม้นะฮะมีหางประดับปีกแมลงทับทองสวยงามต่างๆเนี่ยในเวลาที่เลิกงานเลี้ยงเสด็จขึ้นแล้วผมก็จะกลับโรงแรมที่พักผมไม่ได้พักที่นั่นนะ
1: ฮะ
0: ก็ข้าราชการก็ผมมีหน้าที่เชิญนกยูงที่ว่าเนี่ยกลับไปเก็บผมก็ถือนกยูงอยู่นะนกยูงศิลปาชีพที่ว่าเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันก็มีดาราที่ก็ถือตุ๊กตาทองมาเขาเพิ่งกลับจากงานเหมือนกันแต่ไม่ได้ว่าใครน
1: ะ
0: เขามีตุ๊กตาทองผมมีนกยูง
1: มีนกยูง
0: ผมสวยกว่านะนี่เป็นความทรงจำเล็กๆในบรรยากาศของการพระราชทานเลี้ยงในค่ำวันนั้นนะคราวนี้ก็เรื่องเป็นอย่างเง
1: ี้ยจริงๆอาจารย์ถวายงานนี่ปีติดกันเลยนะคะนับตั้งแต่นั้นนะคะ
0: บางช่วงเวลาอาจจะเว้นไปบ้างนะครับประมาณปี2530ไปปลายมาจนถึง40ต้นๆเอาว่างั้นก็แล้วกันนะครับช่วงนั้นเนี่ยท่านแปลพระราชฐานไปต่างจังหวัดเป็นวงรอบปกติแล้วน
1: ะ
0: นี่เท่าที่นึกออกผมว่าต้องทวนนะเพราะถ้ามีพระราชฐานหลักเนี่ยอยู่ทุกภูมิภาคเพื่อไปส่งงานในโครงการตามพระวิถีทั้งหลายนะฮะก็จะมีวงรอบไปละแต่เดือนนี้ประมาณเดือนนี้จะอยู่ที่จังหวัดนี
1: ้
0: ถ้าเป็น
1: มกรา
0: คุมภาน่าจะอยู่ที่ภูพิงประมาณสิงหาภูพานกันยาตุลานี่ไปทักษิณราชในแต่ละวันแต่ละคราวที่เสด็จพระดำเนินไปประทับอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะฮะโดยมากแล้วพระราชกรณียกิจนั้นก็จะเป็นช่วงบ่ายที่จะเสด็จออกไปส่งเยี่ยมราษฎรอะไรต่ออะไรนะฮะผู้ที่มีหน้าที่ต้องไปปฏิบัติถวายก็มีหลายฝ่ายหลายแผนกด้วยกันโดยมากแล้วเนี่ยจะมีช่วงเช้าที่ว่างนะครับเพราะว่ายังไม่เสด็จออกนะช่วงเช้าหรือบ่ายต้นเพราะก่อนจะเสด็จออกทีละบ่ายผมเข้าใจว่าส่งพระมริว่านะไม่ควรจะปล่อยเวลาว่างให้เป็นประโยชน์บรรดาข้าราชการทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่ง
1: ทหารตำรวจ
0: ทั้งหลายที่ไปปฏิบัติหน้าที่ถวายอารักขาจำนวนไม่น้อยนะฮ
1: ะ
0: ท่านเหล่านี้ก็ต้องไปแรมคืนอยู่ที่นั่นนะฮะสมณะปกเกล้าให้จัดชั้นเรียนแล้วให้ท่านเหล่านี้นะบรรดาผู้ที่จะไปเป็นผู้บรรยายก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีใครเฉพาะเจาะจงนะฮ
1: ะ
0: สุดท้ายแล้วผมก็มีหลายวาระโอกาสในที่นั้นด้วย
1: เหมือนเป็นอาจารย์พิเศษ
0: ก็ทุกคนพิเศษหมดนะครับเพราะว่าอยู่ตามที่ต่างๆ
1: แล้วก็เวียนกันทำหน้าที่อาจารย์สอนอะไรคะ
0: ยังเรื่องเล่าไปคุยในที่นั้นนะโดยมากก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะเรื่องของศาสนาบ้างนะครับก

0: หมายบ้างเพราะว่าเราเรียนกฎหมายมาแต่เอาอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะขอบเขตก็วนอยู่ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นการบรรยายก็2ชั่วโมงประมาณนี้นะครับเช้าบ้างบ่ายบ้าง
1: เสร็จแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวตามเสด็จ
0: ครับผมหรือบางทีก็กลับมาแล้วถ้าวันนั้นมีเวลาตอนค่ำนะก็จะทรงพระนาโปรดเกล้าให้เข้าโต๊ะเสวยอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วเป็นโชควาสนานะครับเพราะว่านอกจากได้สนองพระมหากรุณาไปปฏิบัติหน้าที่บรรยายแล้วตกค่ำก็เรายังไม่กลับอยู่ค่ำก่อนนะค้างอีกคืนนะแล้วก็จะมีพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำนะก็แล้วกันนะฮะกว่าจะลงเสวยพระกยานค่ำเนี่ยประมาณสัก3ทุ่มได้น
1: ะ
0: เพราะว่าพระราชกิจตอนกลางวันท่านเนี่ยอยากทรงพักหน่อยนึงกว่าจะเสวยค่ำได้เนี่ยสัก3ทุ่มแล้วผมก็แน่ใจว่าถ้าเสวย3ทุ่มเนี่ยน่าจะเสด็จขึ้นดึกบรรยายเสร็จนะฮะถ้าไม่ได้เสร็จออกนอกนะฮะผมก็ลงมือพักผมเล็บนอนซะก่อนก็แล้วกันนะฮะสักทุ่มนึงค่อยตื่นมาใหม่แต่งเนื้อแต่งตัวนะเวลาที่ไปเข้าโต๊ะสวยคราวนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้รับพระราชความรู้อีกแล้วผมที่มีพระมหากรุณามากสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโต๊ะท่านชวนคนที่นั่งอยู่ในโต๊ะสวยคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับจำได้ท่านพูดถึงเรื่องที่จำได้ติดสมองอยู่นะหนึ่งก็คือเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำลำคลองว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราต้องช่วยกันดูแลคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะฮะรับสั่งถึงปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาบอกว่าที่ประทับท่านวังเทเวศของท่านเมื่อสมัยท่านยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาท่านเคยว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของปลาของกุ้งก็เล่าพระราชทานเราไปนะนี่ก็จำได้ละว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องไปถึงพระราชดำริหรือแนวทางที่ทรงขอให้กรมประมงน
1: ะ
0: ได้หาทางปล่อยพันปลาพันสัตว์น้ำทั้งหลายเพื่อความเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำคลองของเรา
1: ส่วนหนึ่งมีที่มาจากตรงนี้นี่เอง
0: ประสบการณ์ของท่านเมื่อครั้งที่ท่านส่ง
1: ที่เกิดขึ้นตามพระราชสวนีอีกเยอะเลยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำลำคลอง
0: ก็มาจากประสบการณ์ตรงของพระองค์ท่านเมื่อท่านส่งพระเยาว์แล้วรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันกำลังจืดจางห่าง
1: ได้ถวายงานใกล้ชิดแล้วก็ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดขนาดนี้เนี่ยมีสิ่งใดที่อาจารย์อยากถ่ายทอดถึงพระราชจริยวัตรหรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีโอกาสสัมผัสแบบนี้บ้างคะอาจารย
0: ์ผมนึกว่าท่านมีสายพระเนตรที่ยาวไกลนะ แล้วมองเห็นอะไรที่ยั่งยืนนะฮ
1: ะ
0: เป็นประวัติศาสตร์ผมคิดว่าท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องของความทรงจำ แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่นำมาตอบโจทย์ตอบเรื่องราวในปัจจุบันสำเร็จเราเคยมีความล้มเหลวเราเคยผิดพลาดเราเคยทำได้ดีแล้วในอดีตเราควรจะนำบทเรียนนำความรู้เหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ในการของคนไทยของเมืองไทยเราในปัจจุบันเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้นี่นะฮ
1: ะ
0: มีบางคำถามที่ท่านรับสั่งคุยกันในที่นั้นอ่ะผมก็อีกเรื่องที่จำได้ต้องรีบพูดซะก่อนจะลืมนะฮะพูดถึงเรื่องแถบพื้นที่ภาคกลางเราอยุธยาเนี่ยเป็นที่ที่น้ำท่วมอยู่เป็นปกติเพราะภูมิประเทศเป็นอย่างนั้นโบราณก็ออกแบบว่าให้น้ำท่วมน
1: ะ
0: แต่มันท่วมเป็นฤดูกาลมันขึ้นมันลงได้นะแล้วที่นั้นก็เหมาะสำหรับทำดินแดนที่อุดมสมบูรณ์จำได้ว่ารับสั่งว่าทรงเสียดายเหลือเกินที่เวลาเนี้ยพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของบ้านเราจำนวนไม่น้อยเนี่ยกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจะหมดแล้วปัจจุบันว่าเรื่องของผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่ากับสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนสอนใจที่เราควรจะต้องคิดช่วยกันนำมาเป็นแบบอย่างในการครองตนแล้วก็ทำหน้าที่ของเราจากนี้ต่อไปในวันข้างหน้าด้วย
1: รวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารบ้านเมืองอ่ะได้ฟังแนวพระราชดำริต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะ
0: พระราชดำริพระราชดำรินะพิมพ์ไม่เป็นเล่มๆกี่สิบเล่มแล้วก็ไม่ทราบนะผมว่าเป็นของมีคุณค่าใหญ่อย่าเห็นเพียง

0: แค่ว่าแย่งกันแย่งก็เป็นหนังสือเก่าแล้วเอามาสะสมนะฮะต้องที่ได้รับสั่งไว้แล้วสิ่งที่ส่งเตือนใจแล้วมาเป็นประโยชน์ครับผม
1: ค่ะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆที่ภาพความทรงจำของพระองค์ท่านในหัวใจของพระสกนิกรทั่วทั้งประเทศที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรงเคียงคู่กันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอดรัชสมัยทรงเคียงคู่กันทรงงานทั้งสองพระองค์และดูแลบ้านเมืองไปด้วยกันประด
0: ุ
1: จพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินด้วยอาจารย์มีมุมตรงนี้อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกถึงพระองค์ท่านยังไงบ้างไหมคะ
0: ก็เป็นความทรงจำเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันเมื่อกี้ที่เรียนแล้วว่ามีสถาบันการศึกษาต่างประเทศเขามาขอทำสารคดีเขาต้องไปบันทึกภาพโน้นนี่นะผมก็มีโอกาสไปร่วมทีมเขาซ
1: ึ่
0: งหมายความว่าเราจะไปล่วงหน้าก่อนเสด็จพระดำเนินถึงพื้นที
1: ่
0: แล้วก็เขาก็ไปหามุมหาเรื่องราวว่าเขาจะบันทึกอย่างไรบ้างน
1: ะ
0: ผมก็อยู่กับเขาแล้วแหละเวลาไปเสด็จพระดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรแต่ละครั้งเนี่ยอย่าหาความเข้าใจเลยว่าจะเสร็จกี่โมง พระราชกิจที่ท่านปฏิบัติอยู่เนี่ยการพูดคุยกับราษฎร การถามข้อเท็จจริง ทั้งพระบาทสมเด็จอยู่และทั้งสมเด็จพันปีนะ ท่านให้เวลามากเหลือเกินกับเรื่องเหล่านี
1: ้เหมือนจะทรงลืมเวลาไปเลยเมื่ออยู่ท่ามกลางพระสกนิกรนะคะ
0: พระเจ้า
1: ก
0: ็ดูเรื่องการทำมาหากินเรื่องของระบบระบายน้ำทั้งหลายนะในขณะที่สมเด็จพันปีท่านก็ดูเรื่องอาชีพเสริมมาทั้งหลายน
1: ะ
0: เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผม
1: มหัศจรรย์มากค่ะอาจารย์
0: ท่านทำได้ยังไงก็ไม่รู้จริงๆนะพระวิริยะพระอุตสาหะนั้นเป็นเลิศจริงๆครับผมเรื่องนี้คือพระจริยวัตรที่ท่านฝึกพระองค์เองด้วยแล้วทั้งหมดนี้เพื่อพระราชทานความสุข
1: เวลาที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในมุมอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพระราชประวัติก็ดีพระราชกรณียกิจก็ดีของเรียกว่าทั้งสองพระองค์นะคะทั้งล้นกระล้นกว่ารัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยอาจารย์อยากจะสิ่งใดเพื่อเป็นการถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรากล่าวถึงทั้งสองพระองค์เรื่องราวมีมากมายเหลือเกินอาจารย์คิดว่าอะไรคือส่วนที่อาจารย์อยากจะถ่ายทอดไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานมากที่สุดคะ
0: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่ามีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีและหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนําแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติถ้าเป็นชาววัดซะหน่อยก็ต้องบอกการปฏิบัติการบูชามี2 อย่างนะก็ต้องเป็นอามิสบูชาถวายพานผู้เกียรติจัดรายการทีวีแบบที่เราคุยกันอยู่นี่นะ
1: นะ
0: แต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือคําสอนการนําแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
1: ค่ะในมุมของพระราชจริยวัตรที่งดงามในมุมของพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนมีมากมายสุดแท้แต่ว่าท่านจะมาใช้กับชีวิตประจำวันใช่ไหมคะสุดท้ายอาจารย์คะมุมที่เป็นผลกระทบที่ยั่งยืนที่เกิดจากสิ่งที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพที่จะยังคงอยู่ในประเทศไทยณวันนี้และสืบ
0: ผมว่าการที่ทรงปฏิบัติระหว่างพระองค
1: ์
0: ให้เห็นว่าคนทุกคนสามารถที่จะสร้างคุณค่าในชีวิตตัวเองได้นะเมื่อท่านยังพระเยาว์อยู
1: ่
0: ท่านก็บทบาทพระราชจริยวัตรของท่านเพิ่งจะเริ่มต้นท
1: ่
0: านก
1: ็
0: อยู่ในวงกรอบที่

0: ที่เอื้ออำนวยต่อสถานแปลงไปพระชนพรรษามากขึ้นท่านรู้จักคนมากขึ้นมีสายพระเนตรที่ท่องแท้เห็นเรื่องราวต่างๆละเอียดมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือตัวอย่างของมนุษย์ขอประทานอภัยที่ต้องออกคำมนุษย์หนึ่งคนที่ได้ใช้เวลาในทุกช่วงชีวิตให้เป็นประโยชน์อย่างดีที่สุดครับผม
1: สร้างสิ่งที่เป็นคุณูปการที่ในแต่ละบริบทตลอดพระชนชีพอย่างยิ่งใหญ่นะคะอาจารย์
0: ครับไม่ทรงวางเฉยปล่อยเวลาครับ
1: สิ่งที่พวกเราทุกคนที่ได้ฟังอาจารย์ในวันนี้ได้ถ่ายทอดแง่มุมงดงามในมุมต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือว่าถ้าเราสนใจในเรื่องเหล่านี้นะคะก็ไปศึกษาหาฟังหาอ่านแล้วก็เติมความรู้เติมแรงบันดาลใจที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนแล้วก็น่าจะพัฒนาไทยที่พระองค์ได้พระราชทานสิ่งดีๆความรู้ดีๆและแบบอย่างดีๆให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินค่ะเศษธงทองจันทรางสุและที่ฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดี

การเข้ามาในทางลัดด้วยฉันได้จะเป็นการปิดโอกาสนะครับของคนที่มีความรู้ความสามารถถ้าข้าราชการเข้ามาในระบบวิธีทางลับคุณเชื่อได้หรือไม่ว่าการที่เข้ามาในระบบราชการโดยวิธีทุจริตแล้วในอนาคตเราจะทำตัวปกติหรือสุจริตปปช.ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบที่มาที่ไปของการทุจริตแบบนี้เกิดจากอะไรคือมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเข้ามารับราชการคุณต้องสุจริตก่อนถ้าเริ่มต้นด้วยทุจริตนะในอนาคตเรามองภาพไม่ออกว่ายังสุจริตได้หรือไม่ครับ

0: ปรามการทุจริตค่ะเทปนี้นะคะเรายังจะอยู่กับคุณสุภอัตอธิลานะคะหรือพี่วีของเรานะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มคดี1นะคะของสำนักคดี1นะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในเทปนี้นะคะต้องบอกพี่วีว่าอาจจะต้องชวนคุยไปในเชิงสังคมละนะคะเพราะว่าเมื่อเทปที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยกันในเรื่องของกระบวนการลักษณะของการดำเนินคดีแล้วก็กลไกในเรื่องของกฎหมายเยอะแล้วนะคะสดสดร้อนร้อนนะคะจะบอกเทปนี้นี่เราเพิ่งอัดของสำนักงานปปช.กับ CIB แล้วก็บก.ปปป.นะคะในเรื่องของการจับทุจริตสอบของท้องถิ่นนะคะในประเด็นทางสังคมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องทุจริตแบบนี้เนี่ยกระทบสังคมภาพใหญ่มากนะคะในมุมมองของพี่วีเนี่ยในเรื่องของการดำเนินคดีหรือว่ารูปคดีหรือการแสวงหาพยานหลักฐานในมุมมองของพี่วีเนี่ยคิดว่ามันต้องมีอะไรต้องทำอีกเยอะไหมคะ
1: คือในแง่ของคดีนะครับคือมันเกี่ยวโยงไปกับผู้เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ผู้เข้าสอบมีผลกระทบในวงกว้างมากนะครับเพราะว่าถ้าข้าราชการเกือบ 3,000 คนเข้ามาในระบบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นและนอกจากนี้นะครับการเข้ามาในระบบข้าราชการวิธีทางรัฐเขาใช้วิธีทางรัฐนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่จบปริญญาตรีมากขึ้นนะครับจบปริญญาโทก็มากขึ้นช่องทางที่เขาจะเข้ามาก็อาศัยช่องทางแบบนี้แหละถ้าเกิดขึ้นแบบนี้โดยที่ไม่มีการจับกุมอย่างเมื่อวานนะครับก็จะมีการถอนทุนคืนจะมีการถอนทุนคืนเข้ามาในระบบราชการคุณเชื่อได้หรือไม่ว่าถ้าเข้ามาแล้วอาจจะไม่มีหรือมีเราไม่อาจทราบได
0: ้
1: ว่าการที่เข้ามาในระบบราชการโดยวิธีทุจริตแล้วเขาจะทำตัวปกติหรือสุจริตนะครับ
0: เรา
1: ไม่มีความมั่นใจ
0: คาดหวังคาดการว่ามันจะเกิดแบบนั้นมันก็พูดไม่ได
1: ้ครับใช่ครับคือมันเป็นเรื่องของความคาดหวังของประชาชนจะคัดคนที่สุจริตเข้ามาจะเป็นการปิดโอกาสนะครับของคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาการเข้ามาในทางรัฐโดยใช้เงินนะครับซื้อตำแหน่งอย่างเงี้ยในภาพกว้างและก็ในอนาคตคือคนที่ทุจริตแล้วเนี่ยอนาคตอาจจะไม่สามารถเข้ามาในระบบราชการได้ครับ
0: ถ้าพูดถึงจริงๆเนี่ยเหมือนสินบนแบบเราสมยอมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้ผู้รับเนาะนะคะเป็นสินบนประเภทนึงแล้วว่ามีการสมยอมกันระหว่าง2ฝ่ายในการที่จะเสนอให้หรือว่าเรียกรับ ก็แล้วแต่นะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับการแก้ไขอะไรไปตามที่เป็นข่าวอยู
1: ่
0: นะคะต้องบอกว่าในเชิงสังคมเนี่ยปัญหาการทุจริตเนี่ยอย่างยกเคสนี้เป็นตัวอย่างนะคะกระทบถึงในเรื่องของความเชื่อมั่น
1: ใช่คร
0: ับในระบบราชการนะคะแล้วเรื่องของการที่เรารณรงค์ว่าขอให้ข้าราชการทำตัวซื่อสัตย
1: ์
0: สุจริตแต่สตาร์ทมาเป็นอย่างนี้แล้วพี่วีว่ายังไงบ้างคะเนี่ย
1: คือในความเชื่อมั่นของประชาชนหลังจากที่มีข่าวมันจะมีอย่างเงี้ยทุกหน่วยงานไหม
0: อีกไหม
1: อีกไหมครับเพราะว่าเมื่อสมัยปี52หรือที่ผ่านมากรณีของโรงเรียนในอำเภอแล้วก็มีประสบการณ์หรือของมหาสารคามมีการทุจริตของท้องถิ่นอันนั้นก็จะเป็นปัญหาว่าทำไมมันมีข่าวแบบนี
0: ้อีกแล้ว
1: อีกแล้วนะครับมันก็จะย้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน่วยงานที่ป้องกันก่อนก็จะเป็นปัญหาของคนตรวจสอบอีกนะครับปปช.ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพื่อค้นหาความจริงว่าที่มาที่ไปของการทุจริตแบบนี้เกิดจากอะไรครับมันมีช่องว่างอะไรครับ
0: ค่ะในเรื่องของการแสวงหาพยานหลักฐานเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือด้วยเนาะ
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่รับตรวจนะคะหรือหน่วยที่ถูกสังคมตัดสินไปแล้วแหละนะคะว่ากระทำผิดนะคะแล้วอย่างเราเองในฐานะผู้ตรวจสอบความยากในการที่จะต้องรู้เท่าทันพี่วีเห็นว่าบางทีในการดำเนินคดีของพี่วีบางคดีเนี่ยการรู้เท่าทันของเราเนี่ยเราต้องตามเทคโนโลยีเยอะไหมคะ
1: คือปปช.เนี่ยเป็นปลายน้ำปลายน้ำหมายความว่าปปช.จะรู้ได้ไงว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นมันต้องอาศัยความร่วมเป็นผู้สมัครสอบ

0: ไปช่วยเหลือนะครับย
1: ัง
0: จะฝากถึงรัฐบาลคือรัฐบาลมีหน้าที่เครื่องมือที่รัฐบาลจะมอบหมายให้หรือให้ความอนุเคราะห์ในข่าวของสำนักงานมีกระทบต่อความเชื่อมั่นเชื่อถือของสำนักงานปปชก็จริงอยู่แต่ข้าราชการที่ยังทำหน้าที่โดยความซื่อสัตย์จริตเนี่ยก
1: ็
0: ต้องอาศัยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยเหลือกันครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราก็อยากใช้ช่องทางของรายการ Corruption Hunter เราเนี่ยนะคะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาด้วยเพราะว่าในส่วนของการทำงานของเราที่เป็นข้าราชการที
0: ่
1: มีบทบาทที่ต้องทำแล้วเราก็ซื่อสัตย์ต่อการดำเนินการซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเรานะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบต่อประชาชนและก็สังคมด้วยนะคะยังไงพี่วีค่ะเรายังไปจากเคสเมื่อวานไม่ได
0: ้
1: มันส่งผลกระทบทางจิตใจเหมือนกันนะสำหรับผู้ที่ตั้งใจสอ
0: บ
1: นะคะแล้วเห็นในคอมเมนต์ก็ดีในหลายๆข่าวสำนักข่าวไปออกว่ามันมีการพูดมีการชักชวนมีการพูดคุยดังนั้นเรื่องนี้ถ้ามองแล้วขบวนการมันน่าจะใหญ่ประมาณนึงเลยใช่ไหมครับพี่วีคะ
0: ถูกต้องครับคือสอบที่โดยสุจริตด้วยคร
1: ับ
0: พอมีข่าวประเภทนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ตั้งใจมาสอบด้วยความรู้ความสามารถเนี่ยกระทบต่อจิตใจต้องจะเริ่มใหม่ไหมหรือว่าผลเฉพาะคนที่สอบทุจริตเท่านั้นคือในภาพรวมน่ะเราไม่สุจริตหรือใครไม่สุจริตเราก็ต้องไปดูเอกสารคือการเข้ารับราชการเนี่ยเราอยากจะเข้ามาเร็วๆนะครับแต่ระยะเวลาจะใช้ระยะเวลาเพียงใดนะครับเนื่องจากคดีนี้สอบจำนวนเยอะมากนะครับที่เป็นข่าวก็ประมาณ 3,000 กว่าคนที่มีข่าวทุจริตไม่แน่ใจว่ามีการสอบทั้งหมดกี่ท่านนะครับก
1: ี
0: ่คนคนที่สอบได้จริงๆ
1: กี่คน
0: นะครับคนที่จริตจริงกี่คนก็จะแยกยังไงแล้วให้อย่างกรณีโรงเรียนในอำเภอสามารถแยกได้ว่าคนที่ไม่ทุจริตเนี่ยยังเป็นนายอำเภอได
1: ้
0: เข้าโรงเรียนในจุแต่งตั้งเป็นนายอำเภอในอนาคตอย
1: ่
0: างเคสนี้นะครับระยะเวลาการไต่สวนเนี่ยเราต้องให้ความร่วมมือนะครับมันเสร็จเร็วๆนะครับ
1: เวลามีเขาเรียกอะไรมีหนังสือไปถึงมีจดหมายไปถึงให้มาให้ถ้อยคำก็ให้รีบมาเถอะนะคะเพราะไม่งั้นมันก็เดือดเยอะกันไปนะคะ
0: ใช่ครับก็ต้องชี้ช่องให้เบาะแสว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ไม่ทุจริตนะครับเพ
1: ื่
0: อจะเอาคนที่สุจริตเข้ามาในระบบราชการส่วนคนที่ทุจริตในโครงการนี้นะครับก็สู่ระบบข้าราชการครับ
1: ค่ะไม่งั้นถอนทุนคืนแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: เสียตังค์เท่าไหร่
0: คือแนวโน้มนะครับแนวโน้มใช้คำว่าแนวโน้มของคนเนี่ยหากเข้ามาโดยวิธีไม่ถูกต้องหรือวิธีทุจริตเนี่ยอนาคตก็สามารถทำได้ครับอนาคตคือย่ามใจครับย่ามใจ
1: แล้วยิ่งถ้าเกิดโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ราชการขึ้นไปเรื่อยๆจากการที่สตาร์เตอร์มาแบบนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้แนวคิดของเขาเนี่ยเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องง่าย
0: ครับคือมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้น
1: คือ
0: คุณต้องสุจริตก่อนถ
1: ้
0: าเริ่มต้นด้วยทุจริตน่ะในอนาคตเรามองภาพไม่ออกว่าเขาจะอยู่ดำรงตนอย่างสุจริตได้หรือไม่ครับ
1: ก็จริงๆเป็นเรื่องของข้าราชการที่เขาจะบรรจุมาเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ๆด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะเป็นเจนใหม่ๆเลย
0: เจนใหม่ครับ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยในเรื่องที่สำนักงานปปช.เราเนี่ยมีการเสริมสร้างองค์ความรู้รณรงค์ตลอดนะคะในเรื่องของการที่จะไม่ให้ทนต่อการทุจริตเห
0: ็
1: นพี่วีว่าในการแจ้งเบาะแสเนี่ยอย่างประชาชนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรากังวลแจ้งเบาะแสจะสาวมาถึงตัวรับอันตรายไหมอย่างนี้สำนักงานปปช.เราก็มีในเรื่องของมาตรการคุ้มครองหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมันมีหลายช่องทางในการร้องเรียนนะครับท
1: ั
0: ้งทางอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ท
1: าง
0: ข้อมูลส่งอีเมลหรือว่าส่งบัตรสนเทศก็ได้นะครับซ
1: ึ่
0: งในบัตรสนเทศเนี่ยหากจะเป็นการกล่าวหาแบบกลั่นแกล้งเนี่ยไม่ควรร้องเรียนกล่าวหาเพื่อชี้ช่องเบาะแสเพื่อให้สำนักงานปปช.เนี่ยปราบปรามป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตั้งองค์กรมานะครับไม่ใช่ว่าเป็นอาศัยปปช.
1: เป็นเครื่องมือ
0: เป็นเครื่องมือในการ
1: ของการทำงานของพี่วีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะวิวัฒนาการนะคะของการทุจริตมาป
0: ั
1: จจุบันนี้อย่างเคสเมื่อวานนี
0: ้
1: ต้องตรวจเส้นทางการเงินไหมคะ
0: ต้องตรวจครับเพราะว่าคนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสอบจะไปเอื้อประโยชน์ให้กั

0: ที่จะไม่มีค่าตอบแทน
1: มันก็เป็นเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะคะที่เราจะดำเนินการในเรื่องของการแสวงหาพยานหลักฐานเส้นทางทางการเงินมาเพื่อสนับสนุนน้ำหนักคดีรูปคดีให้มันมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ครับถูกต้องครับ

วนรักเพราะมันไม่ใช่เมืองไทยนี่คือดินแดนมหัศจรรย์ที่อยู่ห่างไกลออกไปกัดจนกินตั้งแต่สะพานอาคารยังเศร้าต่ำลำบากลำบนจนทนอยู่แทบไม่ไหวแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลหรอกเพราะมันไม่ใช่เมืองไทย

0: ในหลายๆคดีที่พี่วีทำมาเนี่ยเห็นว่ามีคดีของเรื่องคดีจริยธรรมนะคะคดีจริยธรรมที่พี่วีเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นตัวอย่างที่นักการเมืองเดี๋ยวนี้นักการเมืองก็หวั่นเกรงเนาะกับคดีจริยธรรมนะคะในประสบการณ์ของพี่วีเนี่ยคิดว่าคดีจริยธรรมที่นักการเมืองจะต้องระมัดระวังนะคะหรือว่าต้องเตือนตัวเองแล้วล่ะว่าไอ้เรื่องแบบนี้ต้องไม่ทำนะหรืออย่าให้พลาดมานะอย่างเงี้ยโดนแน่ๆนะคะมันมีลักษณะยังไงบ้างคะ
1: คือในส่วนคดีที่เข้ามาสำนักคดีนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับที่ดิน
0: ที่ดิน
1: คือที่ดินเนี่ยมีทั้งที่ดินที่เป็นสปกที่ดินที่เป็นโครงการจัดสรรเพื่อเกษตรกรหรือประชาชนที่ยากจน
0: ครับ
1: คือถ้านักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไปอาศัยช่องที่มีเงินมากไปกว้านซื้อที่ดินสปกที่ดินที่เป็นของเกษตรกรคนยากไร้มาครอบครองในปริมาณเยอะเพื่อเป็นการเอาเปรียบซึ่งมันก็จะไปขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็การเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนักการเมืองเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีการที่ไปกว้านซื้อที่ดินหรือครอบครองควรมีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรรมาเป็นของตัวเองเนี่ยต้องมองด้วยว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
0: ค
1: ณะกรรมการปปช.ก็มีหลายคดีที่ปรากฏในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางออนไลน์นะครับว่าคดีที่สำคัญก็จะมีคดีคุณปรินา
0: ค
1: ุณปรินาเนี่ยมีเป็นการครอบครองที่สปก.มันมีบางส่วนที่เข้าไปอยู่ในที่ป่านะครับ
0: ที่ตรงนี้นะคร ับ
1: ป่านะครับบางส่วนที่กรมป่าไม้หรือกรมอุทยานจัดสรรนะครับเป็นที่สปก.นะครับเพื่อให้ก็จะมีส่วนพาดพิงหรือเกี่ยวข้องนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีที่ในลักษณะแบบนี้จำนวนมากเนี่ยก็พึงระมัดระวังครับเพราะว่ามันมีเคสสตัดดี้อยู่แล้วมีคดีตัวอย่างว่าศาลฎีกาพิพากษาคือตัดซึ่งมีผลในอนาคตครับ
0: ค่ะต้องพูดถึงว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันกระทบเยอะเนา
1: ะ
0: นะคะเพราะว่าการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยเท่ากับ

0: ว่าตัวเองนี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรทางการเมืองเลย
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็ในเรื่องของการครอบครองที่ดินนะคะได้ว่าจะเป็นสปก.นะคะพปท.5ค่ะประเภทเดียวกันเลยไหมคะ
1: พปท.5เนี่ยมันก็มีอยู่2ส่วนครับส่วนที่รอออกโฉนดนะครับกับอีกบางส่วนที่รอเป็นที่ดินสปก.คือทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับจะจัดสรรให้เป็นที่สปก.ในอนาคตเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างที่ทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยจัดสรรมาให้อยู่ในความดูแลปฏิรูปที่ดินนะครับเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรครับ
0: ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำนักงานปปช.เองเนี่ยเราก็เน้นย้ำตามนโยบายท่านเลขาธิการนะคะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของสปก.นี่ก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่ต้องบอกว่าอยู่ในเรื่องของการผลักดันในการทำงานนะคะว่าไม่ให้มีการบุกรุกแล้วก็ต้องมีการขอใช้เนาะในส่วนของต้องเป็นเกษตรกรจริงๆแหละไม่ใช่เป็นแบบเหมือนฟื้นแฝงนะคะอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าพูดถึงถ้าภาษากันเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนก็แฝงๆเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับคือนักการเมืองเนี่ยในสมัยที่ไม่มีการเลือกตั้งหรือไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็จะจะเกษตรแต่สุดท้ายแล้วนะครับคืออยากจะให้ตระหนักว่าการกระจายสิทธิ์ให้กับประชาชนเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายนะครับแล้วก็จะให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้ทำกินก็จะเป็นฐานเสียงให้กับพวกท่านนะครับว่าท่านน่ะตระหนักถึงความยากจนพอท่านเข้ารับตำแหน่งผู้กระจายสิทธิ์ให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อให้ได้รับโอกาสทำกิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ย้อนนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยต้องเป็นไฮไลท์ของสังคมในปัจจุ
1: บ
0: ันจากข่าวเมื่อวานที่สะเทือนมาก
1: ๆ
0: นะคะสะเทือนวงการสะเทือนความรู้สึกคนนะคะสะเทือนพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็อนาคตของเยาวชนที่เพิ่งจะเรียนจ
1: บ
0: นะคะของประเทศชาตินะคะแล้วมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่บีมีประสบการณ์ไปศาลเยอะมากเห็นพฤติกรรมเห็นฟีดแบ็กของผู้ถูกดำเนินคดีในเ
1: ร
0: ื่องกับการที่ถูกศาลลงโทษอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือหลายๆคดีที่นะผมไปทำหน้าที่นะครับว่าต่างเป็นโจทย์ในคดีเนี่ยทางตัวจำเลยเนี่ยหลังจากที่ปปช.ชี้มูลไปเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะถูกไล่ออกปลดออก
0: อ๋อไล่ออกปลดออกเลยเน
1: า
0: ะ
1: กระทบต่อเงินเดือน
0: ความเป็นอยู
1: ่การใช้ชีวิตประจำวันมีลูกบุตรหลานมีลูกต้องส่งเสียลูกเล่าเรียนหากไม่มีเงินเดือนเนี่ยก็จะกระทบ
0: มีบ้าน
1: ผ่อนรถท
0: ุ
1: กอย่างนะครับก็จะสูญหายไปเนื่องจากอาจจะไม่มีบ้านผ่อนรถต่อแล้วก็จะอาจจะไม่มีเงินส่งบุตรหลานของท่านเนี่ยกำลังเรียนศึกษาที่ต้องใช้เงินสูงนะพอถูกไล่ออกปลดออกก็จะมีผลกระทบแหละนะครับพอในชั้นศาลนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าทนายความ
0: ค่าธรรมเนียมศาล
1: ครับคือในคดีร่ำรวยก็คือทุกอย่างก็จะโดนยึดหมดนะครับในส่วนคดีทุจริตนะครับนอกจากจะโดนวินัยแล้วนะครับในบางคดีหลายๆคดีก็ศาลมีคำพิพากษาจำคุกขาดอิสรภาพอยู่บ้านก็จะมีปัญหาครับอย่างบางท่านเนี่ยเข้าคุกทั้งสามีนั่นแหละครับคือจะมีค่าใช้จ่ายยังไงไอ้ท่านเนี่ยก่อนจะทำความผิดคิดรอบคอบก่อนนะครับอย่างเคสของเมื่อวานนะครับคือนอกจากตัวบุญหลานบางทีนะครับคนที่จ่ายตังค์ก็จะเป็นบิดามารดาพ่อแม่นะ
0: หาเงินมาจ่ายให้ลูก
1: หาเงินมาจ่ายให้ลูกเพื่อจะให้ลูกเนี่ยเข้าทำงานในส่วนของลูกเองเนี่ยหากถูกกล่าวหาว่าทุจริตสอบนะครับเป็นตาบาปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์ครับมีข้อกล่าวหาว่าทุจริตสอบเนี่ยในอนาคตอาจจะไม่ได้รับราชการนะครับ
0: ถ้าตรวจพบนะสมมุติว่าเหมือนขึ้นแบ็คลิสต์เน
1: า
0: ะ
1: แบ็คลิสต์คล้ายๆแบ็คลิสต์นะ
0: เข้าไปมีเอี่ยวด้วยการที่ไปสมัครเข้ารับราชการที่ไหนแล้วมีการตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่เสนอให้สินบนหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะถูกคล้ายๆตัดสิทธิ
1: ์
0: ตลอดชีวิตในการเข้ารับราชการเลย
1: ในส่วนของกฎหมายปปช.เองเนี่ยในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เข้าสอบเนี่ยกฎหมายยังมีช่องให้กับตัวผู้ถูกกล่าวหาด้วยกรณีที่ให้การเป็นประโยชน์นะครับกฎหมาย

0: ปปชมี2ส่วนที่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ร่วมกระทำความผิดนะครับในตัวของสแลปลอที่เป็นกฎหมายใหม่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผู้ให้ถ้อยคำนะครับในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาที่ร่วมกระทำความผิดสามารถนำตัวนะครับตัวการสำคัญมาฟ้องลงโทษได
1: ้
0: คำให้การนั้นเป็นประโยชน์นะครับคณะกรรมการปปชก็จะมีมติกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานทางหนึ่งซึ่งจะไม่โดนแบ็กลิสต์นะครับ
1: ค่ะเมื่อกี้พี่วีเปิดมาในส่วนของการกันเป็นพยานเนาะในหลายๆคดีที่พี่วีทำมาเนี่ยมีแบบขอกันแล้วไม่ได้กันมีไหมคะ
0: มีกันแล้วไม่ได้กันก็มีครับ
1: ค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าจะต้องให้การให้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจริงๆ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: คือมันเริ่มต้นที่คำให้การที่เป็นประโยชน์นะครับต่อเนื่องมาเรื่อย
1: ๆคร
0: ับไม่ใช่ว่าจากดำเป็นขาวเพราะว่าในผลที่สุดแล้วบางคดีให้การว่าไม่รู้เห็นแต่ตอนหลังบอกว่ารู้เห็นและขอก
1: ัน
0: พอไปชั้นศาลกับคำให้การคดีลักษณะแบบนี้คือคนที่ถูกกันในเราไม่มีกันไม่เป็นพยานอีกแล้วครับเพราะว่าพฤติการไม่น่าเชื่อถือ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่ารูปแบบของการทำงานของปปช.เนี่ยเรามีรูปแบบหลายอย่างเป็นคดีแล้วนะคะแล้วถึงเวลาก็มาขอกันแต่ต้องให้การเป็นประโยชน์นะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็พูดถึงผลกระทบในภาพรวมของสังคมนะคะแล้วอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆสดๆเลยนะคะที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของสังคมไทยว่ามันยังมีการทุจริตอยู่นะคะขอพี่วีสั้นๆอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคะ
0: หากพบเรื่องทุจริตนะครับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีครับเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสเพื่อให้การทำงานของปปช.เนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับ
1: ค
0: ืออย่างน้อยคดีเมื่อวานนะครับหากใครพบเบาะแสที่เป็นประโยชน์เพื่อจะเอาผู้กระทำความผิดที่ตัวการสำคัญมาฟ้องลงโทษได้ก็แจ้งมาที่ปปช.นะครับเนื่องจากว่าการทำงานของปปช.เนี่ยเป็นในเชิงลับมากกว่าเชิงลุกนะครับอย่างเมื่อวานอาจจะเป็นในลักษณะเชิงลุกแต่ปปช.รับมากกว่าแล้วก็การไต่สวนจะเป็นการไต่สวนภายหลังเกิดเหตุนะครับซึ่งการรวบรวมพยานหลักฐานหากไม่มีผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยการทำงานของปปช.จะล่าช้าครับ
1: ต้องขอขอบพระคุณพี่บีนะโอกาสนี้ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ามีประโยชน์จริงๆนะคะทำให้เข้าใจกระบวนการการทำงานของสำนักงานปปช.ในเรื่องของรูปแบบการดำเนินคดีการไต่สวนการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะแล้วผลกระทบในภาพรวมของสังคมถ้ายังไงแล้วเนี่ยอยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะอย่างที่พี่สำนักงานปปช.ถ้าพบเห็นการทุจริตนะคะไม่นิ่งไม่ทนไม่เฉยถ้าพบเห็นการทุจริตแจ้งปปช.ค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไว้ณที่นี้นะคะพบกันใหม่เทปหน้ากับรายการ Corruption Hunter สู้หยุดโกงค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ

เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: Action Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาก
1: ฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจ

0: พราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
1: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทันมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาไปจังหวัดสุโขทัยจ้าที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบคนทุ่งหลวง
4: เป็นเจเนอเรชันที่4ใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะเ
4: จ
5: เนอเรชันที่4
6: เมื่อก่อนไม่ใหญ่ไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะมือหมุนแล้วก็ข้างนี้ขึ้นลูก
3: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
7: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
8: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
9: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงศ์นะคะติดตามข่าวสารการเมืองด้านนิติบัญญัติเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามไปพร้อมกันนะคะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS NEL นะคะคุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการได้เหมือนเคยเลยนะคะทั้งการแสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่าจะร่วมสนุกตอบคำถามช่วงท้ายรายการไฮไลท์ประชุมสภาก็ได้นะคะตอบคำถามกันค่ะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะทีมงานจะสุ่มจับฉลาก1ท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีก็จะจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะคะผ่านฉลุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการที่ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,780,000 ล้านบาทนะคะ

0: ซึ่งกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้วเป็นการพิจารณาวาระ2ลงรายมาตราค่ะถูกพิจารณาต่อเนื่องถึง4วันนะคะตั้งแต่7ถึง10กันยายนชิกอภิปรายเสร็จสิ้นครบทั้ง41มาตราที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการลงมติวาระ3เรียบร้อยแล้วโดยเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงจากนั้นส่งต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศบังคับใช้ต่อไปนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับงบประมาณเพื่อการใช้งบประมาณให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพนะคะจะไปติดตามในรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
1: หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน3ล้านในวาระที่2และวาระที่3ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยใช้เวลาตั้งแต่วันที่7ถึง11กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2570วงเงิน3ล้าน7แสน80,000ล้านบาทมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการชี้แจงรายงานของคณะกรรมการยืนยันว่าให้ความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งได้มีการปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับงบประมาณและยังทบทวนปรับลดหน่วยงานที่หมดความจำเป็นที่มีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐจากนั้นสมาชิกได้อภิปรายแบบรายมาตราโดยเริ่มในจ่ายประจำปีงบประมาณวงเงิน 3,780,000 ล้านบาทมีผู้สงวนความเห็นและแปรยติอย่างหลากหลายซึ่งกำหนดประมาณ 7,400 ล้านบาทพร้อมเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบ Zero Growth Budget คือนับจากนี้ไปประจำปีในปีต่อไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับฐานประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เท่ากับรายจ่ายส่งผลให้ต้องจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังติดกับดักหนี้สาธารณะที่หากไม่ปรับแก้ไขจะนำไปสู่วิกฤตการคลังในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
2: เงินสมทบนอกงบประมาณในปีงบประมาณปี70 95,000 ล้านเนี่ย 2.5 ของงบประมาณรายจ่ายกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมตัวอย่างของหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากแต่ไม่ยอมนำเงินดังกล่าวมาสมทบเพื่อจัดทำงบประมาณเพื่อลดภาระทางด้านการคลังในสภาวะที่รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นและที่สำคัญกว่านั้นยังไม่มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการเพื่อเงินงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งท่านสมาชิกท่านประธานสำหรับเรื่องนี้ผมขอฝากเอาไว้ในที่ประชุมให้ช่วยกันคิดและหาวิธี

0: การที่เหมาะสมในการกำกับดูแลเรื่องเงินนอกงบประมาณไว้ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากเน้นย้ำงบกลางตัวเลข 12,000 ล้านบาทในงบกลางกับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแม้กรอบใหญ่คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่วิธีการมีความแตกต่างกันโดยเงินก้อน 200,000 ล้านบาทพยายามสนับสนุนให้ประชาชนโดยตรงเช่นโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ขณะที่ตัวเลข 12,000 ล้านบาทนั้นเป็นลักษณะ matching fund คือจัดส่วนหนึ่งเช่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผสมผสานกับเงินจำนวนนี้เพื่อลดภาระงบประมาณ
2: อันกับตัวเงินกู้เนี่ยแตกต่างกันครับแน่นอนกรอบใหญ่ซึ่งเป็นธงใหญ่เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโจทย์ใหญ่คืออันนั้นครับแต่ว่าวิธีการจะแตกต่างกันในส่วนของเงินกู้ที่เหลืออยู่จะเรียกว่า 200,000 ล้านหลังก็ได้นะครับในส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยแนวทางของรัฐบาลบอกว่าส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะพยายามที่จะไปที่ประชาชนโดยตรงผมยกตัวอย่างก็ได้ที่พูดกันมากอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยได้พยายามที่จะเสนอโครงการเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงหลังคาโซลาร์เซลล์อันเนี้ยวิธีการของรัฐบาลคือจะอุดหนุนโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนหลังคาเรือนละ 50,000 บาทส่วนที่เหลือไปกู้เงินกับทางธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการผมพี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายณวันแรกเลยและไม่ต้องชำระจ่ายด้วยไฟฟ้าซึ่ง5 เมกะวัตต์เนี่ยคาดการณ์กันว่าเดือนหนึ่งจะผลิตได้ประมาณคิดเป็นเงินประมาณ 1,400 บาทส่วนหนึ่ง 1,000 บาทจะตัดใช้หนี้กู้ส่วนที่เหลือมาให้กับทางธนาคารออมสินยกตัวอย่างส่วนที่เหลือที่ผลิตได้ก็จะไปลดหย่อนค่าใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนนี่คือแนวทางของรัฐบาลที่บอกว่าเงินก้อนเงินกู้เนี่ยจะใช้ไปถึงมือประชาชนโดยตรง
1: อภิปรายรายมาตราเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่มีหน่วยรับงบประมาณที่สมาชิกให้ความสนใจอย่างหลากหลายอย่างมาตรา21งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 16,437 ประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทั้งภาค4จังหวัดขอนแก่นและภาค7จังหวัดสมุทรสาครวงเงินรวม1ล้านบาทมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด
3: โครงประธานตัวอาจจะเล็กนิดนึงราคากลางอยู่ที่ 70,603,000 บาทค่ะแต่ราคาที่เสนอและตกลงกันนะคะสุดท้ายมันขอออกมาที่ท่านประธานต่างกัน 3,000 บาทค่ะท่านประธานอันนี้ตกใจมากนะคะ 3,000 บาทนี่ถ้าเทียบก็คือ 0.004% เราประหยัดเงินให้กับรัฐได้ 0.004% มันดีเพียงพอแล้วเหรอคะและที่สำคัญค่ะท่านประธานงานนี้มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวด้วยค่ะตรงนี้ต้องเร่งตรวจสอบนะคะดิฉันเข้าใจค่ะว่าตามระเบียบของกรมบัญชีกลางเนี่ยการมีซื้อจัดจ้างนี่ผิดกฎหมายแต่ในมุมของการบริหารเงินภาษีของรัฐค่ะท่านประธานถ้าไม่มีคู่เทียบค่ะเราการแข่งขันมันไม่ราคามีปัญหาแน่นอนซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยค่ะโครงการมูลค่า70ล้านบาทเราประหยัดเงินให้รัฐได้แค่ 3,000 บาทเนี่ยอันเนี้ยมีปัญหาแน่ๆประชาชนนะคะตอนนี้มีข้อมูลเพียงพอที่จะตั้งข้อสงสัยได้เลยค่ะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเข้าเจ้าดี

0: ียวค่ะแล้วก็ยังได้เข้าแบบเต็มงบด้วยไม่เกรงใจภาษีประชาชนเลยค่ะท่านประธานประชาชนจะกังขาได้นะคะว่าอันนี้มันเป็นการหัวกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับเอกชนค่ะทางปปส.นะคะต้องรีบเปิดเผยข้อมูลค่ะ
1: ต่อมาในมาตรา30งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐสภาวงเงิน 3,012 ล้านบาทซึ่งมีสมาชิกสงวนความเห็นไว้อย่างหลากหลายประเด็นโดยขอปรับลดงบประมาณลง 30% แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสถาบันพระปกเกล้าโดยนางมณพรเจริญศรีกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงบางช่วงบางตอนว่ากรรมาธิการได้ปรับลดในวงเงิน71ล้านบาทซึ่งการปรับลดครั้งนี้จะเป็นในหมวดของการเดินทางไปต่างประเทศและทุกคณะกรรมาธิการจะงดเดินทางไปต่างประเทศยกเว้นภารกิจสำคัญของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วในปี2569เท่านั้นพร้อมย้ำว่ารัฐสภาได้มีการบริหารจัดการในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ในเรื่องของงบประมาณนะคะสถาบันพระปกเกล้าเองที่ท่านสมาชิกได้เอ่ยถึงเรื่องของความไม่โปร่งใสนะคะในการรับบุคลากรฉันเองในฐานะที่เป็นกรรมธิการของปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราได้เรียกผู้คนที่เกี่ยวข้องได้มาให้คำชี้แจงนะคะเราก็ได้กำชับถึงความโปร่งใสของสถาบันพระปกเกล้าในการรับบุคลากรเข้ามาในโครงการอบรมต่างๆค่ะนอกจากนั้นค่ะที่ผู้ทรงเกียรติคะการบริหารงานของรัฐสภาไม่เพียงแค่ท่านสมาชิกทั้งสส.สว.เรายังมีบุคลากรของสภาจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายบุคลากรของสภาเราเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรนะคะทุกภาคส่วนทั้งตำรวจสภาทั้งตัวแทนกรรมธิการแต่ละคณะทั้งพี่ๆน้องๆหน้าบัลลังก์ที่ปฏิบัติงานช่วยเราทั้ง4คนทั้งหมดนะคะได้ทุ่มเทให้งานสภาเราจะเห็นว่างบประมาณปี2570ไม่เพียงแค่ว่าบุคลากรในสภาเท่านั้นแต่ทำยังไงจะบริหารงบประมาณของภาพนะทางด้านเรื่องของการประชุมนะคะเรื่องของการพิจารณากฎหมายเรื่องของการสนับสนุนของกรรมธิการให้เจ้าหน้าที่สภาทุกท่านนะคะได้สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบเสนอแนะการทำงานของรัฐบาลผลที่ตามมาค่ะท่านประธานที่เคารพคะการออกกฎหมายที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นคือการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐสภาให้มีความเข้มแข็ง
1: ขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยท้วงติงต่อข้อครหาที่กล่าวอ้างถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบคดีการหัวเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี2567โดยทำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถือว่ามีความไม่ชอบมาพากลทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากหากมีการทุจริตสุดโดยเฉพาะประเด็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือแม้กระทั่งรูปแบบการลงคะแนนในการเลือกตั้งสว.ถือว่าเป็นเพียงพยานแวดล้อมที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งการออกมากล่าวหาต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเส้นทางการเงินมีบุคคลใดจ่ายให้ใครและจ่ายเป็นจำนวนเท่าใดมีพยานหลักฐานในการเชื่อมเส้นทางการเงินกับการลงคะแนนหรือไม
3: ่แต่ถามตรงๆวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านบอกว่ามีการกระทำความผิดอะไรต่างๆนานาก็คงดูในสำนวน26แล้ว36ก็มาแล้ว36ก็พิจารณาจากสำนวนเดียวกันนั่นแหละครับแล้วจริงๆถามตรงๆสิครับมันมีสายเงินที่โอนกันจริงๆจ่ายกันจริงๆเหรอเส้นทางเงินมันอยู่ไหนล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดก็เพื่อที่จะกล่อมอารมณ์ให้กับคนที่เชื่อท่านล่ะครับแต่วันนี้ท่านต้องพิสูจน์ได้แล้วครับว่าใครจ่ายให้ใครจ่ายเมื่อไรจ่ายเท่าไรจ่ายเพื่ออะไรแล้วพยานอะไรที่มันเชื่อมเงินนั้นเข้ากับการลงคะแนนท่านพิสูจน์ได้คำที่ท่านบอกว่าหัวตอนหลังเปลี่ยนเป็นโกงเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อให้มันสนุกเพื่อให้คึกคักได้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผมเรียนถามท่านตรงๆเลยครับว่าในที่สุดสมมุติว่าตัวท่านเป็นผู้กล่าวหาถูกกล่าวหาจริงๆเนี่ยข้อกล่าวหาเช่นนี้นี่ท่านเดินที่จะเข้า

0: ยอมรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำนะครับ
1: ทางด้านกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดงบปช.อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งกรรมาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสไม่มีหมกเม็ดไม่มีสิ่งใดปิดบังส่วนการขอปรับลดงบประมาณของกกต.ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดในส่วนของการสืบสวนไต่สวนรวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยนั้นกำร้องปฏิเสธตอบคำถามในประเด็นเรื่องการตรวจสอบคดีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนยืนยันองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่สามารถก้าวล่วงได
2: ้กรรมาธิการทุกคนนั้นยืนยันว่าวันนี้เราทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีอะไรปิดบังครับมีแต่เปิดเผยทั้งนั้นข้าหลายท่านมุ่งเป้าไปที่กกต.ขอปรับลดงบกกต.เกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนมองว่าไร้คุณภาพขอปรับลดแอปตาสับปะรดบอกว่าไร้ประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการไต่สวนก็ดีรวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยท่านก็จะปรับลดแต่วันนี้ครับผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นยังยืนยันว่าอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกัน9คน10คนว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะเป็นกรรมาธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่รู
1: ้ตลอดระยะเวลา4วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570วาระที่3จากสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ338เสียงไม่เห็นชอบ1ออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงขั้นตอนต่อไปจะส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาหลังจากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้วจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายประกาศบังคับใช้ต่อไป
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าลงพื้นที่เรียลลิตี้สกู๊ปกันค่ะ
4: ไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นกู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทินผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
5: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมประดอนขอเสนอท่าน
6: รอนานเลยครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
7: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
6: ตรงนี้เนี่ยนะ
8: ใช่นี่ไง
9: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
10: ความรู้คู่สภาเกล็ดน่ารู้การเมืองโลกสองกันยายนคศ1945ญี่ปุ่นลงนามยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรบนเรือประจันบาน USS Missouri ที่ทอดสมออยู่ในอ่าวโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยุติการต่อสู้ในพื้นที่แปซิฟิกซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2

0: อย่างเป็นทางการบุรุชิงิมิสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลงนามในนามของพระจักรพรรดิและรัฐบาลญี่ปุ่นผู้แทนฝ่ายสัมพันธมิตรคือพลเอกดักลาสแมคอาเธอร์ผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรจักได้ทยอยกันลงนามในสัญญาประกอบด้วยนายทหารระดับสูงจากสหรัฐอเมริกาจีนสหราชอาณาจักรสหภาพโซเวียตออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และนิวซีแลนด
1: ์อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู
1: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: กลับมาติดตามกันต่อในรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะในกันหน่อยนะคะจากการจากไปอย่างกระทันหันของคนดังและบุคคลสาธารณะหลายท่านในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะกรณีของคุณเรย์แมคโดนัลด์ก็สร้างความโศกเศร้าและตกใจให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมากนะคะแต่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของความสูญเสียส่วนบุคคลทัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ที่ตอกย้ำให้เห็นถึงอันตรายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งกำลังคุกคามชีวิตของคนไทยก่อนวัยอันควรเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะความน่ากลัวของโรค NCD ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นแต่สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหวานมันเค็มการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอค่ะล่าสุดภาควิชาการและชมรมเครือข่ายสุขภาพได้เดินทางมาร้องเรียนและยื่นหนังสือต่อทางสภาผู้แทนราษฎรโดยชี้ว่าปัญหานี้เกินกว่าที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะรับมือได้คนเดียวนะคะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
1: เสียทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากโรค NCDs ทั้งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและโรคปอดเรื้อรังสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปีข้อมูลจากการวิจัยเผยให้เห็นว่าคนไทยมีภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นหลายล้านคนและมีสถิติการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุยังไม่ถึง50ปีเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจความกังวลนี้ถูกสะท้อนผ่านการยื่นข้อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการประจำสภาทั้ง12ชุดโดยภาควิชาการระบุชัดเจนว่าที่ผ่านมาหากคิดว่าหน่วยงานด้านสุขภาพอย่างสสส.หรือกระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลเพียงลำพังจะสามารถหยุดยั้งวิกฤตนี้ได้นั่นเป็นสิ่งที่ผิด
2: การที่จะมีการดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้ได้เข้มแข็งเนี่ยก็เป็นต้องมีการประสานบูรณาการโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีต่างๆแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่สามารถดำเนินการได้ฝ่ายเดียวครับดังนั้นวันนี้เรามาเพื่อจะยื่นข้อเสนอนะครับให้ท่านราษฎรนะครับได้มีหนังสือไปถึงกรรมาธิการชุดต่างๆซึ่งก็น่าจะมีหนังสือไปถึงกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะไปถึงอาจจะถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อจะบอกว่าการที่จะช่วยทำให้การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคปอดเรื้อรังนะครับต่างๆซึ่งเกิดจากการบริโภคเกินเนี่ยต้องการผู้นำซึ่งเข้มแข็งและผู้นำนั้น

0: ต้องมีการสามารถมีอำนาจในการบูรณาการนะครับข้ามกระทรวงนะครับเพื่อจะทำให้การดำเนินการเหล่านี้เนี่ยประสบผลที่ได้ผลที่แน่นอนนะครับเพราะว่าเรารอต่อไปไม่ได้นะครับจากข้อมคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็น 4-5 ล้านคนในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมา
1: และการดื่มแล้วสื่อออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลยังกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเร่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่ายขึ้นตั้งแต่การโฆษณาบุหรี่ไฟจนถึงอบายมุขต่างๆซึ่งผู้เชี่ยวชาญเสนอให้รัฐบาลคุมเชิงโครงสร้างทั้ง3กระทรวงหลักได้แก่กระทรวงการคลังดูแลด้านภาษีสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลสถาบันครอบครัวเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควบคุมแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลตามมาตรฐานสากลความสำเร็จของการลดอัตราการสูบบุหรี่หรือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าที่ผ่านมามาตรการทางภาษีและการปราบปรามจริงจังจากภาครัฐคือหัวใจสำคัญที่สุด
2: ต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่หน่วยใดหน่วยหนึ่งจะทำได้เพราะเรื่องนี้มันใหญ่ระดับโลกไม่ใช่ระดับปัญหาเฉพาะประเทศไทยนะคะมันเป็นทั้งโลกเลยนะคะแล้วก็อยากจะรวบตัวอย่างความสำเร็จอีกอันนึงก็คือเมื่อปีที่แล้วที่มีการนักเรียนมัธยมที่ศรีสะเกษอีกโทษทีที่บุรีรัมย์เสียชีวิตจากอีแวลลี่ก็คือโรคปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเด็กม.2นะคะเสียชีวิตเนื่องจากฟ้าเข้าไปทำลายเนี่ยนะคะเป็นเหตุให้รัฐบาลเนี่ยมาปราบปรามจริงจังตรงนี้นะคะมีการตั้งหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะทำเนียบทุกสัปดาห์โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะก่อนที่จะมีการปราบปรามจริงจังเนี่ยอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน 10-19 ปีลดลง 40% นะคะหมายความว่าถ้าเราคงการห้ามการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นทำนบใหญ่และเรามีการปราบปรามจริงจังเราสามารถที่จะทำให้อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้านี้ลดลงได้นะคะนั้นด้วยการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยสุราแล้วก็ยาสูบเนี่ยเราก็เลยเสนอแนะเรื่องที่ใหญ่ขึ้นก็คือนอกจากบุหรี่แล้วยังมียาสูบแล้วก็อาหารหวานมันเค็มอย่างนี้นะคะให้เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะออกเป็นวาระแห่งชาติ
1: ทางด้านฝ่ายรัฐยื่นหนังสือจากสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภาได้รับมอบข้อเสนอดังกล่าวพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการร่วมกันจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังไฟฟ้าที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงหน่วยงานเดียวไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องนำเข้าครอบครองเสพจำหน่ายหรือแม้แต่เรื่องภาษีก็ต้องทำงานร่วมกัน
3: บุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้มันเป็นปัญหามากนะครับการเสพหรือการนำพาซึ่งเนี่ยแต่จริงๆแล้วการแก้ปัญหาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันทำหน่วยงานที่ทุกองคาพยพและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าตั้งแต่เรื่องนำเข้าครอบครองเสพจำหน่ายแม้แต่เรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยต้องทำงานร่วมกันนั้นแก้ปัญหาไม่ได้ครับโดยเฉพาะโรงเรียนก็ต้องร่วมมือกันด้วยงั้นดังนั้นสิ่งที่ท่านได้เสนอมาเดี๋ยวผมจะเรียนท่านประธานสภาทราบครับ
1: ภัยเงียบจากโรค NCD ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เพียงเรื่องของดวงหรือโชคชะตาแต่คือผลลัพธ์ล้อมรอบตัวจากการจากไปของคนดังอาจเป็นข้ามคืนแต่ชีวิตของคนไทยนับอีกล้านคนวันคือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลและสังคมต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังเพราะการป้องกันสุขภาพของประชาชนไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่คือวาระแห่งชาติที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกฝ่ายก่อนเห็นมากกว่านี้
4: โรค NCD ถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะที่

0: ที่ถ้วนนะคะฉะนั้นต้องหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สามารถจะใช้ชีวิตได้ยืนยาวนะคะเกินกว่าที่อายุยังน้อยๆแล้วมาเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ
1: ผมคิดว่าถ้าเราเป็นคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเจรวัตรของพระบาทสมเด็จอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็จะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนําแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนําคําสอนการนําแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: มแม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: นมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
1: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
5: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
6: จ
7: อปวดฟัน
4: แกล้งปวดฟัน
8: ชนแก้ว
4: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

0: คณะกรรมการที่จะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกรณีที่มีรองประธานคณะกรรมการหลายคนให้รองอาจตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาผู้ชำนาญการนักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมการก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนด
1: วันพุธที่16กันยายน2569เวลา 9:00 นคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการติดตามผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อเศรษฐกิจค่าครองชีพหนี้สินครัวเรือนและมาตรการช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งกันยายน2569เวลา 9:00 นคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องขอให้ตรวจสอบกรณีการเลิกจ้างคณะกรรมการสหภาพแรงงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการลูกจ้างโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานดังนี้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีกรรมการผู้จัดการบริษัทอินโนเวรับเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงเลขาธิการสหภาพแรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ IRC วันพุธที่16กันยายน2569เวลา 9:30 นคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนพิจารณาเรื่องโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมชลประทานผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและภาคประชาชนวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 9:00 นคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องบทบาทหน้าที่และผลทางโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและหน่วยบริหารจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 9:00 นคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมด้วยผู้กำกับการ3กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 9:30 นคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาความคืบหน้าในการดำเนินคดีกรณีการจัดสร้างและให้เช่าบูชาวัตถุมงคลในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์เสมียนตราอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และนายปัญญานิตยารถผู้ร้องเรียนพิจารณาเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยเชิญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2560

0: เวลา 9:30 นาทีคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตร
1: ี
0: ผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องแจ้สอนเมืองต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับสากลโดยเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาลคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ
2: ในช่วงเวลานี้จะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะทีมงานจะสุ่มจับฉลาก1ท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะจะได้จัดส่งให้ฟรีกับคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยถ้าหากว่าเป็นผู้โชคดีนะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือจะเป็นที่ LINE Official ที่จะไปที่คำถามประจำสัปดาห์นี้จะไปเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะซึ่งถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าประเทศไทยมีพลังงานใดที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอาชีพของประชาชนในชนบทนะคะระหว่างพลังงานชีวภาพกับพลังงานความร้อนนะคะไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าประเทศไทยมีพลังงานใดที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอาชีพของประชาชนในชนบทนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือพลังงานชีวภาพนั่นเองค่ะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามคุณผู้ชมนะคะว่ากระทรวงใดที่เกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการควบคุมโรค NCD ในด้านภาษีระหว่างข้อ1กระทรวงพาณิชย์กับข้อ2กระทรวงการคลังนะคะทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมาได้นะคะที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะคำถามที่ได้ถามในสัปดาห์นี้ถามคุณผู้ชมว่ากระทรวงใดที่เกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการควบคุมโรค NCD ในด้านภาษีระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังนะคะก็ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆนะคะเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์19:00 นเป็นต้นไปทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา .org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะวันนี้หมดมุมพร้อมกับทีมงานรายการไฮไลท์ประชุมสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องเรามาเรียนรู้ภาษาด้วยกันภาษากุยเนาะมาจากภาษาขอมสมัยดั้งเดิมสมัยโบราณสมัยดั้งเดิมเรียกว่าสมัยโบราณภาษาขอมโดยภาษากุยชาวศรีนรงค์จางหว่างสมัยก่อนที่อพยพแล้วก็มา

รกรากเป็นเจ้าเมืองสุรินทร์แล้วมาแต่งงานกับคนเขมรสมัยนั้นคนเขมรเธอว่าลูกจะคุยอยู่กับภรรยาเนาะลูกจะอยู่กับภรรยาทางเจ้าเมืองก็ไปสู้รบทางอยุธยาในกรงจุดนี้ภาษากุยวันละคำก็ได้วันละสองคำก็ได้แปลว่ากินข้าวแปลว่าจาโดยเนาะจาโดยแล้วก็กินน้ำแปลว่างวดเดียงวดเดียแล้วก็อีกอย่างที่ฉันรักเธอแปลว่าให้มักมวงให้มักมวงเป็นต้นแล้วก็ไปไหนแปลว่าไปไหนจีเนียอันนี้เป็นต้นแล้วก็ไปนาจีแซไปหาปูหาปลาจีบวยกระตามบวยอากาอย่างนี้เป็นต้นต่อไปเป็นคำทักทายจุงกะไปว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณไปว่าขอบคุณเหมือนกันต่อไปเป็นผลไม้มะม่วงแปลว่าปลายกองปลายกองฝรั่งแปลว่าปลายกระเดียกล้วยแปลว่าปลีดบ้านหน้าต่างก็คือหน้าต่างเหมือนกันภาษากุยจะใช้หน้าต่างเหมือนกันรถยนต์ก็รถยนต์เหมือนกันมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เหมือนกันเด็กๆภายในชาวกุยของเราก็พูดชาวกุยได้เช่นกันแล้วก็การประสานกันได้กับผู้ใหญ่แล้วก็ขอให้ชาติพันธุ์ต่างๆภายในประเทศไทยก็ช่วยกันอนุรักษ์ชาติพันธุ์หรือภาษาเอาไว้เช่นนี้แบบเดิมๆสมัยดั้งเดิมเพื่อจะได้อนุรักษ์ประเพณีของเรา

มคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองเทวัฒน์ของพระบาทสมเด็จพระจุลแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัตินั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
2: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้น

0: ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้า
1: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามเวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาไปจังหวัดสุโขทัยจ้าศาสตร์และการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบคนทุ่งหลวง
1: เป็นเจเนอเรชันที่4ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเจเนอเรชันที่4
3: เมื่อก่อนแม่ใหญ่ไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะมือหมุนแล้วก็ข้างนี้ขึ้นลูก
0: อาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
6: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
7: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
8: มาช่วยกันลดหวาน
7: ลดมัน
6: และเลี่ยงเค็ม
9: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
10: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
11: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
10: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
12: ป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
13: สภารัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันนี้เป็นคนกีดเสริมเหล็ก
10: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: ธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่10/2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิงรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเวเมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประ

ประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมี4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1สำรับละ4รูปปัจจุบันมี10วัดเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์รามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าทำอันประเสริฐจริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา 19:00 น.หม่อมเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8รูปธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดองค์กรรักศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนคณะที่1รักษาพระองค์คณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์และโรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรีเขต1องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรังคารามคามวาสีวันนี้เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีที่วัดทิพพาวาสเขตลาดกระบังทั้งนี้ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระวชิระวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1ครูสมุ1และพระครูใบดีกา1ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีประชุมและติดตามงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยพร้อมตรวจพื้นที่ปรับปรุงร้านรอยัลโปรเจกต์ทีเฮาส์แอนด์คอฟฟี่พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน2500โอกาสนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวรวมทั้งรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดและเสียหายเสื่อมสภาพ5โรงเรือนและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่และปรับปรุงอาคารสำนักงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่โครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นองค์กรทดสอบเพื่อศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติที่เป็นเฟิร์นลูกผสมใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองลักษณะเด่นต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วและเติบโตได้ดีทั้งในที่สูงและที่ราบที่ผ่านมาพบปัญหาสปอร์ของเฟิร์นรัศมีการเพาะสปอร์กูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการงอกสปอร์เฟิร์นรัศมีโชติปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายและคัดแยกต้นกล้าจากการผสมเฟิร์นที่มีลักษณะเดียวกับเฟิร์นรัศมีโชติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ราฟีภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและโครงการหลวงหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์

และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทรุ่งบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดซ่าเลือดวัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกวดวิชาครูชุครุมาดีได้ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครที่ราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์คณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผักประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข้อซักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามนะครับอยู่กับผมครับนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเราพบเจอกันทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แห่งนี้นะครับพร้อมกับทางเว็บไซต์ tpchannel.org และติดตามกระทู้ถามในรัฐสภาครับโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ว่าจะมีกระทู้ถามที่เป็นข้อที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่27 สิงหาคม 2569มีวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาจากคุณอภิวิทย์ทิพรัตน์ครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการนี้นะครับได้มีการมอบหมายให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามแทนครับทางด้านของสส.อภิวิทย์มีการสะท้อนถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงปัญหาในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากภาครัฐในยามฉุกเฉินด้วยนะครับจึงมีการตั้งคำถามถึงแนวทางของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลในการที่จะเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติตรงนี้เพื่อจะให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในส่วนของรายละเอียดการถามตอบกระทู้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามเรียนท่านสมาชิกครับสำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามตอบที่ห้องแยกเฉพาะไปแล้วควบคู่กับการกระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามสดด้วยวาจาที่หนึ่งเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านอภิวิทย์ทิพรัตน์ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรุฬกูลได้ติดภารกิจราชการสำคัญจึงได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับนะครับเชิญท่านอภิวิทย์ทิพรัตน์ถามครับเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอภิวิทย์ทิพรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้กระผมขอตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยครับท่านประธานครับทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยสิ่งที่ประชาชนสูญเสียนอกจากทรัพย์สินหรือที่อยู่อาศัยแล้วผู้ประสบภัยไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือในการเอาชีวิตรอดในหลายพื้นที่เมื่อเกิดน้ำท่วมหนักมักจะเกิดปัญหาต่างๆมากมายจึงทำให้ประชาชนไม่สามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับท่านประธานเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติหลายรูปแบบครับปัญหาภัยพิบัติต่างๆยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันเราก็ยังเห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสงขลานะครับล่าสุดนะครับและตอนนี้ที่จังหวัดน่านเข้าสภาวะปกติแต่มวลน้ำต่างๆนั้นไหลล่องลงมาถึงจังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับดังนั้นวันนี้กับผมอยากจะสอบถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับดังนี้ครับอยากจะฝากว่ากระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับเชิญครับ

ประธานสภาที่เคารพกับผมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกนะครับให้มาตอบกระทู้ถามสดนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับก็เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกได้ถามว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างไรนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่อุทกภัยนะครับในทุกๆภัยพิบัติเนี่ยนะครับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีความกังวลใจในเรื่องนี้มากนะครับด้วยกับการที่เราทราบกันดีนะครับว่าด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่เฉพาะกับในประเทศไทยนะครับแต่รวมทั้งทั่วโลกนะครับในเรื่องของภัยพิบัติมีความทวีรุนแรงมากขึ้นนะครับด้วยจีไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะโลกเดือดนะครับอุณหภูมิพื้นผิวของท้องทะเลที่สูงขึ้นก็ตามนะครับทีนี้การเตรียมตัวของพวกเรานะครับในประเทศไทยเราได้มีการซักซ้อมแผนนะครับในแต่ละภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศนะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาภัยไล่มาตั้งแต่เชียงรายนะครับอุบลหาดใหญ่นะครับเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้การซักซ้อมภัยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเฝ้ามอนิเตอร์การจับตาในกลุ่มของเมฆฝนนะครับการประสานไปยังพื้นที่ให้เตรียมรองรับสถานการณ์นะครับเริ่มตั้งแต่การออกหนังสือแจ้งเตือนนะครับการประสานงานให้จังหวัดตั้งมอนิเตอร์เป็นวอลลูมเพื่อเฝ้าระวังจนกระทั่งการออกเซลล์บอร์ดแคสนะครับแต่ก่อนที่จะออกเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยเราก็มีขั้นตอนในการแจ้งเตือนเนี่ยรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น SMS นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์โทรแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ใช้การช่องทางการสื่อสารต่างๆนะครับในระบบโซเชียลมีเดียนะครับจนไปถึงการออกเซลล์บอร์ดแคสนะครับอันนี้คือในส่วนของการป้องกันนะครับและการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับในทุกรูปแบบนะครับในทุกกรมทุกบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่นะครับหัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือนะครับตรงนี้แต่ละท้องถิ่นท้องที่เนี่ยนะครับมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของแผนรับมือนะครับในขั้นตอนต่างๆแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจอย่างดีนะครับท่านก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในห่วงเวลานี้เนี่ยนะครับเรามีความเตรียมพร้อมที่เป็นรูปธรรมนะครับเตรียมพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนและก็เตรียมพร้อมของฝ่ายบริหารที่จะรับมือนะครับเมื่อเกิดภัยแล้วการจัดสรรระบบบัญชาการนะครับใครจะเป็นผู้บัญชาการหลักนะครับองค์ประกอบคณะจะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็มาเป็นรูปธรรมนะครับชัดเจนนะครับรวมไปถึงการฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยานะครับแน่นอนว่าช่วงเวลาฟื้นฟูเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้เจาะจงไปที่หน่วยงานใดที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเราก็ระดมสรรพกำลังทุกอย่างนะครับที่เราสามารถที่จะทำได้ลงไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ระเบียบสิ่งนี้ก็สำคัญผมเองก็มีการสั่งการนะครับให้ทางกองช่วยเหลือของกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นการโทรไปบอกรายละเอียดในเรื่องของขอบเขตในการที่จะใช้เงินทนในเรื่องเร่งรัดในเรื่องของการเยียวยานะครับในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านรวมถึงการฟื้นฟูในระยะยาว

0: วยในพื้นที่นั้นฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสาธารณูปโภคนะครับทางด้านคมนาคมนะครับครอบคลุมในทุกๆด้านผมสรุปง่ายๆนะครับว่าณปัจจุบันนี้ด้วยกับองค์ประกอบด้วยกับการบูรณาการของภาครัฐเรามีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในทุกๆด้านอย่างแน่นอน
1: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการชี้แจงว่าภาครัฐได้เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการซักซ้อมแผนและเตรียมอพยพประชาชนตลอดจนการเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ในพื้นที่พร้อมกับมีการกำหนดระบบบัญชาการเมื่อเกิดเหตุการณ์รวมไปถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายไปแล้วครับโดยมีการยืนยันว่ามีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในทุกๆด้านนะครับนี่เป็นการถามตอบกระทู้ในช่วงแรกครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามการถามตอบกระทู้ช่วงที่2กันต่อนะครับสักครู่เดียวครับ
2: เพจดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
3: ไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
2: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้ดีไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดนั้นไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: เจ้าปะ
2: กลับมาในช่วงที่2ของรายการข้อซักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามนะครับคุณผู้ชมครับจากช่วงที่แล้วนะครับสส.อภิวิทย์มีการตั้งกระทู้ในข้อแรกไปนะครับแต่ว่ายังมีการตั้งกระทู้คำถามถึงแผนการรับมือภัยพิบัติของรัฐบาลในอนาคตโดยต้องการทราบว่าจะมีการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการป้องกันการช่วยเหลือตลอดจนการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้างในส่วนของรายละเอียดการถามตอบกระทู้ช่วงที่2จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันต่อครับ
3: ข้อที่2ครับต่อจากนี้ครับต่อจากนี้ไปเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่สงขลาก็ดีที่น่านก็ดีและหลายๆพื้นที่ก็ดีนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลมีแผนในการจัดการภัยพิบัติอย่างไรแจ้งเตือนการป้องกันฟื้นฟูเยียวยาให้ดีขึ้น
4: สำหรับแผนนะครับในการที่จะป้องกันเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูนะครับผมยกจังหวัดน่านเลยแล้วกันในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับนะครับโดยเจ้าภาพที่รับผิดชอบเนี่ยคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับแจ้งจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มีทั้งในเรื่องของเรดาร์ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการที่จะตรวจวัดในเรื่องของเรื่องอุทกภัยนะครับเราก็มีการเฝ้าระวังมาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็ออกหนังสือส่งไปยังจังหวัดนะครับว่าให้จังหวัดเนี่ยทำศูนย์เฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มาจัดทำศูนย์เฝ้าระวังนะครับแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมหรือยกระดับเพิ่มเนี่ยก็คือที่นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ส่วนกลางเรารู้เรื่องปริมาณน้ำฝนก็จริงแต่ในสภาพการของแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเรายังต้องอาศัยในการที่จะโทรไปสอบถามในแต่ละพื้นที่ว่าสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงรุนแรงมากน้อยเพียงไหนนะครับปริมาณน้ำฝนที่ตกไปนะครับอยู่ตรงไหนแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่สามารถรองรับได้มากน้อยเพียงไรนะครับรวมทั้งสถานการณ์ของน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับต้องพื้นที่นะครับเมื่อเรามีความเมื่อพื้นที่นะครับประสานงานกลับมาว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งเตือนในระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็พร้อมที่จะ

ตอบรับจากแต่ละพื้นที่นะครับเราก็จะออกเซลบอร์ดแคสต์นะครับในส่วนของ Extreme Alert นะครับก็คือในส่วนของการที่มีเสียงเตือนนะครับแล้วก็มีเสียงร้องจากทางโทรศัพท์รวมถึงหอแจ้งเตือนภัยในแต่ละชุมชนนะครับมีหลากหลายมิตินะครับการที่ให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับเดินไปบอกนะครับหรือว่าการตีกองเพลงนะครับนั่นก็คือหนึ่งในมาตรการไปนำผู้นำชุมชนนะครับว่าแต่ละพื้นที่มีการแจ้งเตือนภัยในลักษณะแตกต่างกันไปนะครับอย่างบางทีเรื่องเซลบอร์ดแคสผู้สูงอายุก็บอกว่าได้ยินเสียงแต่ว่าตาไม่ได้กลางคืนแล้วไม่ได้สวมแว่นครับอาจจะมองไม่เห็นว่าข้อความที่แจ้งมาเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เราก็พยายามปรับปรุงพยายามวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับพยายามจะหาเครื่องมือวิเคราะห์ในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมนะครับเราก็ได้ทำการของงบประมาณไปนะครับแต่เราก็โดนอนุกรรมธิการได้ตัดงบประมาณในส่วนของการวิเคราะห์ในเรื่องของการออกเซลบอร์ดแคสเพื่อเจาะจงในแต่ละพื้นที่ไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ให้นายอำเภอเนี่ยพื้นที่เพื่อจะยกระดับในเรื่องของเซลบอร์ดแคสให้ได้ครอบคลุมแล้วก็ให้ได้ก่อนระยะเวลาที่จะเกิดสถานการณ์ในทุกๆภัยพิบัติอย่างจังหวัดน่านเนี่ยนั่นจะเป็นเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับในห่วงเวลาที่เกิดน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับอาจจะกินเวลา 2-3 ชั่วโมงอย่างในไหลแรงมากแล้วก็มีเศษไม้ขอนไม้นะครับพัดพาสู่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นะครับในห่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเป็นไปได้ยากในการที่จะครับไม่ว่าจะใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านไหนก็แล้วแต่นะครับสถานการณ์น้ำมีความรุนแรงนะครับในตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าต้องทำการที่จะอยู่ในที่สูงในการที่จะรอคอยนะครับหลังจากที่กระแสน้ำลงไปแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องไม้สารจากกรมการระบายสาธารณภัยประสานจากมูลนิธิกู้ภัยต่างๆนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำต่อไปก็คือเราเข้าไปดูแลในการอพยพคนหลังจากที่เกิดภัยแล้วนะครับการอพยพคนในบางพื้นที่จะต้องใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีเรือนะครับรถขนาดสูงนะครับเข้าไปดูในกลุ่มเปราะบางแรกนะครับผู้พิการเด็กเล็กนะครับเราก็เข้าไปอพยพโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดน่านเนี่ยนะครับเราระดมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยผมว่าน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่สามารถระดมอุปกรณ์ได้มากขนาดนี้แล้วก็ใช้เวลารวดเร็วขนาดนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับหน่วยงานราชการเราเนี่ยไปก่อนพี่ๆมูลนิธิกู้ภัยที่อยู่นอกเขตพื้นที่ด้วยซ้ำสานงานกับทางมูลนิธิเรามีการให้พี่ๆมูลนิธิเนี่ยลงในแอปทางรัฐเพื่อเราจะได้รู้ว่ามีมูลนิธิเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมีใครบ้างและการจ่ายงานทำยังไงการกระจายในแต่ละพื้นที่ทำอย่างไรนะครับอย่างเครื่องจักรที่ลงไปเนี่ย190นะครับเครื่องจักรของกรมป้องกันและบรรเทาภัยอย่างเดียวนะครับที่ลงไปช่วยเหลือเนี่ยก็ระหว่างเกิดภัยนะครับการดูแลหุงหาอาหารพื้นที่จังหวัดน่านผมได้กำชับนะครับแล้วก็ทำการช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับพี่น้องประชาชนที่เกิดสารภัยไม่ต้องหุงหาอาหารเลยนะครับ3มื้อแล้วมื้อหนึ่งไม่ใช่ว่าข้าวกล่องเดียวพี่น้องประชาชนอยากกิน3กล่องก็จะได้3กล่องนะครับเพียงแค่ท่านผ่านแจ้งผ่านทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแจ้งผ่านกำนันนะครับกำนันแจ้งผ่านนายกนะครับบอกยอดในแต่ละมื้อนะครับผมก็จัดหาหุงหาอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสดไม่ว่าจะเป็นโดยที่ร่วมมือกับทางมูลนิธินะครับตรงนี้เราก็ดูแลพี่น้องประชาชนซัพพอร์ตในเรื่องของอาหารสดอาหารปรุงสุกนะครับให้พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายใหม่นะครับท่านก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนก็จะไม่ต้องแบกรับภาระในเรื่องของการหาอาหารนะครับโดยเฉพาะที่เป็นอาหารสดนะครับบางทีได้ถุงยังชีพไปนะครับแต่ก็อาจจะปรุงไม่ได้อาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของน้ำดื่มก็เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของอาหารเนี่ยเราทำฝ่ายเดียวไม่ได้

ป่วยต่างๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับเผชิญเหตุนะครับในระหว่างที่เกิดภัยหลังจากการในช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือการฟื้นฟูนะครับแน่นอนครับปัญหาหลักๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคน้ำไฟฟ้าทางสัญจรตรงนี้เนี่ยนะครับผมเองก็ได้กำชับและก็ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยนะน้ำในส่วนของพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับการใช้น้ำของพี่น้องประชาชนเนี่ยประกอบไปด้วย3อย่าง1ก็คือน้ำบาดาลในแต่ละหลังคาเรือนนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อน้ำลดลงไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเศษซากความเสียหายออกไปเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ประชาชนก็สามารถดึงน้ำบาดาลมาใช้ได้ในแต่ละหลังคาเรือนในส่วนที่เขาใช้น้ำบาดาล2ประปาส่วนภูมิภาคประปาส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหายนะครับเนื่องจากได้รับกระแสน้ำพัดพานะครับแล้วก็สายวงจรนะครับมอเตอร์มีการพังเราก็ดึงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างเราใช้เวลาประมาณ3วันนะครับในการที่จะจ่ายน้ำได้สมบูรณ์ 100% ในส่วนของประปาส่วนภูมิภาคในส่วนของส่วนที่3ที่พี่น้องประชาชนใช้น้ำก็คือในส่วนของประปาภูเขาหรือว่าประปาหมู่บ้านนะครับตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาเนื่องจากอยู่มีความใกล้ชิดกับสถานที่ที่เกิดเหตุนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวเนี่ยนะครับตรงนี้ผมก็มีการเรียกทางนะครับแล้วก็ให้ทางท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปในการที่จะสำรวจออกแบบนะครับเมื่อผมดูแล้วการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมีความล่าช้าแน่นอนนะครับอาจจะเร็วแต่เร็วที่สุดก็ต้องใช้เวลาหลักอาทิตย์นะครับตรงนี้ผมเองก็ให้ประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับประปาอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อจะทำให้ประปาหมู่บ้านเนี่ยกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องไดโวในการสูบน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยคาดว่าไม่ก็จะสามารถที่จะจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับในส่วนของไฟฟ้าในส่วนของไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีการระดมนะครับเหมือนที่เราระดมกับประปาส่วนภูมิภาคที่นะครับที่อยู่ในโซนภาคเหนือนะครับเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตในพี่น้องจังหวัดน่านโดยเฉพาะกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับเราเริ่มจากการที่ซ่อมเสาไฟฟ้าเมนหลักนะครับที่โค่นล้มตรงนี้เราฟื้นฟูได้นะครับระยะเวลาประมาณ2วันขยับองคาพยพต่างๆเข้ามาในแต่ละเทศบาลเข้ามาแต่ละตำบลนะครับเราเริ่มซ่อมแซมในส่วนที่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเช่นประปาส่วนภูมิภาคประก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปขยับไปทีละหลังคาเรือนนะครับแต่ตรงนี้อาจจะใช้ระยะเวลาในส่วนของแต่ละบ้านที่บ้านที่ปลั๊กไฟของเขาเนี่ยมีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับตรงนี้เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเปลี่ยนปลั๊กไฟนะครับก่อนที่จ่ายไฟนะครับมาก่อนในเรื่องของไฟฟ้านะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของบ้านน้องบ้านพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่มีความพร้อมที่จะรับกระแสไฟฟ้าเนี่ยที่จะดําเนินการเนี่ยก็ทําได้ 100% เต็มนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับยกเว้นที่อําเภอภูคานะครับอําเภอภูคานี่อยู่บนภูเขานะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะกุยทางในการที่จะใช้พื้นที่แต่ตรงนั้นก็ไม่น่าห่วงนะครับผมก็เอาเครื่องปั่นไฟโดยใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับของกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับเอาไปให้ในแต่ละพื้นที่ที่มีความต้องการน้องก็มีไฟใช้แต่เป็นในส่วนของการปั่นไฟใช้นะครับน้ำไปแล้วไฟฟ้าไปแล้วนะครับในเรื่องเส้นทางคมนาคมนะครับก็เหมือนกันนะครับในกระทรวงคมนาคมก็ระดมทั้งวิศวกรระดมทั้งเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับในการที่จะซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักถนนสายรองนะครับอบจ.ก็สนับสนุนเครื่องมือเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากว่าหลังเกิดภัยเนี่ยนะครับพื้นผิวลาดยางเนี่ยนะครับเวลาโดนกระแสน้ำพัดเนี่ยนะครับมันก็ลอกออกนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามจะเร่งสำรวจนะครับแล้วก็ให้อบจ.เข้าไปคืนสภาพพื้นผิวโดยให้ใช้แจกให้พี่น้องประชาชนใช้

0: ภัยนะครับส่วนในเรื่องระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการคำของงบประมาณนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับข้างข้าปานะครับเริ่มต้นมาจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีเพื่อดูแลในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมในแต่ละภาคของประเทศไทยอย่างภาคเหนือเราก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองยศนันท์นะครับในการที่จะมาดูแลนะครับแล้วก็มาดูตั้งแต่ก่อนเกิดภัยแล้วนะครับและแถมยังมีเอามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับในแต่ละรัฐมนตรีแต่ละพื้นที่นะครับตอนแรกก็เป็นวงเงิน50ล้านนะครับไอ้วงเงินตรงนี้แหละครับจะมาช่วยซัพพอร์ตในระยะที่2นะครับซึ่งวันนี้ผมก็กำชับไปยังท้องถิ่นให้เร่งสำรวจในส่วนของสิ่งไหนที่ต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมที่ท้องถิ่นไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับก็ให้ขอผ่านท่านรองยศนันท์ในการคำของงบประมาณในการฟื้นฟูนะครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เริ่มเร่งรัดในการจ่าย 6,700 ให้แต่ละเทศบาลแต่ละตำบลนะครับส่งไปยังพี่น้องประชาชนในส่วนของเงิน 9,000 บาทอย่างที่ท่านทราบกันก็ผ่านมติของผ่านครม.ไปแล้วนะครับก็คาดว่าจะไม่เกินนะครับอีก7วันนะครับเพื่อจะรีเช็คข้อมูลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับรวมไปถึงผู้ที่เสียชีวิตนะครับในจำนวนเงิน2ล้านบาทนะครับส่วนต่อไปนะครับที่ทางรัฐบาลจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือน่านแน่นอนครับเป็นพื้นที่ที่อาศัยการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับนอกเหนือจากเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมทางกระทรวงเกษตรก็ต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือตรงนี้ก็มีการสำรวจนะครับมีการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับท่านก็เข้าไปดูแลนะครับสรุปก็คือรัฐบาลนี้ด้วยดีเลิศในการบูรณาการนะครับไม่ว่าจะป้องกันแล้วก็เยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็บรรเทาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูและเยียวยาหลังเกิดภัยโดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีการนำบทเรียนจากพื้นที่ประสบอุทกภัยมาพัฒนาการทำงานโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนและการเชื่อมโยงข้อมูลในพื้นที่เพื่อจะให้สามารถช่วยเหลือประชาประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยครับและนี่คือทั้งหมดนะครับกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะครับเว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tpchannel ด้วยครับติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันแบบนี้นะครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการตลอดจนอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

เรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับเพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นด้วยการยืนสงบนิ่งขอเรียนเชิญครับ

ขอบคุณทุกท่านครับเชิญทุกท่านนั่งลงครับเอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสภาวังคนยกกำลังสามรายการโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะชิงเงินรางวัลรวม 520,000 บาทนอกจากนั้นยังได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับจาก72ทีมทั่วทุกภูมิถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเอาละครับในรอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้เริ่มต้นคู่ที่1ยัตติก็เดือดมากครับเรามาในยัตติย้ายเมืองหลวงดีกว่ามุ่งพัฒนากรุงเทพต้องบอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานนะฮะเราจะมาดูฟังมุมมองของน้องๆทั้ง2โรงเรียนว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้คู่ต่อสู้ที่โคจรมาเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่1ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับฝ่ายเสนอครับสตรีราชินูทิศอุดรธานี

0: เนาะดิฉันนางสาวนัชริยาโสตาสิริน้องนัชชาเมืองปากนัชชานะคะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปันชีวาเหล่าอันค่ะ
0: น้อง
2: สวัสดีน้องมิว่ามาแล้วจ้า
3: สวัสดีค่ะเพียงนภัสสุนทโรทกน้องข้าวหอมหอมหอมหอมอีหลีด้วยค่ะพวกเราสตรีราชินูทิศสวัสดีจ้า
4: สตรีราชินูทิศจากอุดรธานีว่ามาเลยนะฮะเอาละฮะต่อเนื่องเลยครับฝ่ายค้านไปพบกับเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
5: กฤตภาษ1เสียงแห่งเหตุผล
6: นีลดาเปี่ยมกลยุทธไม่ขัดเขินพักพรเปี่ยมปัญญาพาเพลิดเพลิน
7: พัชรนันมุ่งเดินหน้ามาชิงชัย
5: วันนี้นะครับพวกเรานักโต้วาทีจากของฝ่ายค้านครับผมกันกฤตภาษปูสูงเนินรับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านครับ
8: ดิฉันเฟิร์นนางสาวสนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งค่ะ
9: ดิฉันเป๊ะนางสาวพักพรสุขสมพรผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สองค่ะ
10: ดิฉันพัชรนันท์สุวรรณสกุลผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3
4: และนี่คือเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะฮะมีการเปลี่ยนเป็นพ่อทัพคนใหม่เป็นแม่ทัพคนใหม่นะฮะนะฮะตามคำแนะนำของท่านคณะกรรมการครับพูดถึงเรื่องของท่านคณะกรรมการอย่างที่บอกไปเรามีทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพูดการโต้วาทีและด้านภาษาไทยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านแรกครับอาจารย์แอกกนิกาธรรมเกศนะฮะในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการโต้วาทีสภาวาทีซีซั่น3

0: ครับต่อเนื่องเลยครับความสวยยังคงต่อเนื่องอาจารย์พยาวพัฒนาพงษ์ความสวยมาแล้วความหล่อมาต่อครับอาจารย์พดุงปีเจริญชาติดำดีพี่นิ้งแสงสวัสดิ์ขยันเย้เอาละครับต่อเนื่องเลยครับอาจารย์สมชายน้องเฮ้เอาละครับมาปิดท้ายท่านคณะกรรมการอาจารย์ช้างประสิทธิ์อินทรคตเอาละครับเราจะมาปิดท้ายอย่างที่บอกครับว่าเราจะมีท่านบรรดาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกวุฒิสภาครับได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้กำลังใจมาให้คำแนะนำกับน้องๆวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆประเสริฐท่านสสจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคกล้าทำนะครับโอ้โหเสียงกรี๊ดนี่มาตามความหล่อเลยของท่านนะฮะเป็นสสน้องใหม่แต่อย่างที่บอกไปการทำงานในสภาเข้มข้นอย่างมากเลยนะครับเอาละครับเราเข้าสู่รอบ8ทีมกติกาเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เน้นย้ำท่านคณะกรรมการก็เน้นอย่างที่บอกครับในรอบ16ทีมมีน้องๆหลายคนหลายโรงเรียนที่พลาดท่าไปใช้เวลาเกินถูกหักคะแนนไปเยอะก็มีและก็มีผลต่อคะแนนทั้งทีมเพราะฉะนั้นการฟังครับส่วนแรกคือเรื่องของเวลาในการพูดหัวหน้าทีมทั้ง2ฝ่ายครับพี่ครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยผู้สนับสนุนคนที่1 2แล้วก็3มีเวลาในการนำเสนออีกคนละ3นาทีและเราจะมาจบครับสรุปด้วยหัวหน้าทีมของทั้ง2ฝ่ายสรุปอีกคนละ3นาทีส่วนที่2คือส่วนสำคัญครับคือเรื่องของการเตือนนี่คือสิ่งที่น้องๆจะต้องหัดฟังมีสติแล้วก็มีสมาธิครับคือก่อนหมดเวลา30เดือน1ครั้งแบบนี้ครับแต่หากเวลาหมดลงแล้วเราจะมีการกดกริ่งเตือน2ครั้งแบบนี้ครับน้องๆยังหาเวลาในการลงไม่ได้ต้องรีบแล้วนะครับเพราะทุกวินาทีมีค่าครับเพราะถ้าทุก30วินาทีมีการเกินเราจะมีการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับเอาละครับเราเข้าสู่ซีซั่น3รอบ8ทีมสุดท้ายครับคู่ที่1ครับในยติย้ายเมืองหลวงดีกว่ามุ่งพัฒนากรุงเทพขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านแรกครับหัวหน้าฝ่ายเสนอเพียงนภัสสุนทรโรทกน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมในฐานะหัวหน้าฝ่ายเสนอจับ4นาทีเวลาจะเริ่มจับน้องข้าวหอมพูดคำแรกนะครับน้องข้าวหอมพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: เรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการผู้ที่มาจากเมืองกรุงเมืองแห่งความเสี่ยงด้วยนะคะของดีกว่ามุ่งพัฒนากรุงเทพดิฉันจะขอแปรยตินี้ราชบัณฑิตยสถานคำว่าย้ายเมืองหลวงหมายถึงการย้ายเมืองที่เป็นที่ตั้งของรัฐบาลและศูนย์กลางการบริหารประเทศคำว่าพัฒนากรุงเทพหมายถึงการให้ความสำคัญกับการทำให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญก้าวหน้าและดิฉันอยากให้ทุกท่านค่ะซึ่งหมายถึงมีความคุ้มค่ามากกว่าและนำไปสู่การกระจายความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะดังนั้นยติในวันนี้จึงหมายถึงการย้ายเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองแห่งใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทรัพยากรทั้งหมดเพื่อไปลงที่กรุงเทพค่ะดิฉันขอย้ำเมืองหลวงไม่ใช่การย้ายความเจริญหรือยกกรุงเทพไปไว้ที่อื่นเราไม่ได้จะยกสยามพารากอนไปไว้อยุธยาและดิฉันก็ไม่ได้จะยกเตรียมอุดมศึกษาไปไว้อุดรธานีค่ะท่านแต่สิ่งที่ดิฉันกำลังพูดถึงคือคำว่าเมืองหลวงคือศูนย์กลางการปกครองทั้งรัฐสภากระทรวงต่างๆทำเนียบรัฐบาลซึ่งคือสมองและหัวใจของประเทศค่ะท่านคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยประเทศของเราจะต้องจมลงไปนั่นหมายความว่าความมั่นคงของประเทศต้องจมลงไปพร้อมกับกรุงเทพอย่างนั้นหรอคะท่านฝ่ายค้านและในวันนี้ดิฉันอยากจะมาเสนอ3ข้อดีของการย้ายเมืองหลวงผ่านประเด็นดังนี้ค่ะกายภาพค่ะทุกท่านคะทุกท่านลองมองลงไปด้านล่างสิคะเห็นอะไรไหมคะพื้นค่ะมันคือพื้นใต้ฝ่าเท้าเรานี่เองทุกท่านคะ

0: ป็นพื้นที่ราบลุ่มสูงจากน้ำทะเลเพียง 1-2 เมตรเท่านั้นแถมยังเป็นซุดแล้วก็ซุดตัวลงตลอดเวลาโดยเฉพาะท่านฝ่ายค้านจากโรงเรียนย่านประทุมวันนะคะเรียนอยู่ตึกสูงใจกลางกรุงเทพเนี่ยก็ระวังดีๆเผื่อจะซุดลงซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆค่ะเพราะกรมทรัพยากรว่ากรุงเทพกำลังซุดตัวลงปีละ 1-4 เซนติเมตรแล้ว World Bank ก็ยังเตือนอีกว่าพื้นดินที่เรายืนอยู่นี้จะจมต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนี่ค่ะท่านข่าวเมืองขออภัยค่ะนี่ค่ะท่านข่าวกรุงเทพแผ่นดินซุดทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะถ้าเราสร้างเมืองหลวงบนพื้นที่ใหม่กว่าเมืองหลวงของเราก็จะยืนยงคงอยู่อย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานค่ะค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุชัดเจนว่ากรุงเทพล้านคนซึ่งมีประชากรหนาแน่นกว่าทั้งประเทศถึง27เท่าค่ะถ้ารวมประชากรแฝงตัวเลขจะพุ่งขึ้นมีรถติดสะสมถึง 68% ซึ่งอยู่ท็อป10ของโลกค่ะจะช่วยลดความแออัดนี้ได้อย่างแน่นอน 100% ค่ะ 3. การจัดระเบียบผังเมืองและการกระจายความเจริญค่ะเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่5เราได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกใช้คลองคมนาคมอย่างเป็นระบบแต่ในปัจจุบันมีการสร้างเมืองและขยายเมืองอย่างสเปซสปะตามแนวถนนจนทำให้สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมืองอวดเฮดกลูมฮาร์ดนี่แหละค่ะแต่การย้ายเมืองหลวงใหม่จะเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้สร้างผังเมืองใหม่โดยไม่ต้องเอาความเดิมมาเป็นข้อจำกัดอีกต่อไปค่ะและที่สำคัญที่สุดค่ะการย้ายเมืองหลวงจะช่วยให้เมืองรองที่รายรอบเมืองหลวงได้เติบโตและเจริญตามได้อย่างเรายังดันทุรังเอางบประมาณมหาศาลไปลงแค่กรุงเทพโดยไล่ปัญหาโดยใช้การแก้ปัญหาแบบรูปหน้าปะจมูกบนโครงสร้างเดิมที่อิ่มตัวอยู่แล้วนั่นมันเป็นเพียงการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะการย้ายเมืองหลวงจึงไม่ใช่แค่การเป็นทางเลือกแต่มันเป็นทางรอดที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่าเพื่ออนาคตของคนไทยสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับเตรียมอุดมศึกษาจะแก้เกมนี้อย่างแม่ทัพของเราน้องกันกิตภาสปู่สูงนาฏน้องกันในฐานะหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับจะมีเวลาในการนำเสนอ4นาทีเวลาจะเริ่มจับจากน้องกันพูด
2: พร้อมครับ
1: จะพร้อมแล้ว4นาทีเริ่มครับ
2: สั่งการจัดวางของชาติอันปราดเปรื่องทรัพย์ในดินศิลในน้ำอารามเรืองสมยาเมืองเทวสถานแห่งขวานทองเลิศพิพัฒน์ทัดเทียมอารยชาติทุกย่องจำรูนวัดจับสมยาของกรุงเทพเทพจริงเอ่ยเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้กับยติที่ว่าย้ายเมืองหลวงดีกว่ามุ่งพัฒนากรุงเทพไม่เห็นชอบเป็นอย่างยิ่งครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับผมเสนอเขาได้พูดมาก่อนฮะเมื่อสักครู่ครับท่านขู่เราไว้ครับท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยดินจะจมแผ่นดินจะสุดธรณีเนี่ยมันจะสูบเราอยู่แล้วทุกท่านครับอ้างอิงนะครับจาก UN Office for Disaster Risk Reduction ชี้ว่าเมืองหลวงใหญ่ๆอย่างโตเกียวอย่างอัมสเตอร์ดัมเมื่อแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมมากกว่ากรุงเทพอีกครับแต่เขาไม่เคยคิดที่จะหนีครับเขาคิดที่จะเลือกแก้ปัญหาด้วยการลงทุนกับระบบวิศวกรรมที่ชาญฉลาดเลือกที่จะทำอุโมงค์ยักษ์เลือกที่จะสร้างเขื่อนกั้นน้ำแทนที่จะหนีไปไกลๆครับท่านมากไปกว่านั้นอีกครับท่านอ้างกรณีถนนยุบปัญหานี้มันเกิดจากอะไรครับต้องจับต้นชนปลายให้มันถูกต้องปัญหานี้มันเกิดจากระบบท่อใต้ดินแล้วถ้าผมถามท่านตามตรงเถิดหากว่าถนนมันซุดเนี่ยต้องย้ายเมืองหลวงเลยเหรอครับเราต้องเสียงบประมาณที่ควรจะเอาไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนย้ายเมืองหลวงย้ายหนีอย่างนี้เหรอครับกลายเป็นว่าตอนนี้เราจะขี่ช้างจับตั๊กแตนไปที่ไหนครับทีนี้เราย้อนกลับมาสำหรับการแปรยติของพวกเราในวันนี้นะครับฝ่ายค้านขออนุญาตกำหนดกรอบของตัวฝ่ายค้านเองนะครับเพื่อแสดงความชัดเจนในฝ่ายของเราคำว่าย้ายครับอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานหมายถึงทำให้เคลื่อนจากที่1ไปยังอีกที่1คำว่าเมืองหลวงครับอ้างอิงจากตำราซิตี้เป็นพื้นที่ที่ทำหน้าที่เป็น

0: นย์กลางของรัฐในหลายมิติไม่ได้เป็นแค่ที่ตั้งของรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่รวมไปถึงพื้นที่ที่มีบทบาททางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศโดยบทบาทเหล่านี้ครับสัมพันธ์กับความเป็นศูนย์กลางของรัฐแล้วเชื่อมโยงรัฐเข้ากับสังคมและโลกภายนอกสอดคล้องกับคุณสมบัติของกรุงเทพครับในฐานะของเมืองหลวงด้วยประการทั้งปวงคำว่าดีกว่าครับพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่าเป็นไปในแนวทางที่น่าปรารถนากว่าต้องการกว่าคำว่าพัฒนาครับอ้างอิงจากตำรา Theory of Development ให้นิยามไว้ว่าการยกระดับความต้องการพื้นฐานคุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมทางสังคมไม่ได้เป็นแค่การสร้างสิ่งปลูกสร้างแต่เพียงอย่างเดียวนะครับและสุดท้ายครับคำว่ากรุงเทพอ้างอิงจากสำนักยุทธศาสตร์กทม.มหาปกครองและศูนย์กลางของความเจริญในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นยติในวันนี้ครับย้ายเมืองหลวงดีกว่ามุ่งพัฒนากรุงเทพไม่สมเหตุไม่สมผลด้วยคุณสมบัติทั้งปวงในวันนี้ครับฝ่ายค้านของพวกเรายกประเด็นทั้งหมด4ประเด็นครับประเด็นที่1ครับกรุงเทพแก้ได้ด้วยทำเป็นประเด็นที่2ครับศูนย์กลางสู่ส่วนรวมประเด็นที่3ครับกรุงทองต้องกรุงเทพและประเด็นที่4ขุมครับในวันนี้สิ่งที่ฝ่ายเสนอต้องพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ครับไม่ใช่การมานั่งตั้งปุจฉาวิสัชนาว่ากรุงเทพมีปัญหาหรือไม่หรือว่ามีข้อด้อยหรือไม่อย่างไรหากแต่มันคือคำถามที่สำคัญยิ่งกว่านั้นว่าในวันนี้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องกรุงเทพได้หรือไม่หากพิจารณานะครับจากบทสัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์ดร.อภิวัตรัตนวราหะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์อภิวัตรตั้งข้อเสนอครับว่าการย้ายเมืองเทพทั้งปัญหาด้านผังเมืองที่ทำให้เกิดน้ำท่วมแผ่นดินที่ทรุดตัวล้วนแล้วแต่สามารถใช้วิธีการทางวิศวกรรมศาสตร์แก้ไขได้ทั้งหมดที่นี่ผมอยากเรียนถามไปถึงฝ่ายเสนอครับว่าวันนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรอริราชศัตรูนะครับหรือภัยพิบัติหรือมันเกิดอาเพศภัยในส่วนใดที่ไปกระตุ้นกระตุกต่อมให้เราต้องย้ายเมืองหลวงฝ่ายเสนอครับท่านสามารถยืนยันต่อหน้าคณะกรรมการหรือไม่ว่าการเผาผลาญงบประมาณอึดตะปือนังซึ่งจริงๆแล้วสมควรอย่างยิ่งต่อการนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมันจะแสดงพลานุภาพสะท้อนแสงยานุภาพที่คุ้มค่ากว่าประเสริฐกว่าดังที่ท่านว่ามาสุดท้ายถึงหน้าของพี่น้องประชาชนผู้ซึ่งรอคอยพัฒนาการในบ้านในเมืองของเขาไม่ใช่รอคอยการไล่ที่ไม่ได้รอคอยการขยำขยี้งบประมาณไม่ได้รอคอยการประหัตประหยภาพครับเราเชื่อในพัฒนาแล้วเราเชื่อในความก้าวหน้าของกรุงเทพมหานครวันนี้เราทำได้เรา
1: เอาละครับเอาละครับสตรีรีขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องคุณัญญางามเหล่าน้องมิวา
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและฝ่ายค้านผู้หลงไหลในความเจริญทุกท่านค่ะจากการที่ฝ่ายค้านดิฉันขอถามกลับหน่อยค่ะว่าการพัฒนากรุงเทพมันไม่ต้องใช้งบหรอคะทั้งรถไฟถนนระบบระบายน้ําและการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องใช้งบมหาศาลเหมือนกันค่ะท่านที่สำคัญฝ่ายเสนอไม่ได้บอกให้เราเอาเงินทั้งหมดมากองแล้วสร้างเมืองใหม่ภายในวันเดียวค่ะเราสามารถทยอยลงทุนได้และร่วมลงทุนกับภาคเอกชนได้ค่ะถ้าท่านรู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพมันมีปัญหาแล้วทำไมท่านจะต้องเอาทุกอย่างมากองไว้เรื่อยๆคะและจากการที่ท่านฝ่ายค้านได้สนับสนุนในแนวคิดที่ว่าเราควรมุ่งพัฒนากรุงเทพดีกว่าท่านคะไม่กับการเทน้ำลงในถังที่ก้นรั่วเลยค่ะท่านและวันนี้นะคะดิฉันจะมาชี้เห็นถึง3ประเด็นที่เราไม่ควรมุ่งพัฒนากรุงเทพต่อค่ะประเด็นแรกค่ะคือเรื่องกำลังกระจุกตัวอยู่ที่เดียวค่ะท่านตามข้อมูลสำนักงบประมาณปี2565ค่ะเขาใช้รับงบประมาณจำแนกตามพื้นที่ถึง 1.7 ล้านล้านบาทเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านในขณะที่อีก76จังหวัดนะคะได้รับเพียงแค่ 32% เท่านั้นค่ะโอ้โหท่านคะดิฉันคิดแล้วก็ตกใจค่ะนี่ประเทศไทยหรือประเทศกรุงเทพกันแน่ประเด็นที่2นะคะคือต่อให้เราพัฒนากรุงเทพมากขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงจะหายไปเลยค่ะท่าน World Bank นะคะชี้ว่าจากเหตุการณ์กรุงเทพน้ำท่วมใหญ่ในปี2554ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญค่ะเพราะเมื่อรวมกันอยู่ที่เดียวพอเกิดปัญหาขึ้นผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพค่ะแต่มันกระทบกับเศรษฐกิจทั้งประเทศซึ่งท่านจะทุ่มทรัพยากร

0: าศาลไปกับการลงทุนในกรุงเทพดิฉันก็ไม่ขัดค่ะแต่ทันโทษนาคตหากมีฝนตกหนักเพื่อวันไหนน้ำท่วมจะได้ขี่ไปโรงเรียนค่ะส่วนประเด็นที่3ค่ะเงินเท่ากันค่ะแต่เราเลือกได้ค่ะจากงานวิจัยของ World Bank ในปี2026อีกแล้วค่ะเขาเปรียบเทียบให้เราเห็นเลยค่ะว่าเงินจำนวนเท่ากันแต่ถ้าเราเลือกลงทุนไปกระจายยังเมืองรอง10 GDP ต่อหัวของประเทศจะเป็น 12.38% เทียบกับ 11.62% ถ้าเรายังมุ่งลงทุนแต่ในกรุงเทพค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะทุกท่านอย่าเพิ่งเข้าใจดิฉันผิดไปดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่ากรุงเทพไม่สำคัญแต่ดิฉันจะบอกว่าเราไม่ควรฝากความหวังไว้ที่กรุงเทพแค่เมืองเดียวค่ะท่านฝ่ายค้านอาจจะบอกว่าการย้ายเมืองหลวงมันใช้งบประมาณเยอะใช่ค่ะทุกการย้ายมันมีต้นทุนทั้งนั้นแต่การไม่ย้ายมันก็มีต้นทุนเหมือนกันนะคะทั้งการแก้ปัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่รู้จะจบวันไหนการแก้ปัญหาน้ำท่วมการแก้ปัญหาระบบจราจรกรุงเทพในวันนี้ไม่ใช่การที่เราทิ้งกรุงเทพหรือหนีปัญหาค่ะแต่เป็นการที่เรากำลังสร้างทางเลือกใหม่ให้กับประเทศดังนั้นนะคะจากเหตุผลที่ฉันกล่าวมาดิฉันขอเมืองหลวงดีกว่ามุ่งพัฒนากรุงเทพขอบคุณค่ะ
1: เราจะต่อเนื่องไปที่น้องเฟิร์นในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องนิรดาแท้งน้องเฟิร์นในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1จะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจากน้องเฟิร์นพูดคำแรกครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วทำ3นาทีให้เต็มที่เริ่มครับ
0: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพค่ะก่อนอื่นดิฉันขอชี้แจงจากใจเด็กที่เกิดโตและใช้ว่าพวกเราทราบดีว่ากรุงเทพมีปัญหาแต่พอเราทราบดีว่าปัญหาเหล่านั้นสามารถแก้ไขด้วยวิธีมากมายวิธีที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าและวิธีที่ใช้งบประมาณน้อยกว่ายกตัวอย่างเช่นการกระจายอำนาจนะคะท่านคะเราสามารถกระจายอำนาจผ่านระบบของการเมืองค่ะผ่านระบบการเมืองที่เราสามารถที่จะแบ่งโครงสร้างให้แข็งแรงได้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเงินเอาไปย้ายเมืองหลวงไปที่สถานที่ใหม่โดยละทิ้งซึ่งดินแดนของบรรพบุรุษแล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะท่านกล่าวว่าการย้ายเมืองหลวงท่านคะดิฉันขอเตือนสติท่านเล็กน้อยค่ะการย้ายเมืองหลวงไม่ใช่การย้ายปัญหาออกนอกประเทศค่ะในวันที่ท่านย้ายเมืองหลวงน้ำก็ยังท่วมกรุงเทพอยู่ดีและประชาชนของกรุงเทพมหานครวัยท่ามกลางกับปัญหาที่ฝ่ายเสนอกล่าวด้วยความมักง่ายว่าแก้ไม่ได้และปล่อยพวกเขาพร้อมกับปัญหาน้ำท่วมปัญหาวิกฤตต่างๆโดยไม่คิดจะพัฒนาโดยที่ไม่คิดจะแก้ไขหรือคะท่านข้อกล่าวหาที่ท่านหาว่าพวกเราฝ่ายค้าของคนนอกกรุงมองว่าประเทศนี้เป็นประเทศของกรุงเทพทั้งที่ความอคติเป็นสติเล็กน้อยท่านจะพบว่าการพัฒนาซึ่งกรุงเทพมหานครกรุงเทพแต่เป็นการลงทุนค่ะ 68% ที่ท่านว่าไม่ได้ลงทุนแค่กับคนกรุงเทพอย่างเดียวแต่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของคนทั้งประเทศในกับสิ่งที่เราใช้กันร่วมกันทั้งประเทศผ่านประเด็นของดิฉันด้านเศรษฐกิจค่ะท่านคะธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์และบริษัทต่างประเทศค่ะล้วนลงทุนในกรุงเทพมหานครไม่ใช่เพราะว่ากรุงเทพได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแต่เพียงเท่านั้นแต่เพราะกรุงเทพมีความพร้อมทั้งในด้านแรงงานเงินทุนและธุรกิจและสิ่งเหล่านี้ที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคำว่าการเป็นเมืองหลวงแค่คำเดียวกับท่านหากวันนี้ฝ่ายเสนอจะขายฝันว่าการย้ายเมืองหลวงไปจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจังหวัดนั้นได้ชื่อว่าเมืองหลวงแล้วจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมาดิฉันขอปลุกท่านด้วยตัวอย่างของประเทศเมียนมาค่ะที่มีการย้ายเมืองกรุงย่างกุ้งสู่ในปิดอพวกเขาเนี่ยมีการสร้างลงทุนลงแรงมากมายแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือบนความไม่พร้อมทางระบบเศรษฐกิจของในปิดอทำให้ธุรกิจแล้วก็นักต่างชาติก็ยังคงลงทุนในย่านเดิมอย่างย่างกุ้งและปล่อยให้ในปิดอค่ะเป็นเมืองหลวงใหม่เมืองหลังพุ่งกับประเทศไทยถ้าหากฝ่ายเสนอค่ะยังคงขยันขยอที่จะสร้างที่จะย้ายเมืองหลวงต่อไปค่ะประเด็นที่2ค่ะการเป็นสะพานกลางค่ะเพราะกรุงเทพมหานครค่ะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศดังนั้นการพัฒนากรุงเทพจะนำมาซึ่งการพัฒนาระบบขนส่งสนามบินพัฒนาให้การกระจายของทรัพยากรการกระจายความเจริญของกรุงเทพมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากกรุงทั้งหมดนี้ค่ะจะเรียกว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวด้วยกันเพราะช่วย

0: ไขปัญหาความแออัดและความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการกระจุกตัวในกรุงเทพค่ะเพราะหากเราพัฒนาสูงเราก็จะสามารถกระจายความเจริญและทรัพยากรจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดข้างเคียงได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะการพัฒนากรุงเทพคือการลงทุนที่แก้ไขตรงจุดจากต้นทุนที่เรามีอยู่แล้วซึ่งคุ้มค่ากว่าเร็วขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับเสร็จสิ้นไปแล้วครับเราจะไปต่อเนื่องที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องดอลลี่ปาชิวาเหล่าอันค่ะน้องดอลลี่จะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: ท่านคะที่ท่านบอกว่าการมุ่งพัฒนาดิฉันขอแย้งค่ะเพราะว่าการที่ท่านจะดูแลเรื่องน้ำในกรุงเทพสร้างอุโมงค์1อุโมงค์ก็ใช้เงินไปแล้วหลายหมื่นล้านบาทเลยนะคะท่านและดิฉันไม่ได้กำลังจะทิ้งกรุงเทพค่ะดิฉันขอบอกเลยค่ะว่ากรุงเทพจะยังคงเป็นเมืองที่มีความเจริญต่อไปกรุงเทพจะยังปัญหาอยู่แต่สิ่งที่ฉันจะบอกมาฟังดีๆนะคะก่อนอื่นฉันขอบอกก่อนค่ะว่าการย้ายเมืองหลวงนี้ไม่ใช่ความสิ้นเปลืองทางงบประมาณค่ะแต่มันคือการปลดล็อกประเทศซึ่งหลายๆประเทศเองก็เคยย้ายมาแล้วและนี่ไม่ได้เป็นกรณีศึกษาเหมือนกับประเทศเมียนมาที่ท่านยกมานั่นแหละค่ะเรารู้แล้วว่าเขาบกพร่องตรงไหนย้ายไปแล้วไม่มีคนไปงั้นเราก็อย่าไปทำตามเขาสิคะเราก็ย้ายไปยังที่ที่มีความเจริญอยู่แล้วและเราไปพัฒนาให้ดีขึ้นอีกหรืออย่างประเทศบราซิลประเทศบราซิลเมืองหลวงเดิมอย่างริโอเดจาเนโรก็เคยเผชิญกับวิกฤตความแออัดมลพิษและความเจริญกระจุกตัวไม่ต่างอะไรจากกรุงเทพมหานครเลยใช่ไหมล่ะคะดิฉันขอบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่เขาได้ย้ายเมืองหลวงไปที่บราซิเลียแล้วเมืองหลวงแห่งใหม่นี้ก็ได้มีผังเมืองระดับโลกดึงดูดพลิกฟื้นพื้นที่ล้าหลังให้กลับมาพัฒนาสู่ประเทศได้อีกครั้งหนึ่งหรืออย่างประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่ย้ายศูนย์กลางการปกครองจากนิวยอร์กไปที่วอชิงตันดีซีนิวยอร์กก็ไม่ได้ตายจากไปแต่ยังคงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอยู่เช่นเดิมเพิ่มเติมคือมีการเมืองการปกครองและการทูตนั่นเองค่ะและดิฉันขอบอกเลยค่ะว่าการย้ายเมืองหลวงในไทยไม่ได้ต่างอะไรจากที่สหรัฐอเมริกาเลยอย่างที่ดิฉันเคยพูดไปและเมืองหลวงแห่งใหม่ก็จะเป็นที่ที่จะคอยแบ่งเบาภาระให้กรุงเทพไม่ต้องรับน้ำหนักไม่ต้องแบกรับเศรษฐกิจทุกด้านเอาไว้ที่เดียวค่ะหนึ่งเลยนะคะคือขออภัยค่ะดิฉันขอจะย้ายไปเราก็ไม่ได้จะไปเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่นะคะเพราะว่าเมืองใหม่นี้เราจะต้องมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกคือด้านความมั่นคงเน้นพื้นที่ที่มีปราการธรรมชาติปลอดภัยจากการรุกรานและมีพื้นที่กว้างขวางด้านที่2คือด้านยีนล้ำสมัยมีสนามบินรถไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อทั่วโลกและด้านที่3คือด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและโลจิสติกส์ค่ะจะต้องเป็นพื้นที่ราบสูงจากภัยธรรมชาติต่างๆนานาต่ำค่ะและจากทั้ง3ด้านนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วใช่ไหมล่ะคะท่านฝ่ายค้านว่าฝ่ายเสนอเราไม่ได้จะบอกค่ะว่าให้ไปบุกป่าฝ่าดงไปสร้างเมืองใหม่ในที่ที่ไม่มีอะไรเลยแต่เราจะไปพักสูงรองรับอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับไปต่อเนื่องเลยครับผู้สนับสนุนปรบมือต้อนรับน้องเป๊ะพักพรน้องเป๊ะจะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
3: อันดับแรกเลยนะคะก่อนที่ดิฉันจะเข้าสู่ประเด็นของดิฉันเองดิฉันต้องขออนุญาตค้านสิ่งที่ฝ่ายเสนอได้กล่าวมาก่อนว่าการย้ายเมืองหลวงเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งกรุงเทพแต่เราจะแบ่งเบาภาระท่านขากลับไปที่คำนิยามของคำว่าเมืองหลวงกันก่อนดีกว่าเมืองหลวงเมื่อมันถูกนิยามว่ามันคือพื้นที่ที่มีบทบาททางการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศดิฉันเรียนถามตรงๆค่ะว่านอกจากกรุงเทพมีเมืองไหนอีกที่ทำได้แล้วท่านยกเมืองนู้นประเทศนี้เมืองนั้นประเทศนู้นมาให้ไทยเราทำได้ตรงไหนในวันนี้ค่ะดิฉันจะมานำเสนอว่ากรุงทองของประเทศไทยต้องตั้งไว้ที่กรุงเทพมหานครเพียงเท่านั้นวันนี้ค่ะดิฉันมีคำถามที่ติดขัดฝากที่3ของฝ่ายเสนอว่าวันนี้เนี่ยวันที่เราจะย้ายเมืองหลวงที่ท่านว่าเนี่ยเราจะย้ายไปไหนทุกท่านค่ะความเป็นจริงในตอนนี้คือโคราชแล้งมาน้ำหมดอดหา

0: นสระบุรีภูเขาหินแผ่นดินไหวนครปฐมความแออัด PM ต้องตามไปฉะเชิงเทรามีทางน้ำไหลบางปะกงลพบุรีที่หลวงทำร้ายกรุงหล่มเก่านครนายกน้ำท่วมไม่บรรเทาทุกท่านขากรุงเทพเรานี่แหละค่ะครบจบสมบูรณ์วันนี้ค่ะนี่คือความเป็นจริงของหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ไม่มีจังหวัดไหนสามารถแบ่งเบาภาระกรุงเทพได้ดังที่ท่านว่าจะให้ฝ่ายค้านย้ำอีกสักกี่รอบคะว่าการทิ้งเมืองหลวงเดิมไปสร้างเมืองหลวงใหม่คือการ2-3นะคะแต่เราว่าไม่ใช่ค่ะนั่นคือการเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์เพลอๆติดลบซะด้วยซ้ำทุกท่านค่ะดิฉันเองค่ะคือหลักฐานของคนที่ย้ายภูมิลำเนาจากเมืองรองเข้ามาสู่เมืองหลวงเมืองที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เมืองหลวงของกรุงเทพนี่แหละคือเมืองหลวงที่ชัดเจนและคือคำนิยามของคำว่าเมืองหลวงอย่างแท้จริงทุกท่านค่ะนี่คือแผนที่ประเทศคอนถ้าวันนี้ท่านย้ายเมืองหลวงไปบริเวณนี้ใกล้ๆกรุงเทพหน่อยสิ่งที่ท่านทำค่ะคือการแค่หนีเงาตัวเองปัญหาความแออัดมลพิษอะไรต่างๆนานาก็จะตามไปทันทีนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องการเหรอคะหรือว่าท่านยังจะดื้อด้านอยากจะย้ายออกไปในบริเวณใกล้ๆกับภาคกลางที่ลุ่มน้ำและพื้นที่ราบลุ่มปัญหาน้ำท่วมและการทำลายป่าจะเกิดขึ้นทันทีในเมืองหลวงใหม่หรือถ้ายังจะมากไปกว่านั้นจะย้ายไปอยู่นี่หรือนี่ไอ้โคราชอะไรที่ท่านว่าเนี่ยสิ่งนี้ค่ะท่านกำลังจะไปแย่งทรัพยากรที่ดินท้องถิ่นของคนพื้นที่แล้วเขาก็จะไม่มีที่ทำกินนี่ยังไม่นับไปถึงทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมทั้งทรัพยากรน้ำอากาศธรรมชาติและอีกมากมายนะคะท่านสิ่งนี้ค่ะคือแท้จริงของประเทศไทยและไม่มีวันเปลี่ยนไปได้ค่ะตอนนี้สิ่งที่ท่านทำมันมีแค่หนีและหนีท่านขาเลิกหนีแล้วกลับมามีสติกับความเป็นจริงกันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้แต่ละจังหวัดที่เรายกมาจะมีข้อดีอะไรก็ได้ตั้งแต่ผัดหมี่โคราชไปในระบบสมาร์ทพัฒนาน้ำแต่ว่าเราไม่ได้มาหาว่าจังหวัดไหนมีข้อดีจังหวัดไหนมีข้อพร้อมหรือยังที่จะเป็นเมืองหลวงใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยและข่าวดีค่ะไม่มีจังหวัดไหนมีความพร้อมเลยทุกท่านค่ะกรุงเทพคือโลจิสติกส์ฮับที่สมบูรณ์ที่สุดเชื่อมต่อการคมนาคมทางน้ำทางอากาศทางบกนี่ค่ะคือจุดยุทธศาสตร์ชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าวันนี้เราย้ายเมืองหลวงท่านค่ะมันจะคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าสมัยก่อนค่ะถนนทุกสายอาจจะมุ่งสู่กรุงโรมแต่ตอนนี้ถนนทุกสายและโครงข่ายความเจริญทุกเส้นกำลังมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเราจะไปต่อเรื่องที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องณัชชา ณัชริยา โสตาสิริเอาละครับ3นาทีพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: จะพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีฝ่ายค้านผู้ที่มาจากที่ท่านได้บอกว่าที่ดิฉันยกประเทศบราซิลเราจะทำได้ถึงเขาหรือเปล่าแล้วการที่ท่านยกประเทศโตเกียวมันกับเขาหรือเปล่าล่ะคะและที่ท่านบอกว่าเราเนี่ยจะไปตั้งที่ใหม่เพื่อที่จะหนีปัญหาและบอกว่าเริ่มจากศูนย์ท่านขาท่านไม่ได้ยินที่ฝ่ายดิฉันบอกล่ะคะดิฉันมี3ยุทธศาสตร์ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เรามีการเลือกพื้นที่เหมาะสมมีการศึกษาแล้วว่าพื้นที่นั้นจะต้องไม่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติธรรมชาติแล้วปัญหาในกรุงเทพเนี่ยมันมีทั้งดินทรุดรถก็ติดแล้วก็แถมยังจะมีข่าวมีการมีการวิจัยกรุงเทพเนี่ยกำลังจะจมน้ำ10ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% เลยทีเดียวค่ะแล้วท่านฟังดีๆนะคะดิฉันไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเราจะใช้ดิฉันแค่พูดถึงยุทธศาสตร์แล้วให้รัฐบาลนะคะไปคิดกันเองค่ะว่าต่อมานะคะมาฟังประเด็นที่ดิฉันจะพูดดีกว่าค่ะทุกท่านคะการย้ายเมืองหลวงของเราไม่ใช่การเนรมิตในข้ามคืนแต่คือการปลูกต้นไม้ที่ต้องรอน้ำรอปุ๋ยและเติบโตอย่างมีที่ผมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวการย้ายเมืองหลวงของเรานั้นจึงไม่ใช่เรื่องสุดตรงแต่คือการเดินหน้าด้วยยุทธศาสตร์ผ่าน3ยุทธศาสตร์ที่เราเพิ่งได้กล่าวไปนะคะและย้ายอย่างเป็นขั้นกระจายอย่างเป็นระบบระยะที่1คือการวางรากฐานก่อนย้ายท่านข่าวไม่ใช่ว่าเราจะประกาศวันนี้แต่เราจะเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพวางผังเมืองและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบคมนาคมทรัพยากรและที่อยู่อาศัยร่องค่ะเราจะไม่ยกทุกหน่วยงานไปพร้อมกันแต่เราจะพิจารณาจากความสำคัญที่มีการปกครองของประเทศนะคะแล้วก็ดิฉันมีตัวอย่างมาให้เห็นนะคะก็คือประเทศเกาหลีค่ะ

0: ราชการนะคะจากกรุงโซไปยังเมืองเซจงโดยดำเนินตั้งแต่ปี2005และสิ้นสุดในปี2014ดิฉันไม่ได้ขายฝันนะคะแต่ดิฉันราชการนั้นมันดำเนินการเป็นขั้นตอนและระยะไปได้และในระยะที่3คือการปล่อยให้เมืองเติบโตตามธรรมชาติเมื่อมีรัฐเข้าไปทำงานมีตำแหน่งงานมีคนเข้าไปทำงานก็จะเกิดชุมชนเกิดเศรษฐกิจเกิดการลงทุนและบริการต่างๆตามมาเราไม่ได้บังคับให้ประชาชนย้ายตามเราแต่เรากำลังจะสร้างทางเลือกใหม่ให้เขาเลือกได้ว่าเขาจะทำงานที่ไหนและแต่ในกรุงเทพแต่ว่าถ้าท่านฝ่ายค้านเห็นว่าเมืองหลวงใหม่ที่ฉันจะย้ายไปนั้นมันเจริญกว่าท่านจะย้ายตามไปดิฉันก็ไม่ว่านะคะดังนั้นหยุดเอาเงินภาษีไปถมเมืองที่การบริหารแห่งใหม่เมืองหลวงใหม่จะเป็นศูนย์กลางการศูนย์กลางของรัฐเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและอัตลักษณ์เพื่ออนาคตที่สมดุลของประเทศเพราะเพียงแค่เราคิดที่จะทำวันนี้มีราคาที่เพียงแค่เราคิดจะทำมีราคาที่คนไทยจะทำไม่ได้ดังนั้นเป็นสิ่งที่ดิฉันเห็นด้วยกับยติในวันนี้เป็นอย่างยิ่งขอบคุณค่ะ
1: น้องนัชชาบอกนะครับว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จเอาละครับเตรียมอุดมศึกษาจะแก้เกมนี้อย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโนเบลพัชรนันท์สุวรรณสกุลเวลาจะเริ่มจับจับน้องโนเบลพูดคำแรกพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: จะพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: นี่ท่านฝ่ายเสนอกำลังผลักภาระให้กับรัฐบาลอยู่หรอคะและปากที่3ของดิฉันเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีที่ไหนแล้วที่ตรงกับ3ยุทธศาสตร์ของท่านเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะและที่ท่านยกตัวอย่างเกาหลีมาเกาหลีมีการย้ายก็จริงค่ะแต่สุดท้ายการลงทุนก็ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงโซอยู่ดีค่ะท่านกลับมาที่ประเด็นของดิฉันนะคะที่ดิฉันจะเสนอข้อเท็จจริงเชิงโครงสร้างการขาดทุนย่อยยับนับตั้งแต่ก้าวแรกเลยค่ะท่านประการแรกเลยนะคะคือความไม่คุ้มค่าทั้งด้านเวลาและทุนมนุษย์ค่ะในการย้ายเมืองหลวงนั้นต้องใช้เวลา10ปี20ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ท่านหมายความว่าทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต้องมาเสียเวลาแล้วก็เสียความรู้ไปกับบ้านแทนที่จะเอาเวลาและความรู้เหล่านั้นค่ะไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นและพัฒนาความเป็นอยู่ของประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะงบประมาณเนี่ยเสียไปแล้วอาจจะพอหากลับมาใหม่ได้ค่ะแต่20ปีแห่งความล้าหลังจากการที่เราไปทำสูญเสียที่ไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้เลยค่ะท่านประการที่2นะคะคือความไม่คุ้มค่าทางด้านการเงินและโครงสร้างประชากรค่ะท่านเอกสารมหาภาคของ TDRI ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วค่ะว่าประเทศที่อยู่ในการพัฒนานั้นไม่สามารถแบกรับภาระในการสร้างเมืองหลวงใหม่ได้ในขณะที่ก็กำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศค่ะการที่ทุกท่านกำลังจะดึงดันในการสร้างเมืองหลวงท่ามกลางหนี้สาธารณะที่สูงขนาดนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายทางงบประมาณค่ะงบประมาณสาธารณสุขงบประมาณการศึกษาของลูกหลานพวกท่านทุกคนจะถูกสูบไปถลุงไปก่อสร้างอิฐปูนที่สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นค่ะทั้งก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนั่นหมายความว่าประชาชนแก่ตัวลงค่ะเรากำลังจะเอาเงินล้านล้านไปถางป่าสร้างใหม่แต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาค่ะจะเป็นสุสานของคอนกรีตที่ไร้คนอยู่และประการสุดท้ายความไม่คุ้มค่าทางด้านเสถียรภาพของประเทศค่ะโครงการที่มีความเสี่ยงสูงขนาดนี้แล้วก็ไร้ทิศทางขนาดนี้จะทำให้ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยต่ำลงทันทีค่ะและความเดือดร้อนทั้งหมดก็จะถล่มล้มทับประชาชนพี่น้องชาวทั้งดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยรถที่จะแพงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นค่ะต้นทุนจมในการที่เราทิ้งศูนย์การปกครองไปเริ่มต้นใหม่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเงินและแรงงานมหาศาลที่เราได้ลงทุนไปสุดท้ายหยาดเหงื่อจะสูญเปล่าเพราะเพียงเพราะพวกท่านอยากเริ่มต้นใหม่เพียงเพราะพวกท่านไม่สนใจงบไร้เหตุผลและไร้ตรรกะทางเศรษฐศาสตร์อย่างสิ้นเชิงค่ะดิฉันอยากเรียนไปถึงฝ่ายค้านค่ะว่าอยากเรียนไปถึงฝ่ายเสนอค่ะว่าอย่าทอดทิ้งแผ่นดินของบรรพบุรุษของเราเพื่อแลกกับผ้ามายาและหยุดเผาผลาญงบประมาณแผ่นดินล้นฟ้าแล้วหันกลับมาพัฒนาความหวังบนความเป็นจริงดีกว่าไหมคะท่านขอบคุณค่ะ
1: เราเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกันกฤตภาสปูสูงเนิน

0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว3นาที
1: ทุกท่านครับในวันนี้ฝ่ายค้านของพวกเราไม่ได้อยากจะมาใช้เวทีรัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เพียงเพื่อจะมากัดฟันเอาชนะเพื่อมาเต้นกำลำเคียวปล่อยถ้อยคำจำนันจาแล้วแยกย้ายกลับบ้านไปหากแต่ในขณะที่ฝ่ายเสนอกำลังเปล่าประกาศเปล่าๆว่าเราต้องย้ายเราต้องหนีเราต้องไม่เคยนึกถึงไม่เคยเหลียวแลพี่น้องประชาชนที่ต้องสละทรัพย์สินความกลัวเพียงเพราะความขลาดเพียงเพราะความเขลาในการเผชิญหน้ากับปัญหาที่กำลังดำเนินอยู่ในเมืองหลวงในวันนี้ครับฝ่ายค้านอยากจะพดุงไว้ครับพดุงไว้ซึ่งความและพดุงไว้ซึ่งความเชื่อเชื่อว่าการมุ่งพัฒนาเมืองหลวงนั้นสามารถทำได้การขจัดพิบัติปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นก็สามารถทำได้ครับแต่สิ่งนึงที่ไม่สามารถทำได้และไม่สมควรจะทำอย่างยิ่งคือความพยายามของสะพรานงบประมาณเพื่อไปเริ่มต้นการยุทธศาสตร์ใหม่กับความฟรีครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องการไม่ใช่การย้ายเมืองหลวงเพื่อแก้ปัญหากรุงเทพสิ่งที่ประเทศไทยต้องการไม่ใช่การทอดทิ้งกรุงเทพและไม่ใช่การหอบผ้าหอบผ่อนร่อนเร่พเนจรไปที่อื่นหากแต่มันคือการมุ่งพัฒนากรุงเทพอย่างถูกคิดถูกทางให้เป็นต้นแบบให้เป็นเสาหลักให้เป็นที่พึ่งเป็นที่พาให้กับชาติบ้านเมืองทั้งจากความมั่นคงนั้นต่อไปยังพื้นที่ทั่วประเทศมันจะดีกว่าไหมครับหากว่าเรานำทรัพยากรที่รัฐจะต้องใช้นำงบประมาณที่รัฐจะต้องจ่ายมาใช้เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพรวมถึงขยายความเจริญนั้นไปทั่วทั้งเมืองครับมันจะดีกว่าหรือไม่หากว่าการพัฒนากรุงเทพไม่ได้สร้างประโยชน์ให้เฉพาะคนกรุงเทพแต่เป็นการลงทุนให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่คนทั้งประเทศสามารถใช้ได้ร่วมกันขณะที่การย้ายเมืองหลวงครับมันคือการสร้างต้นทุนและผลกระทบใหม่ให้กับคนในพื้นที่ไร้ต้องเผชิญกับภาระกลายเป็นว่าวันนี้ครับท่านพลิกโอกาสจอมปลอมให้เป็นวิกฤตปลิดชีพหากวันนี้ครับอะไรกับกรุงเทพก็ได้จะย้ายพี่น้องประชาชนไปที่ไหนก็ได้หรือจะใช้ทรัพยากรไปมากเท่าไหร่ก็ได้ฝ่ายค้านจะขอทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มอัตภาพครับวันนี้เราจะขอเป็นกำแพงครับที่จะไม่มีวันยอมทอดทิ้งทั้งเมืองทอดทิ้งทั้งคนทอโดยที่มีความทำไม่ไหวหรอกฝ่ายเสนอครับท่านหวาดกลัวกับการพัฒนาหวาดผวากับความเจริญขนาดนั้นเลยหรือสุดท้ายนี้ครับผมอยากเรียนว่ากรุงเทพคือเมืองที่เทพสร้างถวยเทพเหล่านั้นซึ่งต่อให้จะพบกับวิกฤตวิบัติหรือภัยอันตรายนานาประการข้อใดก็ไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งบ้านทอดทิ้งเมืองทอดทิ้งมวลชนเช็คเช่นเสมอกันครับวันนี้ผมจะขอประจันอยู่ณโพเดียมแห่งนี้ประจันบานยืนหยัดคัดค้านท่านทานอยู่ณไมโครโฟนตัวนี้ไม่ให้ท่านทอดทิ้งบ้านไม่ให้ท่านทอดทิ้งเมืองของเราไม่ให้ท่านทอดทิ้งกรุงเทพมหานครของเราขอบคุณครับ
0: เอาละครับเราจะไปปิดท้ายครับที่หัวหน้าฝ่ายเสนอของเสียงปรบมือต้อนรับน้องข้าวหอมพิยณภัทรสุนทรโชคดีนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: จะพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านคะตลอดการโต้วาทีที่ผ่านมาฝ่ายเสนอพิสูจน์แล้วเขาเพ้อฝันอย่างที่ท่านกล่าวออกมาแต่มันเป็นทางรอดที่จำเป็นจริงๆขอมาว่าย้ายนานย้ายแล้วไม่คุ้มท่านคะหากเราวางแผนดีๆเพราะเราย้ายเมืองหลวงไม่ได้ย้ายวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยต้องมีการวางแผนล่วงหน้าค่ะมันทำให้สำเร็จได้นะคะดูอย่างค่ะที่ท่านกล่าวมาอีกว่าย้ายเมืองหลวงมันจะเป็นสุสานคอนกรีตท่านคะเมืองหลวงย้ายไปหน่วยงานรัฐย้ายไปเดี๋ยวก็เกิดการลงทุนจะตามเข้าไปกันเองค่ะมันไม่มีทางที่จะเป็นเมืองร้างแน่นอนค่ะเมืองร้างทั้งที่เรายังไม่ได้สร้างเลยด้วยซ้ำค่ะและที่ท่านกล่าวออกมาว่าลงทุนให้คนได้ใช้ร่วมกันท่านคะหากเราลงทุนมหาศาลเพื่อแก้ไขปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกวนลูปอยู่ที่เดิมแต่ถ้ากรุงเทพจมบาดาลไปจริงๆอย่างที่คาดการเอาไว้ล่ะคะมันก็หมายถึงว่ากรุงเทพแก้ไขที่ท่านทำไปมันก็เหมือนกับการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำค่ะทำน้ำขึ้นมาดิฉันก็จะขอเชิญท่านลอยแพอยู่ที่กรุงเทพต่อไปส่วนดิฉันจะขอไปลอยลำที่เมืองใหม่อย่างแน่นอนค่ะ

0: คะกรุงเทพอภัยค่ะท่านคะกรุงเทพสร้างถนนสร้างอะไรใหม่ได้แต่กรุงเทพทำให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่ได้แล้วค่ะขึ้นมาแล้วมองดูความเป็นจริงค่ะว่ากรุงเทพได้เดินมาถึงทางตันที่ไร้ทางแก้แล้วค่ะถ้ากรุงเทพมันพูดได้มันก็คงจะพูดว่าโอ๊ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวโอ๊ยไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วทั้งแผ่นดินทรุดภัยธรรมชาติที่นับถอยหลังตลอดเวลาการดันทุรังเอาเงินภาษีไปอัดฉีดที่กรุงเทพเมืองที่เจริญจนล้นเพดานแต่ฐานโครงสร้างบอกว่ารับไม่ไหวแล้วค่ะท่านท่านคะท่านลองเปิดใจให้กว้างและเปิดตาให้สว่างดูสิคะการเอาเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศไทยเมืองเดียวแล้วปล่อยให้อีก76จังหวัดต้องทำตาปริบๆมองดูความเจริญนี่แหละค่ะท่านคือความเหลื่อมล้ำที่ไม่ยุติธรรมเลยสักนิดค่ะฝ่ายเสนอขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าการย้ายเมืองหลวงไม่ใช่การย้ายความเจริญออกไปจากกรุงเทพค่ะตายใจเพื่อฟื้นฟูตัวเองมาช่วยแบกเพื่อฟื้นฟูตัวเองเป็นเมืองทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญพร้อมกับการสร้างเมืองใหม่สร้างเสาหลักต้นใหม่มาช่วยแบกรับประเทศของความเข้าใจให้ชัดเจนนะคะว่าเราไม่ได้วุ่นแต่เราทำตามยุทธศาสตร์เป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนค่ะประวัติศาสตร์พิจารณาล้วนมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ฝ่ายนั้นค่ะหากย้ายเมืองหลวงใหม่ช่วยสร้างเหตุผลที่กล่าวมาย่อมดีกว่าสร้างเมืองกรุงสตรีราชินูทิศขอบคุณค่ะ
1: ต้องบอกที่ดูดเดือดแล้วว่าต้องบอกว่าคุณผู้ชมทุกคนน่าจะได้รับความรู้มุมมองต่างๆจากน้องๆทั้ง2โรงเรียนนะครับเอาละครับก่อนที่ท่านคณะกรรมการนะครับเราจะไปฟังท่านผู้ชมกิติมศักดิ์ของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญท่านส.ส.ณัฐชาติวงประเสริฐ
2: ยอมรับว่าน้องๆเตรียมข้อมูลมาดีมากนะครับเนี่ยถ้าในลักษณะรัฐสภาเนี่ยการอภิปรายที่มีข้อมูลมีแหล่งอ้างอิงมาเนี่ยผมว่ามันเป็นการอภิปรายที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ชอบส่วนตัวเลยคือทุกการอภิปรายเนี่ยจะมีโซลูชันให้จะไม่ใช่การสาดสีกันจิกกัดกันอย่างเดียวนะแต่จะมีการหาทางออกให้ซึ่งกันและกันตรงนี้คือชื่นชมมากและผมมองว่าเป็นทิศทางที่เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กทม.เนี่ยเป็นผู้แทนต่างจังหวัดเนี่ยก็เพิ่งได้รับข้อมูลจากฝ่ายค้านนะว่าจริงๆมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันในการเรื่องการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับครับผม
1: ส.ส.ณัฐชาติวงประเสริฐครับส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรีพรรคกล้าทำครับเริ่มต้นครับอาจารย์พยาวพัฒนพงษ
3: ์ยติวันนี้ใกล้ตัวเราเหลือเกินยติวันนี้น่าพูดที่สุดฟังและน่าศึกษามากเลยโดยเฉพาะเรามีท่านส.ส.จากสุพรรณบุรีซึ่งอดีตนั้นเราเคยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่สุพรรณบุรีเมื่อเราได้ฟังความคิดเห็นจากท่านจึงเป็นประโยชน์แล้วเป็นข้อคิดที่ดีขอชื่นชมทั้งสองทีมสตรีศึกษาที่โต้วาทีได้เข้ารอบลึกได้อย่างสมศักดิ์ศรีชื่นชมทั้งผอ.ทั้งสองโรงเรียนที่สนับสนุนครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาพัฒนาได้เห็นชัดและชื่นชมผู้พูดทั้ง4ทั้ง8คนนะคะโดยเฉพาะราชินูทิศที่พิแล้วก็ชัดเจนปรบมือให้ทั้งสองทีมค่ะฝ่ายเสนอนำร่องด้วยความมั่นใจใช่วาทศิลป์มีการอ้างอิงน่าเชื่อแม้ลงไปนิดหนึ่งฝ่ายเสนอโดยรวมภาษาควบกล้ำก็ยัง

0: ไปพูดปกครองให้ชัดอย่าปกครองอย่า
1: ของท่านสสจากสุพรรณบุรีระบบไม่ใช่คนแม้ไม่สอฮะหน้าคนกรุงเทพต้องแบบคุณกันนะฮะหน้าแบบเนี้ยฮะคนกรุงเทพฮะแล้วภาษากรุงเทพมากเลยนะครับตะบือนังเนี่ยผมเกิดไม่ทันจริงๆตะบือนะฮะเป็นภาษาโบราณภาษาโบราณเป็นภาษาน่ารักดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมพยายามจะสรุปสั้นๆว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันเร็วไปนิดนึงจริงน่าจะเป็นรอบรองหรือรอบชิง
2: โอ้โห
1: นะน่าจะเป็นรอบนั้นมากกว่าเพราะว่าดูฝีไม้ลายมือแล้วเนี่ยถ้าจะชนะกันก็ชนะในเรื่องโมหารนะฮะความไหลลื่นตรงนี้ฮะก็จะชนะกันตรงนี้ต้องเรียนว่าทั้งสองทีมเนี่ยพยายามพัฒนาออกมาได้เห็นชัดสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆเลยคือการไปค้นคว้าแล้วไม่ใช่ค้นคว้าอย่างเดียวไปค้นคว้าแล้วเปรียบเทียบหักล้างกับคู่แข่งอยู่ที่ว่าใครสามารถหักล้างได้เห็นชัดมากกว่ากันนี่พูดแล้วขนลุกเลยนะเราก็ไปเอาจากต่างประเทศมาอย่างที่ท่านสสบอกนะครับว่าผมไปดูงานเมืองจีนมาหลายหนจีนเนี่ยไม่เจริญเขาไปพัฒนาแล้วให้คนค่อยๆตามไปที่หลังอย่างเซินเจิ้นเนี่ยผมไปใหม่ๆตอนเซินเจิ้นสร้างเนี่ยร้างเลยนะฮะเป็นเมืองร้างเลยแต่ปัจจุบันเป็นเมืองผิดหูผิดตานะครับเทคโนโลยีจะอยู่ที่เซินเจิ้นคนฮ่องกงเริ่มข้ามมาเซินเจิ้นมันกลายเป็นเมืองที่แบบพัฒนาเร็วมากแต่เขาไปสร้างตอนยังไม่เจริญมันอยู่ที่วิธีคิดของผู้นำแต่ละประเทศท่านสสบอกว่าพี่โตบอกว่าค้านฉะฉานคล้ายในสภาที่น้องกันเนี่ยคล้ายในสภาน้องกันทำได้ดีกว่าในสภา
2: โ
1: ห อยากจะบอกว่าหลายคนพัฒนาได้เห็นชัดมากอย่างน้องคุยกันเมื่อคราวที่แล้วนะฮะแล้วปรับในหลายเรื่องใช้โวหารที่แบบฆ่าตัวตายทางงบประมาณเนี่ยโวหารแบบเนี้ยที่ผมอยากเห็นอยากได้สู่สารคอนกรีตที่ไร้คนอยู่เนี่ยมันมีโวหารมีวาทศิลป์จะปรับตัวยังไงไปดูจากผลตัดสินแล้วหลังจากที่เข้ารอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณครับ
2: เอาละครับและเราจะปิดท้ายครับอาจารย์อภิชาติดำดีคาดหวังครับคาดหวัง
3: โอ้กรุงเทพมหานครย้ายไปอุดรเอาไหมคนดีแล้วเตรียมอยู่ไหนยายไปด้วยสิไปด้วยสิไปด้วยสิราชินูทิศนี้สูสีในด้านของเหตุผลกับหักล้างไม่ห่างกันที่ขาดกันที่วาทศิลป์ว่าใครพูดได้เร้าอารมณ์สะกดผู้ฟังได้มากกว่ากันใครมีสำนวนโวหารดีกว่ากันและใครมีกวีโวหารก็จะเป็นแต้มต่อเพราะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์อันจำเป็นต้องย้ายเมืองหลวงกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มิอาจลบเลือนได้ด้วยมนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติแต่ถ้าจะใส่วาทศิลป์แบบสุนทราภร
2: ณ์
3: ให้กับฝ่ายเสน
2: อ
3: ก็ต้องบอกว่าโอ้กรุงเทพมหานครดินสุดโยกคลอนถน

แพทย์พื้นธานีสมควรย้ายที่เพื่อเมืองพัฒนาเห็นไหมครับว่าทางกลอนก็ได้ทางสำนวนโวหารก็ได้ทางเพลงก็ได้แล้วฝ่ายค้านทำยังไงล่ะโอ้กรุงเทพไม่ย้ายแน่นอนมหานครกว่า200ปีถึงมีปัญหาก็ใช้ปัญญาแก้สิหนทางหลัก

0: วกชวนย้ายหนีไม่มีน้ำยา
1: เราจะมาปิดท้ายครับที่ท่านประวัติสุดท้ายครับอาจารย์แน่กริกาธรรมเกศร
2: โอ้ยตัดสินยากเหลือเกินเด็กๆได้มีพื้นที่ที่จะแสดงออกทางความคิด
1: ครับ
2: ตามกติกาที่รัฐสภาเปิดให้ขอขอบคุณมากๆเลยกับสภาวะโอกาสฟังความคิดของเด็กด้วยความคิดที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้ความคิดของเยาวชนนั้นเขากำลังขายฝันให้กับภาคผู้มีอำนาจผู้มีบทบาทผู้มีงบประมาณในมือเอาไปทำการบ้านต่อได้ฟังเหตุผลแล้วมีความชัดเจนสองฝ่ายเนี่ยมองผิวเผินไปนิดหนึ่งมองในเรื่องประชาชนต้องมองไปถึงอนาคตที่ไกลและมองอดีตที่ลึกชอบจังที่บอกว่าเมืองเนี่ยเป็นเมืองของบรรพบุรุษกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองของบรรพบุรุษเกิดมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยปีแหละ
1: เอาละครับวินาทีที่ทุกคนรอคอยครับการแข่งขันสภาวาทีรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่1ครับเราจะได้ทราบผลแล้วครับสำหรับการแข่งขันสภาวาทีรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่1ครับในยติย้ายเมืองหลวงดีกว่ามุ่งพัฒนากรุงเทพชินุทิศอุดรธานีและฝ่ายค้านเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนที่ชนะไปจะได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับของสภาวาที4ท่าน3และโรงเรียนที่ชนะไปในรอบ8ทีมคู่ที่1ได้แก่โรงเรียนเสียงเป็นเอกฉันท์7ต่อ0เสียงครับขอเสียงปรบมือให้กับเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครวันนี้แล้วสูสีมากกับเตรียมอุดมศึกษาครับขอเสียงปรบมือกับสตรีราชินุทิศรับ 20,000 บาทและผู้ที่ได้รับสปีกเกอร์ได้แก่กับน้องการกิจภาสปูสงนะหัวหน้าฝ่ายการเตรียมอุดมศึกษาครับในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญครับท่านสสณัฐชาติวงประเสริฐครับสสจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคกล้าธรรมเอาละครับเราจะได้ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าน้องเอาใจช่วยด้วยนะครับจะเป็นคนแรกที่จะทำได้หรือไม่ระดับเหรียญเงินนะครับและในวันนี้ครับต้องขอบคุณคณะกรรมการใจดีของเราทั้ง7ท่านท่านสสณัฐชาติวงประเสริฐขอเสียงกับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะคะอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนานิชานิภารักไทยและอาจารย์ล่ามภาษามือของเราอาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลค่ะกลับมาพบกันประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะลิ้นรัวเลยเพราะว่าในช่วงของรัวๆเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าก็เป็นการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะต้องรีบเร่งพิจารณากันเพราะว่าในวันที่1ตุลาคมนี
0: ้เรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา5วันเป
1: ็
0: นการประชุมงบประมาณของทั้ง2สภาทั้ง5วันเลยนะครับสภาผู้แทนราษฎรเดิมเนี่ยกำหนดไว้3วันจันทร์ถึงพุธก็ไม่เสกเกตข้อเสนอแนะมากมายเพิ่มอีกวันก็เป็นวันพฤหัสบดีรวมเป็นส.ส.พิจารณาเสร็จปุ๊บนะฮะสว.ต่อเลยว
1: ัน
0: ศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เอง
1: คือส่งต่อกันในช่วงข้ามคืนในวันพฤหัสบดีของฝากฝั่งส.ส.เช
0: ้
1: าวันต่อมาส.ว.ก็มีการพิจารณากันทันทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: เดี๋ยววันนี้เราจะย้อนกันไปดูในช่วง5วันที่ผ่านมานะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างในรั้วรัฐสภาของเราเอง
0: เรามาเริ่มต้นกันที่การพิจารณางบประมาณของฝั่งส.ส.กันหน่อยนะครับ4วันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีผู้ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะอะไรบ้างมีหลายเรื่องนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานที่ถูกปรับด้วยเหตุผลใดมาตามกันเลยนะครับย้อนไปดูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมก็มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2เป็นวันที่3ที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นที่มาตรา27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยพลตำรวจโทสุรินทร์ปาราเร่นะครับส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมก็ได้อภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณก็อยู่ที่ 35,000 ล้านบาทแต่ถูกปรับลดลงกว่า400ล้านบาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นแล้วนะครับแม้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีภารกิจจำนวนมากแต่กลับเฉพาะงบประมาณด้านยานพาหนะก็ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนท่านสุรินทร์ก็ยังได้ยกตัวอย่างนะครับหน่วยงานอย่างกรมทางหลวงบอกว่าสามารถจัดทำโครงการและระบุรายละเอียดไว้เองแต่ภารกิจของตำรวจจำนวนมากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอย่อมไม่สามารถที่จะตั้งงบประมาณส่วนนี้ได้นะครับพร้อมกันนี้ท่านสุรินทร์ก็ยังกล่าวนะครับอยู่ก็มี 99.99 ส่วนผู้ที่ลงโทษตามลำดับชั้นนะครับแล้วก็เมื่อประชาชนได้รับความคงเป็นบุคลากรด่านหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนั้นบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากก็กล่าวชี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะบอกว่าโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยขอเสนองบประมาณขอผ่านสำนักงบประมาณกว่า 170,000 ล้านบาทแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ 120,000 ล้านบาทหรือถูกปรับลดงบประมาณลงนะครับ 50,000 ล้านบาทส่งผลให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ร้องขอต่อกรรมาธิการที่ประชุมให้ช่วยพิจารณาคืนงบประมาณที่ถูกปรับลงต่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างเช่นค่าน้ำมันค่าเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ค่าเครื่องแบบของตำรวจชั้นผู้น้อยท่านบุญจงก็กล่าวถึงกรณีการตั้งด่านตรวจด้วยนะเบียบกำหนดให้ต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรโดยเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรดังนั้นหากพบด่านที่ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบหรือกรณีมีการเรียกรับเงินจากประชาชนจะต้องตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีการจัดซื้อ

0: สูงกว่าท้องตลาดกรรมธิการได้สอบถามถึงรายละเอียดทั้งเรื่องคุณสมบัติและสเปคของอุปกรณ์รวมถึงเหตุผลที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดโดยสำนักงบประมาณจะจัดทำเพื่อให้กรรมธิการได้รับทราบรายละเอียดแล้วก็เหตุผลเกี่ยวกับราคาจัดซื้อดังกล่าวด้วยนะครับด้านท่านประธานโสภณสารัมนะครับก็กล่าวถึงการอภิปรายมีสมาชิกประสงค์อภิปรายจำนวนมากหรือมีประเด็นจะยึดบรรทัดฐานจากการประชุมตลอด3วันที่ผ่านมาโดยที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการอนุโลมให้สมาชิกอภิปรายในบางประเด็นที่อาจจะไม่อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณาได้นะครับเป็นความคิดเห็นอย่างเต็มที่ด้วยท่านประธานโสภณกล่าวเพิ่มเติมนะว่าในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการประชุมนัดพิเศษ1วันเพื่อพิจารณากฎเป็นกฎหมายเร่งด่วนนะครับทั้งกฎหมายของพรรคการเมืองกฎหมายของรัฐบาลแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้าก็มีเรื่องที่สำคัญที่จำเป็นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จได้แก่การพิจารณายติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้การเลือกตั้งหรือกกต.จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบตามแนวทางดังกล่าวพร้อมกล่าวขอบคุณประธานวิปรัฐบาลประธานวิปฝ่ายค้านและคณะวิปทั้งสองฝ่ายที่ร่วมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะในมาตรา30ค่ะหน่วยงานของรัฐสภานะคะซึ่งมีการตั้งคำของงบประมาณเอาไว้เนี่ยรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 3,060 ล้านบาท3หน่วยงานก็ได้แก่นะคะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะนางสาววรรณพรเจริญศรีส.ส.จังหวัดนครเสียงข้างมากมีการชี้แจงนะคะว่าคณะกรรมการเนี่ยได้มีการพิจารณาในการปรับลดงบประมาณในมาตรา30ลงคิดเป็นวงเงินนะคะรวมอยู่ที่71ล้านบาทหรือประมาณร้อยโดยส่วนที่ถูกปรับลดหลักก็คือหมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งจะทำให้คณะกรรมการทุกคณะเนี่ยไม่มีงบประมาณในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะคะจะไปยกเว้นภารกิจสำคัญที่มีการนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าของประธานแล้วก็รองประธานสภาเท่านั้นค่ะทางนี้งบประมาณส่วนที่เหลือจะถูกบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพติดบัญญัติสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรและก็เจ้าหน้าที่สภาทุกภาคส่วนรวมไปถึงการพัฒนาระบบดิจิทัลและก็การเปิดอบรมในการตรวจสอบและก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การตรากฎหมายที่เป็นการตอบสนองประชาชนได้อย่างรวดเร็วส่วนประเด็นความโปร่งใสในการรับบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้านั้นที่ผ่านมาในฐานะของกำเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแล้วก็มีการกำกับให้เน้นย้ำขณะที่ในช่วงเย็นของวันนั้นค่ะที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาในมาตรา32ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและก็องค์กรอัยการ1,850ล้านบาทโดยมีการพิปรายเกี่ยวกับงบประมาณและก็การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต. อย่างกว้างขวางโดยนายสุประชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะอภิปรายตั้งข้อสังเกตกรณีคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.โดยระบุว่ามีการตั้งข้อสังเกตถึงแนวทางนะ229คนค่ะตามสำนวนของคณะอนุว่าอาจจะมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินคดีเอาไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการตั้งคำถามถึงข้อกล่าวหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วก็เห็นว่าการดำเนินคดีต้องพิจารณาว่าไปเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่ไม่ควรที่จะดำเนินคดีในลักษณะเหมารวมนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของคุณสุภชัยค่ะก็ยังได้มีการกล่าวถึงข้อกล่าวหาค่ะเรื่องของการกันบุคคลเอาไว้เป็นพยานโดยตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีการระบุรหัสพยานในสำนวนแล้วก็อ้างว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการข่มขู่หรือว่ากดดันพยานเพื่อให้เรียกร้องให้ดำเนินคดีให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและก็มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะที่มาเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของกกต.เอกสารจำนวนคดีที่ถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ยังดังกล่าวมาเปิดเผยพร้อมกับ

0: ตั้งคำถามถึงการตรวจสอบของการรวมตัวแล้วก็การจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สมัครสว.บางกลุ่มว่าเหตุใดกกต.จึงยังไม่ดำเนินการตรวจสอบอย่างชัดเจนจากนั้นนะคะที่ประชุมก็มีการลงมติในมาตรา32เห็นชอบตามกรรมธิการเสียงข้างมาก277เสียงไม่เห็นด้วย137เสียงงดออกเสียง53เสียงและไม่ลงคะแนน4เสียงค่ะต่อมานะคะที่ประชุมก็มีการพิจารณากันต่อเนื่องกันเลยในมาตรา33 ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ค่ะวงเงินอยู่ที่ 219,727 ล้านบาทด้านนางทิติมาฉายแสงส.ส.ค่ะตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณให้กับทอนภารกิจและก็ความจำเป็นของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงหรือไม่โดยมีการยกตัวอย่างในการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.ที่มีความแตกต่างกันอย่างมากพร้อมขอให้กรรมาธิการชี้แจงหลักเกณฑ์นั่นเองค่ะขณะที่ทางด้านของนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยค่ะก็ลุกขึ้นมาในฐานะของกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงนะคะ170เนี่ยมีการปรับปรุงรูปแบบของการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กระจายตัวแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นโดยลดการจัดสรรโครงการขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในอบต.และก็เทศบาลอย่างอปท.ที่มีความจำเป็นในกรณีกล่าวนะคะว่าการจัดสรรงบยังมีการนำเงินสะสมของอปท.แต่ละแห่งมาประกอบในการพิจารณาหากการได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนกลางก็จะลดลงเพื่อให้เงินงบประมาณไปถึงพื้นที่ที่มีความจำเป็นมากกว่าค่ะทางนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ศ. 2570ครบทุกมาตราแล้วก็ลงมติเห็นชอบทั้งฉบับด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและชอบข้อสังเกตของคณะกรรมการด้วยคะแนน473เสียงเพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองค่ะ
1: ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับตลอด4วันที่ผ่านมากับการพิจารณางบปี70ของฝั่งส.ส.นะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยข้อสังเกตข้อเสนอแนะมากมายเหตุผลต่างๆในการปรับลดงบประมาณลงปรับเพราะอะไรเขาก็มาคุยกันที่ประชุมใหญ่นี่แหละให้ทุกคนได้ทราบจากห้องกรรมาธิการมาสู่ที่ประชุม
0: ที่4วันยาวนานแต่ว่าได้ข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะดีเบตดีทั้งฝ่ายรัฐบาลเองที่มีข้อมูลอย่างหนาแน่นแล้วก็ฝ่ายในการที่จะไปค้านเรื่องงบประมาณรายจ่ายนี้
1: ก็เรียกได้ว่าจบ4วันโดยสมบูรณ์นะวันที่4พฤหัสบดีจบไปในช่วงเวลา 20:37 นาทีแน่นอนหลังจากนั้นนะครับเมื่อวานนี้เองฝั่งสว.ก็มีอย่างต่อเนื่องเลยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยครับ
0: ที่ประชุมวุฒิสภานะคะก็มีวันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วพร้อมกับรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบพ.ศ. 2570โดยนายเอกนิติธรรมประภาสค่ะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงนะคะว่า2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและก็แก้ไขปัญหาประชาชนรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการคลังทางนี้สภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากเห็นชอบกับมาตราที่สำคัญกับความพร้อมและก็ศักยภาพของหน่วยงานเป้าหมายและผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงความจำเป็นด้านของงบประมาณเพื่อด้านนายวุฒิชาติกัลยาณามันได้กล่าวนะคะว่างบประมาณในปี2570เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2,780,000 ล้านบาทนะคะและก็มีการรายค่ะกว่า 789,000 ล้านบาทก็คาดนะคะว่าจะมีรายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาด 18,000 ล้านบาทคณะกรรมการแสดงความห่วงใยในหนี้สาธารณะพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ลดการกู้เงิน

0: ควบคุมหนี้สาธารณะนะคะไม่ให้เกินร้อยละ70ของ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนการส่งออกและอุตสาหกรรมจากนั้นที่ประชุมนะคะก็มีการเปิดให้สมาชิกสาววิทาวีประทุมสวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาก็ได้มีการกล่าวว่าในปีนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้งบประมาณเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 2.6% โดยส่วนตัวก็นี้เพื่อที่จะเข้ามาในกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่ากระทรวงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจแล้วก็ปอดของประชาชนโดยหลักในการกระจายงบประมาณจะต้องมีการกระจายตามแผนแม่บทหรือว่ายุทธศาสตร์ชาติและก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10มีแผนงานยุทธศาสตร์หลายแผนที่นะคะที่อยู่นอกเหนือจากภารกิจของกระทรวงนางสาววิทาวียังได้กล่าวถึงโครงการพยาบาลอาสาเป็นนะคะในการเข้าไปดูแลประชาชนในชุมชนโดยตนก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยควรจะมีการรับสมัครคนที่จบในสายสาธารณสุขเข้าไปดูแลประชาทุกวุฒิปริญญาตรีขณะเดียวกันหากเป็นไปได้เนี่ยควรที่จะพัฒนาอสมที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนค่ะขณะที่ศาสตราจารย์ดร.ชาญรงค์พรรุ่งโรจน์สมาชิกวุฒิสภาลุกขึ้นมาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณวุฒิสภาโดยชี้เห็นถึงความซึ่งก็มาจากภาษีของประชาชนโดยเน้นย้ำนะคะว่าทุกบาททุกสตางค์ต้องถูกต้องและก็ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมศาสตราจารย์ดร.ชาญรงค์ได้กล่าวนะคะว่านอกเหนือจากการอภิปรายปรับลดหรือว่าเพิ่มงบประมาณในมิติต่างๆแล้วสิ่งสำคัญโดยขอเสนอแนวคิดใหม่สำหรับการจัดทำงบประมาณในปี2500การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมสนับสนุนนำไปปรับใช้ในการจัดทำงบประมาณในปี2571ก็ได้แก่นะคะ1การเข้าถึงงบประมาณต้องมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและก็ดิจิทัลทุกคนที่เข้าถึงได้แบบอารยสถาปัตย์ต้องคิดแล้วก็มีการวางแผนไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วค่อยทุบแก้ภายหลังและ3ค่ะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เมื่อประชาชนเข้าถึงสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการใช้ชีวิตสิ่งที่รัฐต้องของประชาชนทางนี้หลังการอภิปรายที่ประชุมวุฒินะคะกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพอที่สภานะคะเกี่ยวกับการ2570ว่าทำงบประมาณก็มีแนวทาง2ด้านด้วยกันก็คือการพยายามลดรายจ่ายลงโดยเฉพาะงบประมาณที่ภาระผูกพันซึ่งก็มีจำนวนมากกว่าแล้วก็มีแนวโน้มที่จะโตขึ้นจึงเป็นที่มาที่จะต้องมีการปฏิรูประบบราชการโดยจะต้องมีมาตรการในการคงอัตราแล้วก็ไม่เพิ่มอัตรากำลังรวมทั้งลดอัตรากำลังราชการลงและก็อีกแนวทางหนึ่งในการจัดทำงบประมาณก็คือในส่วนของการจัดเก็บรายได้โดยรัฐบาลจะพยายามขาดดุลให้ได้มากที่สุดและก็หาแนวทางในการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นทางนี้ก็ยืนยันให้กับหน่วยงานต่างๆตามภารกิจของกองรับผิดชอบรวมไปถึงเพื่อประโยชน์ของประชาชนและก็ประเทศเป็นหลักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะของผู้แทนของรัฐบาลก็ได้มีการกล่าวขอบคุณนะคะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและก็การขับเคลื่อนงานของภาครัฐก็ขอนำข้อแนะนำของสมาชิกวุฒิสภานะคะไปประกอบการทำงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลอย่างมากค่ะยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณให้เกิดความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและความปรารถนาดีของสมาชิกวุฒิสภาทุกคนค่ะ
1: ไปดูกันหน่อยนะคะกับการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2500สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียกได้ว่านะคะมีหลายท่านทำการบ้านกันเราจะได้ทราบข้อมูลบางส่วนแล้วก็ได้เห็นนะคะบางช่วงบางตอนนี้เขาก็มีการลุกประท้วงกันเป็นปกติแล้ว

0: ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้มีการอภิปรายในช่วงหนึ่งเกี่ยวกันศึกษาโครงการแลนด์บิดนะคะก็ชี้นะคะว่างบประมาณตรงนี้ดูเหมือนจะไม่ตรงปกแล้วอาจจะไปยื้อไปเอื้อกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมีการลุกขึ้นอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนนาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2507งบประมาณของกระทรวงคมนาคมนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมมีการประกาศนโยบายและก็โครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในการตรวจราชการและก็การจัดกิจกรรมคมนาคมสัญจรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศจัดทำโครงการต่างๆนั้นดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับการจากนั้นตนเองจึงขอตั้งคำถามไปยังกรรมธิการวิสามัญว่าได้มีการติดตามตรวจสอบการจัดงบประมาณอย่างเป็นระบบหรือไม่แล้วก็งบประมาณดังกล่าวเนี่ยตอบโจทย์สิ่งที่รัฐบาลสื่อสารกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนค่ะนอกจากนี้คุณอภิสิทธิ์ยังได้มีการหยิบยกนะคะโครงการแลนด์บิดค่ะขึ้นมาอภิปรายก็ระบุว่าแม้รัฐบาลจะให้ความสำคัญกรรมการขึ้นมาศึกษาในความคุ้มค่าควบคู่กับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หลังจากที่มีแต่ในร่างของงบประมาณกับยังคงปรากฏงบศึกษาเพิ่มเติมอีกซึ่งขอความชัดเจนนะคะว่าเหตุใดจึงไม่มีการตัดงบประมาณในส่วนนี้ออกไปขณะเดียวกันตนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการโฆษณาโครงการต่างๆของรัฐบาลความเสียหายแก่พรรคการเมืองในพื้นที่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเป็นชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับอย่างแท้จริงไม่ใช่การจัดสรรงบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนหรือว่าโปรโมทโครงการไปวันๆแล้วไม่ควรที่จะเกื้อสอสอยกทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการที่ประชาชนเขาต้องการคุณอภิสิทธิ์ทิ้งท้ายนะคะว่าที่จะสงวนคำตัดลดงบประมาณในส่วนดังกล่าวเนื่องจากว่าตนเองก็เห็นว่าระบบคมนาคมนะกับการเพิ่มขีดความสามารถในทางการแข่งขันของประเทศดังนั้นตนเองจึงต้องการให้รัฐบาลจัดทำแผนงานที่ชัดเจนและก็จัดสรรงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดให้กับประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ผูกพันกันหน่อยนะครับที่มีกระแสข่าวคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับก็ออกมาชี้แจงเรื่องของงบผูกพันบอกว่าทีแรกเนี่ยตัวนี้ตั้งไว้ส่วนหนึ่งก็มาทราบทีหลังว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับโดยทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงต่อที่ประชุมสภากรณีสมาชิกตั้งข้อสังเกตประมาณผูกพันไว้ที่ปีแรกตั้งไว้ที่ 10%จากอาจจะเป็นการแบ่งงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นให้กระจายหลายพื้นที่พิจารณาของครม.คุณสิริพงษ์บอกนะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจมีความเข้า 10% จากเกณฑ์ 15% จะต้องเสนอครม.เพื่อขอปรับหลักเกณฑ์หรือขอยกเว้นในคราวเดียวซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นด้านกฎหมายไม่เชื่อเรื่องการคาดเดาเอานะครับทั้งนี้ยอมรับว่าอาจจะเข้าใจประเด็นไม่ถูกต้องคุณสิริพงษ์ยืนยันนะว่าการกำหนดงบประมาณดังกล่าวมีเจตนาเพื่อให้สามารถกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณไม่ได้มีเจตนาใช้เป็นเทคนิคหรือแสวงหาประโยชน์แต่อย่างใดครับ
0: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศไปในแวดวงรัฐสภาที่มีเรื่องที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมค่ะ

0: ทุกปัญหาหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของ
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิบัตรที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสำนักงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ

0: อย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
1: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
2: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่อยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
3: สิทธิความเป็นมนุษย
4: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
5: เพราะรัฐสมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาชน
6: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินที่นี่รัฐสภาช่อง10

0: กลับมาติดตามหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของนักสังคมจิตวิทยาต่างๆที่จะไปดูแลช่วยเหลือเด็กนะคะซึ่งเด็กเนี่ยเขาจะมีคดีที่เป็นเกี่ยวกับอาญาก็
1: ม
0: ีแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับโทษเท่ากับบุคคล
1: ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายนะครับทีนี้ก็มีกลุ่มเด็กเหล่านี้แหละที่มีการกระทำผิดเนี่ยเทียบเท่ากับผู้ใหญ่นะแต
0: ่
1: ว่าโทษไม่เท่ากัน
0: ทีนี้ก็ต้องมีนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปพูดคุยแล้วก็ไปแนะนำเพื่อที่จะหาทางออกให้กับพวกเขากระทรวงต่างๆดูเหมือนจะยังคงล้าหลังกันอยู่แล้วก็มีการเปิดช่องว่างนะคะว่านักจิตวิทยาต่างๆที่ได้รับการอบรมเพียงไม่กี่วันแล้วก็มาเป็นอาจจะต้องไปอุดช่องว่างตรงนี้กันค่ะทางด้านของคุณรังสิมันต์ โรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายเอกภพสิทธิวันธนะค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรับหนังสือร้องเรียนจากนายพงศธรจันแก้วนะคะซึ่งเป็นประธานชมรมนักศึกษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือว่าปวิอาญาและคณะค่ะเพื่อขอให้กรรมธิการตรวจสอบร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงฆ์โดยคุณพงศธรเปิดเผยถึงสาเหตุในการยื่นหนังสือในครั้งนี้นะคะว่าร่างกฎกระทรวงฉบับปัจจุบันเนี่ยมีการเปิดช่องนะคะให้บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอื่นนอกเหนือจากวุฒิทางด้านของจิตวิทยาหรือว่านักสังคมสงเคราะห์โดยตรงสามารถสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยวันเท่านั้นทางชมรมจึงมีความกังวลอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าเด็กและก็เยาวชนที่เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาด้วยสัมเพศซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาการสภาพจิตใจและก็เทคนิคการตั้งคำถามที่เหมาะสมหากผู้ปฏิบัติงานขาดวุฒิการศึกษาตรงสายก็อาจจะเป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจซ้ำให้แก่เด็กและก็ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องในกระบวนการการยุติธรรมค่ะนายพงศธรยังได้สะท้อนถึงปัญหานะคะถึงเชิงระบบเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรตรงสายซึ่งที่ผ่านมาทางกระทรวงยุติธรรมมักจะอ้างนะคะว่าเป็นเหตุผลที่ให้ต้องเปิดรับวุฒิอื่นแต่ข้อเท็จจริงอาจจะเกิดจากระบบที่ไม่มีการดึงดูดบุคลากรทางการที่ผู้เข้าร่วมต้องจ่ายค่าอบรมเองถึงสูงถึง 9,500 บาทค่ะรวมถึงอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ยังไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่มีความชัดเจนเช่นการปฏิบัติหน้าแต่ได้รับค่าตอบแทนเพียงแค่500ถึง 1,000 บาทจึงขอให้คณะกรรมการนะคะช่วยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงยุติธรรมและก็องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงและก็ได้ร่วมกันกำหนดทางออกด้านในกระพบกล่าวนะคะว่ามาตรฐานคุณภาพของผู้ให้บริการทางจิตวิทยาเนี่ยสุขภาพจิตของเด็กกระบวนการยุติธรรมควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่สร้างบาดแผลซ้ำให้แก่เยาวชนจึงพร้อมสนับสนุนการพิจารณาเพื่อเกิดความเหมาะสมและก็เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

0: รังสิมันยังได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าคณะกรรมการยินดีรับเรื่องดังกล่าวเอาไว้พิจารณาโดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการเพื่อจริงโดยเฉพาะประเด็นข้อกำหนดในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวพร้อมทั้งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: เรื่องความรุนแรงในเด็กเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยก็ถูกพูดถึงกันมากหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็เขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นที่เทพสิรินนท์นะครับก็เป็นการถอดบทเรียนหลายโรงเรียนเพิ่มมาตรการป้องกันมากขึ้นทีนี้คนก็ไปโฟกัสที่โรงเรียนนะว่าเอ๊ะควรจะต้องเพิ่มมาตรการอะไรให้เด็กเนี่ยได้มีความตระหนักรู้เรื่องของการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรก็มีพักประชาชนออกมานะครับให้เขาสังเกตเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้โฟกัสแค่ที่โรงเรียนนะครับจริงๆแล้วต้องช่วยการทั้งครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยนี่นะครับโดยทางด้านของคุณธีรศักดิ์จิระตราชูส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนพร้อมกับคณะแถลงถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนโดยระบุว่าหลังเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพสิรินนทบุรีสังคมก็มีการพูดคุยถึงปัญหาทั้งที่ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาโดยตลอดทั้งความรุนแรงทางวาจาเหตุอาชญากรรมแม้รัฐบาลจะมีมาตรการแล้วก็แผนเผชิญเหตุออกมาแล้วซึ่งพรรคประชาชนเห็นด้วยกับการมีกฎหมายเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างไรก็ตามความรุนแรงไม่ควรถูกผลักให้เป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนหรือกระทรวงมีปัจจัยจากครอบครัวชุมชนแล้วก็ส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องบูรณาการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพรรคประชาชนมีร่างกฎหมายด้านความปลอดภัยในโรงเรียนที่มุ่งดูแลทั้งโรงเรียนและนี้ก็อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นนะครับด้านคุณพัชรินทร์นนท์พรรคประชาชนก็บอกว่าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญคือการออกแบบระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำโดยพรรคประชาชนเสนอ5แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้แก่การไกล่เกลี่ยโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางขยายขอบเขตความรุนแรงนะครับปรับระบบคุ้มครองให้ทันยุคทันสมัยเปลี่ยนความเมตตาเป็นสิทธิ์รวมถึงจัดตั้งกองทุนและระบบคุ้มหน้าที่นะครับในการออกคำสั่งคุ้มครองนั่นเองขณะที่คุณนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนก็บอกนะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ต้องทบและพกพาอาวุธปืนโดยเสนอให้มีการประเมินความพร้อมแล้วก็ความเสี่ยงก่อนครอบครองปืนอย่างเป็นมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญก็มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้พกปืนควรจะมีระบบกำกับดูแลทั้งการอบรมการประเมินความพร้อมการจัดเก็บแล้วก็การที่มีไว้ปฏิบัติหน้าที่ถูกนำมาใช้ในความขัดแย้ง
0: ต่อกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะก็มีการพิจารณาเรื่องของการที่จะมีชาวต่างชาติมาพักที่อยู่อาศัยประเทศไทยนะคะเรื่องนี้มีการขยายขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาทางด้านของกรรมการการท่องเที่ยวของสภานะคะก็ได้มีการคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรที่มีพันโทสินทบแก้วพิจิตรค่ะเป็นประธานคณะกรรมการประชุมนะคะกับเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาแนวทางในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพของชาวต่างชาติในเมืองซึ่งไปมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองการตำรวจท่องเที่ยวกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมการท่องเที่ยวร่วมการประชุมพันโทสินทบได้กล่าวนะคะว่าคณะกรรมการเนี่ยจะมีการพิจารณาเรื่องของการประกอบธุรกิจชาวต่างชาติในประเทศไทยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลักๆไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตแม่ฮ่องสอนเกาะสมุยเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลค่ะอาทินะคะชาวอิสราเอลที่เข้ามาแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นนั้นเนี่ยประธานกรรมการการท่องเที่ยวกล่าวนะคะว่าก็ต้องมองเป็นภาพรวมคงไม่เฉพาะชาวอิสราเอลอย่างเดียวเพราะว่าประเทศไทยเราก็เหมือนว่าเป็นแลนด์มาร์คของโลกที่มีภูมิภาคประเทศที่สวยงามมีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนและก็อิสราเอลซึ่งในกรณีของอิสราเอลเองเนี่ยเราไม่จำกัดเรื่องของเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ว่าเวลามาท่องเที่ยวก็ต้องเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนกฎหมายของประเทศนั้นๆโดยประเด็นหลักที่มีปัญหานั้นก็มีหลายประเด็นค่ะไม่ว่า

0: จะเป็นเรื่องของการแย่งอาชีพของคนไทยและก็ธุรกิจ SME ตลอดจนการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและก็ใช้นอมินีซึ่งสิ่งเหล่านี้หมายการเข้ามาท่องเที่ยวก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายฟังเสียงจากทางด้านพันโทสินทบแก้วพิจิตรประธานกรรมการการท่องเที่ยวค่ะ
1: ก็มีหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องแย่งอาชีพของคนไทยเพราะเรามีพระราชบัญญัติประกอบอาชีพของคนต่างด้าวอยู่พ.ศ. 2542นะครับแล้วก็เรื่องแย่งงานของธุรกิจ SME ต่างๆแล้วก็ตลอดถือครองที่ดินโดยไม่ถูกกฎหมายโดยใช้นอมินีนะครับการบังคับใช้กฎหมายทั้งประเด็นเหล่านี้น่าจะเป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกับผู้ใช้กฎหมายนะครับแล้วก็ทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ต้องเน้นย้ำนะครับว่าประเทศไทยเป็น Land of Smile สยามเมืองยิ้มทั้งนั้นเนี่ยต้องทำให้ถูกกฎหมายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นบันทินที่ดูแลและต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: ส่วนที่ชาวอิสราเอลจะมีการจัดงานปีใหม่ในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนั้นนะคะประธานกรรมการก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องไปดูบริบทของการท่องเที่ยวเราไม่ได้ปิดกั้นแต่อาจจะมีบางส่วนของชนชาตินั้นเนี่ยเข้ามาแล้วก็ก่อปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านซึ่งเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ไปดูต้นเหตุของปัญหาเช่นเมาสุราหรือไม่จำกัดขอบเขตการแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่ะขณะที่นายเฉลิมพงษ์แสงดีนะคะรองประธานคณะกรรมการก็ได้กล่าวในช่วงต้นของการประชุมว่าไทยเนี่ยมีการพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยหลายแสนล้านบาทแต่ว่าปัจจุบันก็มีชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะคะอาทิธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงเรียนนานาชาติแล้วก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งปัญหาโนมินีนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคนไทยและผู้ประกอบการรายย่อยก็ทำให้เกิดการแย่งงานเกิดการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นพร้อมทั้งเครือข่ายโนมินีนั้นเนี่ยมีการเชื่อมโยงเรื่องของการถือครองแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ในตลาดเกิดความปั่นป่วนปัญหาเหล่านี้สะท้อนถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างหน่วยงานของภาครัฐซึ่งในการทำงานระยะยาวจะต้องไปดูบูรณาการร่วมกันนะคะในแขนต่างๆให้มากกว่านี้ค่ะ
2: วันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวมีไอเดียเรื่องอาหารการกินมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันพาลงมีของดีของเด็ดของกินอร่อยมากมายกับสสอรทัยเกิดทรัพย์สสพักกล้าทำนะครับไปติดตามกันดูว่าภูเก็ตมีอะไรที่เรายังไม่รู้จักที่เป็นของกินที่อร่อยกันบ้างนะครับในเช็คอินถิ่นผู้แทนชวนอร่อยของดีภูเก็ตแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาตามกันใหม่ครับ

เรื่องอาหารการร้านในจังหวัดภูเก็ตนะคะมีเยอะแยะมากมายที่เป็นอาหารพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นหมี่ฮกเกี้ยนโอเต๋าเปาะเปี๊ยะโอเอ๋วมีหุ้นมีทุกอย่างนะคะแล้วก็โลบะค่ะให้เจอนะคะโลบะอยู่ทางขึ้นเขารังนะคะอันนี้คืออาหารพื้นถิ่นนะคะแต่ในเวลาเดียวกันทำค่ะดังนั้นชาวมุสลิมไม่ต้องกังวลนะคะเรามีฮาลาลอยู่หลายที่เลยค่ะโดยเฉพาะตำบลศรีสุนทรในอำเภอฉลางในเขตพื้นที่ดูแลของอรทัยค่ะนี่คือสิ่งเยอะแยะมากมายแต่อย่าบอกว่างานอื่นนะคะงานคราฟงานเวิร์กช็อปกิจกรรมหลากหลายในภูเก็ตก็ยังมีให้ทุกคนได้ชมขอบคุณเก็ตเยอะๆแล้วก็มีซ่อซ่ออยินดีต้อนรับทุกคนรับรองว่าไปแล้วล่องหลักภูเก็ตแน่นอนค่ะ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึง15นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร02และ02206 6103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
4: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
5: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
4: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
5: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรายงานของประธานรัฐสภาของเราก็ได้มีการนำล่องในหลายโครงการด้วยกันเพื่อให้มีความสุขทั้งการทำงานแล้วก็เรื่องของการใส่ใจเรื่องของสุขภาพด้วยการที่ทำขึ้นมาก็คือนะคะโครงการสภายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ2026นะคะก็เป็นการปลุกพลังของคนในรัฐสภาแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกับรายงานพิเศษจุดนี้กันค่ะ

ียงเพลงเริ่มดังขึ้นจาก1จังหวะกลายเป็นอีก1จังหวะจากคนที่เคยนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานวันนี้ลุกขึ้นมาขยับร่างกายไปผิดจังหวะบางคนอาจจำท่าไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือรอยยิ้มเพราะในทุกช่วงเวลานี้ไม่มีใครสนใจใครว่าใครเต้นเก่งที่สุดทำท่าเป๊ะที่สุดแต่ทุกคนกำลังทำสิ่งเดียวกันคือการขยับไปด้วยกันและนี่คืออีกที่อาจไม่ได้เห็นกันบ่อยพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดของการทำงานกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพื้นที่ของเสียงหัวเราะความสนุกสนานและพลังของคนในองค์กรภายใต้ใส่ใจสุขภาพ2026กิจกรรมที่ต้องชวนให้บุคคลผู้แทนราษฎรหันกลับมาใส่ใจสิ่งสำคัญที่อาจภาระงานในแต่ละวันนั่นก็คือสุขภาพของตัวเองแต่ละวันคนทำงานรัฐสภาต้องอยู่กับภารกิจที่เร่งรีบความรับผิดชอบและแรงกดดันจากการทำงานและหลายคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเอกสารการประชุมการประสานงานและการทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาจนบางครั้งสิ่งที่ถูกวางไว้ท้ายที่สุดของตารางชีวิตก็คือการดูแลตัวเองกิจกรรมครั้งนี้จึงไม่ได้ต้องการเพียงให้คนในองค์กรออกกำลังกายแต่ต้องการส่งสัญญาณว่าสุขภาพของคนทำของงานเพราะต่อให้ระบบงานดีแค่ไหนหากคนทำงานไม่มีแรงไม่มีสุขภาพที่ดีหรือมีความเครียดสะสมการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรก็ไม่อาจสามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและนี่

0: ตี้พาร์เมนต์ที่ถูกหยิบยกมาเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการพัฒนารัฐสภานายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องการผลักดันแนวคิดนี้โดยมองว่ากิจกรรมด้านสุขภาพไม่ควรเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและควรมีอย่างต่อเนื่องและหลากหลายเพื่อให้บุคลากรมีพื้นที่ออกกำลังกายมีพื้นที่ผ่อนคลายและมีพื้นที่ที่จะได้พบปะพูดคุยกันและสร้างความระบางครั้งการสร้างองค์กรที่เข้มแข็งอาจเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆอย่างการได้หัวเราะและออกกำลังกายไปพร้อมกันนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังมองว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีจะช่วยลดความเครียดและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานพร้อมกับนำความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้ไปพัฒนาและต่อยอดในปีต่อๆไปและเมื่อถามว่ากิจกรรมครั้งนี้ตรงปกกับแนวคิดที่วางไว้หรือไม่คำตอบจากประธานรัฐสภาคือตรงปกพร้อมให้นิยาม Healthy Parliament แบบสั้นๆว่าสภาไร้พุง
1: งานของผู้นำเนี่ยมันทำได้หลายอย่างจำงานที่จะต้องไอ้งานประจำที่กฎหมายเขาให้ทำเนี่ยมันที่เราจะพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานเนี่ยมันสำคัญนะครับอันนี้คือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานก็คือทำให้ข้าราชการรัฐสภามีความสบายมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงตรงพวก
0: เวทีนี้ก็กลายเป็นสนามแห่งมิตรภาพแต่ละทีมไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้วยท่าเต้นแต่แข่งขันกันด้วยพลังของทีมโชว์หลายคนต้องใช้ระยะเวลาในการซักซ้อมต้องแบ่งหน้าที่ต้องช่วยกันสร้างกำลังใจบางทีมพร้อมแต่ทุกทีมมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือไม่มีใครเต้นอยู่คนเดียวเพราะทุกความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้อาจไม่ได้อยู่ที่ถ้วยรางวัลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำให้คนที่มาจากต่างสำนักต่างหน้าที่ได้มาร่วมกันยืนอยู่บนเวทีเดียวกันและได้รู้ว่าเราก็สามารถสร้างพลังให้กันและกันได้แม้ผลการแข่งขันครั้งนี้มีทีมคว้ารางวัลชนะเลิศรวม4ทีมได้แก่ทีม Hit Step Up จากสำนักสารสนเทศสำนักนโยบายและแผนและสำนักพัฒนาบุคลากรทีม PAL ตัวตึงดึงจังหวะจากสำนักประชาสัมพันธ์ทีม Prince Power Dance จากสำนักการพิมพ์และทีมโยกยับสับสเต็ปจากสำนักการคลังและงบประมาณขณะที่รางวัลชมเชย5ทีมได้แก่ทีม Jet Lag Dance สะบัดแควทีมมั่วบ้านงานทีม Medical Dance และชาวเลข Dance Queen ทุกทีมต่างได้ทั้งเสียงปรบมือรอยยิ้มและความทรงจำดีๆกลับไปของโครงการประกวดคนสภาไร้พุงซึ่งจัดโดยสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างค่านิยมให้กับบุคลากรหันมาใส่ใจสุขภาพอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงเพื่อรูปร่างที่ดีขึ้นแต่เพื่อป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังอีกด้วยและที่สำคัญให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วยสำหรับทีม Prince Power Dance จากสำนักการพิมพ์ได้กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการแข่งขันแต่คือช่วงเวลาที่ทำให้เพื่อนร่วมงานได้ร่วมกันใช้เวลาได้หัวเราะไปด้วยกันและได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพก็สามารถทำให้คนในองค์กรใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ตัวแทนทีมจึงฝากข้อจำกัดความค่ะใส่ใจสุขภาพ
2: เป็นกิจกรรมที่สนุกมากค่ะแล้วก็ทำให้บุคลากรภายในสำนักงานมีความ

0: ด้านนางอัชราจูยืนยงผู้อำนวยภาพที่ดีขึ้นแต่ยังเกิดบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้นและดูตี้พาริเมนว่าฟิตชาเลนจ
1: ์ในวันนี้นะคะก็ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเราก็โครงการกิจกรรมสภาไหลพุงแล้วก็เฮลตี้พาริเมนต์เป็นร่วมเข้ามาในการที่จะร่วมมือกันมาชมการประกวดเต้นแอโรบิกแล้วก็ร่วมเข้าแข่งขันเต้นแอโรบิกด้วยนะคะซึ่งมีทั้งหมด9ทีมด้วยกันในแต่ละสำนักบางสำนักถ้ารวมทีมกันไม่ได้ก็จะไปร่วมกับสำนักอื่นด้วยค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งค่ะฟิตชาเลนจ์เย้
0: สุดท้ายแล้วกิจกรรม1วันอาจจบลงพร้อมกับเสียงเพลงการแข่งขันอาจจบลงพร้อมกับการประกาศรางวัลทุกคนอาจกลับไปทำงานตามปกติในวันถัดไปแต่สิ่งที่ไม่ควรจบลงพร้อมกับกิจกรรมก็คือการดูแลสุขภาพเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้สร้างขึ้นมาภายใน1วันและการเป็น Healthy Parliament การแต่ควรเป็นวิถีของคนทำงานในรัฐสภาตั้งแต่การออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพจิตไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าที่นี่คือพื้นที่ที่เราอยากมาทำงานและอยากมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันเพราะท้ายที่สุดแล้วรัฐสภาที่เข้มแข็งไม่ได้วัดจากจำนวนกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนผ่านคนที่อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนทุกภารกิจหากสภาพสุขภาพกายรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพใจและเมื่อคนในรัฐสภาแข็งแรงทั้งกายและใจก็พร้อมเดินหน้าไปด้วยกันพลังนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานเพื่อประชาชนพรทิพย์เทียนศรีทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงาน
2: หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ค่ะวันนี้เรา2คนและอาจารย์ล่ามภาษามือลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

จะเอ่ยถึงจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันลือชื่อมีสถานตากอากาศมากมายมีแหล่งเพาะปลูกผลไม้นานาพันธุ์ที่เกิด

จากความอุดมสมบูรณ์ของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมมีแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลรวมไปถึงปลายของห่วงโซ่อาหารที่สำคัญมีพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้ผ่านการเวลาจนสะสมเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานและยังมีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศนั่นคือจังหวัดระยองระยองเป็นพื้นที่ต้นแบบที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาถึงการเติบโตของพื้นที่ที่จะทำอย่างไรให้การเติบโตทางความเจริญนั้นยังรักษาสิ่งเดิมๆที่มีอยู่และดีอยู่แล้วไว้ได้อย่างลงตัวเนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนให้จังหวัดระยองเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของชาติจึงได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อให้ระยองเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมนำมาซึ่งรายได้มากมายสู่ประเทศไทยความเจริญต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามานำมาซึ่งผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศที่ได้เห็นโอกาสในการเติบโตเพื่อสร้างความจนกระทั่งระยองกลายเป็นจังหวัดที่ประชากรมีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวหรือ GPP per capita ยาวนานติดต่อกันกว่า20ปีสู้กันไม่ได้ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำนั่นเองในขณะที่คนระยองที่ยังคงมีอัตลักษณ์ทางอาชีพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงนักอาจถูกสั่นคลอนจนหลายสิ่งหลายอย่างเกิดผลกระทบได้จึงเป็นเหตุที่ทำให้ชาวระยองมาใส่ใจและตระหนักในกระแสพายุวัฒนธรรมลูกดีงามอันล้ำค่าให้หายไปการรักษาที่ยังคงมีอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งจึงเป็นสิ่งที่ชาวระยองกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนระยองด้วยกันเองเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันและเดินไปด้วยกันได้อย่างสมดุลอดีตปัจจุบันและอนาคตของระยองคือความท้าทายอย่างยิ่งที่สารคดีชุดนี้จะนำพาไปสำรวจธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่ก้าวล้ำนี้พวกเขากำลังทำอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับรากเหง้าของที่นี่กันก่อนคำว่าระยองมีที่มาจากไหนและเมืองเก่าของระยองซ่อนเร้นเรื่องราวอะไรไว้บ้างว่าระยองเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณอาจย้อนไปได้ถึงสมัยอาณาจักรทวาราวดีด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลทำให้ระยองเป็นเมืองท่าสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างชาติเดิมเรียกกันว่าร่ายองซึ่งแปลว่ากว้างไกลสื่อถึงพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในอดีตชื่อระยองมาจากภาษาของชาวซองคือเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทยซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณระยองยังเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยอักษิณมหาราชทรงกอบกู้เอกราชหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพระองค์ได้เสด็จยกทัพมาที่ระยองเพื่อรวบรวมกำลังพลและตั้งค่ายพักแรมก่อนที่จะไปยึดจันทร์ศรีอยุธยาในที่สุดที่ระยองนี่เองที่พระยาตากได้รับการยกย่องสถาปนาเป็นเจ้าตากสินโดยเหล่าทหารก่อนที่จะเดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรีเพื่อเตรียมการกอบกู้อิสรภาพเหตุการณ์สำคัญในครั้งนั้นได้ฝากเรื่องราวความกล้าหาญและความเสียสละไว้ในจิตใจของชาวระยองและกลายเป็นส่วน

จวบจนปัจจุบันระยองในอดีตจนปัจจุบันเป็นพื้นที่จุดมีชายฝั่งทะเลยาวและอุดมสมบูรณ์มีอ่าวที่เหมาะแก่การจอดเรือทำให้เป็นจุดแวะพักและเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลเรือสำเภาจากจีนตะวันออกกลางและอินเดียมักแวะพักที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าอีกทั้งยังประตูเชื่อมโยงเส้นทางการค้าจากชายฝั่งทะเลเข้าสู่พื้นที่ภายในของภูมิภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วนการมีปากแม่น้ำสำคัญคือปากแม่น้ำระยองและแม่น้ำประแสเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายในสินค้าเข้าสู่และออกจากเมืองได้สะดวกทั้งสินค้าจากป่าเช่นของป่าพืชสมุนไพรและสินค้าจากทะเลเช่นอาหารทะเลปลาแห้งน้ำปลาที่มาจากความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้สัตว์ป่าและผลผลิตทางการเกษตร

0: รวมถึงการมีทรัพยากรทางทะเลสำหรับการค้าขายแลกเปลี่ยนและมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญและยังเป็นแนวนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของทำเลที่ดีที่ทำให้ระยองกลายเป็นพื้นที่ศักยภาพจนมาถึงปัจจุบันแม่น้ำสำคัญ2สายที่เชื่อมต่อทะเลสู่แผ่นดินซึ่งทำให้การค้าขายทำได้โดยง่ายอีกทั้งการมีป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญในวงจรห่วงโซ่อาหารเป็นเรื่องที่ชาวบ้านหวงแหนและต้องการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้แวดวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงการไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรอาหารจากทะเลแม่น้ำคือเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตและสำหรับระยองแล้วลุ่มแม่น้ำประแสและแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญยิ่งเราจะพายเลนและวิถีชีวิตการประมงที่ยังคงสืบทอดกันมา
1: ที่นี่เราต้องช่วยกันฟื้นฟูไอ้ทรัพยากรที่มันมีดังเดิมเนี่ยขึ้นมาให้เขาเห็นถ้าเราไม่ฟื้นฟูมาให้เขาได้เห็นเนี่ยต่อไปมันอาจจะสาบสูญไปในรุ่นเขาไม่ใช่รุ่นเราเห็นจริงแต่ก็ว่าวิธีการมาแบบไหนถึงได้มีป่าอยู่อย่างเนี้ยเราก็ต้องสอนเราต้องสายความรู้ไปในสมองของเขาว่ามันมีความสำคัญยังไงถึงว่าต้องเอาป่าไว้ต้องเอาอะไรไว้เนี่ยคือป่าเนี่ยประชาชนเลยถ้าทุกคนอ่ะไม่มีป่าก็อยู่ไม่ได้ดินน้ำป่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าของต้องการขาดสามอย่างนี่คุณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันความสำคัญของป่าหรือของแม่น้ำลำคลองต่างๆเนี่ยเอาขึ้นมาให้เห็นเป็นสิ่งแวดล้อมรวมเนี่ยให้ชัดเจนทุกระบบเนี่ยเข้ามารวมกันให้เขาคิดออกให้เขาเห็นออกเนี่ยเริ่มรักและเริ่มหลงใหลในทรัพยากรแต่ถ้าเราไม่มีใครสอนเขาหรือไม่บอกเขาเนี่ยเขาจะไปขังค่ายอยู่กับอุตสาหกรรมเรืออะไรต่างๆต่อไปโลกทั้งใบก็หมดป่าหมดพวกนี้มันก็ไม่มีความหมายถ้าเขาหมดแล้วเหลือแต่ป่าคนกีแล้วจะอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าอากาศมันก็เ

ปลี่ยนแปลงหมดทุกเรื่องถ้ามีประกาศออกเสียงไหมไม่มีขาดจะอยู่ได้ตลอดทั้งชาติเลยเนี่ยต้นไม้เขาไม่ต้องการออกเสียงเขาคายออกเสียงออกมาเนี่ยเรารับสบายเลยอากาศหายใจสะดวกไม่ติดขัดเลยเรื่องสำคัญคือต้นไม้เราไปคิดว่าเป็นต้นไม้เป็นบางครั้งมันส่งชีวิตเราด้วย

0: ป่าชายเลนในบริเวณลุ่มแม่น้ำประแสและแม่น้ำระยองมีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ด้วยแนวต้นไม้โกงกางที่ขึ้นหนาแน่นเขียวขจีตลอดแนวชายฝั่งและริมรากค้ำจุนของต้นโกงกางที่แผ่ขยายออกไปดูราวกับเขาวงกตธรรมชาติยามและเลนที่เต็มไปด้วยสิ่งมีหลายพื้นที่ในป่าชายเลนเหล่านี้และรักษาไว้เพราะเดิมถูกทำลายไปมากจากแต่ไม่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมจึงมีการจัดหาธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้สัมผัสความงามและความอุดมสมบูรณ์อย่างใกล้ชิดศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำหรือเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนปากน้ำประแสซึ่งสามารถเห็นความหลากหลายของพันไม้และสัตว์ป่าได้อย่างชัดเจน
1: เราเป็นคนต้องมาดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราที่เราดูแลเพราะว่าเราไปดูจากที่อื่นมาว่าเขามีการพัฒนาเรื่องการปลูกต้นไม้และการดูแลสิ่งแวดล้อมของเขาเราก็เลยต้องมาทำในพื้นที่ของเราซึ่งมันเสื่อมโทรมนะคะคือเราจะอยากจะส่งให้กับคนที่อยู่รุ่นหลังได้มีโอกาสได้เห็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเรื่องอากาศเรื่องทรัพยากรพวกอาหารต่างๆที่เราต้องเหมือนกับว่าแหล่งกำเนิดของเขาที่อยู่ในป่าชายเลนแห่งนี้นะคะดูแลเรื่องความสะอาดของน้ำความสะอาดของไม่ว่าจะพวกมลพิษต่างๆที่ได้เข้ามาอยู่ในป่าชายเลนคือการทำงานของกลุ่มได้เริ่มจากการปลูกต้นไม้เป็นอันดับแรกที่เรามาทำในพื้นที่ที่ชายเลนของเราส่วนใหญ่มันจะเป็นป่าที่เสื่อมโทรมไม่มีต้นไม้มีแต่น้ำกับขี้เลนแต่ทีนี้พอเราได้ไปศึกษามาจากข้างนอกแล้วก็มาพัฒนาแล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่ามันมีอะไรที่ต้องทำอีกหลังจากที่ต้นไม้เราต้องว่าเราจะสร้างเสริมสิ่งอะไรที่จะต้องเข้ามาให้ในชุมชนได้มีประโยชน์ได้ใช้เรื่องการที่ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศว่าเขาจะมีส่วนร่วมยังไงคือให้เขาได้ซึมซับมาเรียนรู้จากพวกเราที่เป็นเหมือนปลาชุมชนคือเราก็เรียนรู้มาจากผู้ใหญ่อีกทีนึงเราก็จะส่งให้อีกต่อนึงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าชุมชนอื่นๆหรือจากที่อื่นเข้ามาเรียนรู้จากพวกเราได
0: ้ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำตั้งอยู่ตำบลปากน้ำสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ครั้งเมื่อเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบโดยเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศป่าชายเลนและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช

0: กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ชมวิวทิวทัศน์บริเวณเจดีย์กลางน้ำหรือสมุดเจดีย์มีศาลาให้นั่งรับลมชมวิวเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางป่าชายเลนของศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำทางเดินยาวประมาณ400เมตรระหว่างทางเช่นโกงกางโปร่งแสมเป็นต้นมีหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติเป็นหอชมวิวที่สูงที่สุดในจังหวัดระยองสามารถมองเห็นวิวได้ไกลถึงหาดแหลมเจริญเปิดทุกวันเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
1: จะคิดลุกขึ้นมารู้รักหรือพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราไม่มีใจเนี่ยเราไปคิดเอาผลประโยชน์ตรงมาก่อนเนี่ยทุกแห่งทำไม่ได้แต่ละชุมชนเนี่ยมีคนอยู่3ประเภทประเภทที่1คือประเภทแบบลุงนี่คิดแล้วทำลงมือทำให้เขาดูเขาจะทันรับทำไม่ได้ยินแล้วประเภทที่แล้วคนพวกนี้1เปอร์เซ็นต์แต่ละชุมชนเนี่ยไม่ถึง1เปอร์เซ็นต์จะอาจจะได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรแล้วอยู่แค่นั้นนะแล้วอีกชุดเนี่ยชุดเนี่ยจะมากอยู่ถึง95ฉันดูแกทำก่อนถ้าแกทำสำเร็จเนี่ยฉันจะรวมแล้วชุดสุดท้ายเนี่ยคุณจะทำถูกหรือทำผิดอะไรฉันไม่สนใจฉันขวางแกลูกเดียวไม่รวมด้วยแม่อะไรด้วยเลยคืออยากถามแม่โอ้ว่าไอ้ชุดที่3เนี่ยจะมีอยู่ในชุมชนไหมเราไม่ต้องไปคิดถึงกับชุดที่2เนี่ยมารวมกันให้ได้ถ้า2ชุดนี่รวมกันได้ชุดที่3มันไม่มีความหมายแกจะขวางยังไงขวางไม่ไหวแล้ว
2: คำว่าทะเลและชายฝั่งเนี่ยมีความหมายมากที่สุดเพราะว่าของที่จะเป็นแหล่งอาหารได้คือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไม่อ่อนคือปลาชายเลนทะเลก็ยังมีหนึ่งเราต้องการปกป้องให้เขาอยู่มาเติบโตให้ได้มีลูกมีหลานให้ได้ก็ต้องเป็นแหล่งอนุบาลส่วนหนึ่งเขาอยู่ก็ไม่มีอะถ้าเขามีแรงงานกินอยู่ไกลๆก็เขาอยู่อาจจะว่ามีลูกมีร้านที่นั่นหรือเติบโตที่นั่น
0: ถัดจากบริเวณป่าชายเลนเข้าสู่พื้นที่อยู่อาศัยของผู้คนชุมชนเก่าแก่หลายชั่วอายุคนคือที่ตั้งของตลาดบ้านเก่าริมน้ำประแสเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีตั้งอยู่เลียบแม่น้ำประแสบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่าแก่ที่กำดั้งเดิมไว้ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเข้ามาถึงแต่ชาวบ้านในชุมชนยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นไว้ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนที่ได้รับเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
3: ในตัวชุมชนบ้านเก่าน้ำประแสนะคะเราจะอนุรักษ์เกี่ยวกับวิถีธรรมชาติการทำเกี่ยวกับว่าวิถีโดยการที่เราเอาคนในชุมชนนะคะส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุคือเราอยากจะทำเพื่อว่าเอาสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยรวบรวมแล้วให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะมาเรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะสำนึกรักบ้านเกิด

0: หรือการที่จะกลับมาอยู่กับรวมกับผู้เราก็คิดว่าเราก็ต้องเป็นการนำร่องกับเราก่อนพอการทำกิจกรรมเรามองแล้วว่าถ้ากิจกรรมที่เราทำสามารถดำเนินไปได้เนี่ยเด็กที่จะเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการต่อยอดไปได้เหมือนกับการเป็นการโฆษณาไปในตัวของในตัวชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้เราได้การรวบรวมกับกลุ่มป้าๆกลุ่มพี่ป้าน้าอาในชุมชนเนี่ยเยอะมากโดยการที่เราทำให้เป็นการหาเรียนรู้เราหารายได้หาอาชีพเสริมให้เขาโดยที่เราต้องคิดว่าเราจะทำอะไรในการที่จะพัฒนาให้เขามีอาชีพค่ะคือการที่เราจะต้องเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมมาถอดย่อว่าจะทำยังไงตัวที่เราคิดว่าถ้าสมมุติว่าผลิตภัณฑ์ของในชุมชนเนี่ยมีแค่กะปิน้ำปลามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะไม่ซื้อสิ่งพวกนี้กลับไปเราก็ต้องหาวิธีใหม่คือการเอาอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆเอาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเนี้ยสมมุติเราอยู่เป็นประมงใช่ไหมคะเราก็เอาผลิตภัณฑ์ที่เราทำอยู่คือตุ๊กตาหมอนสัตว์ทะเลอย่างเงี้ยค่ะมาทำในหลายรูปแบบเป็นหมอนตัวเล็กตัวใหญ่แล้วเราก็ได้ผลตอบรับตรงนี้มาดีป้าๆที่ได้ทำตรงนี้เราได้ออกในชุมชนแล้วได้ออกไปเผยแพร่ชุมชนออกไปเผยแพร่กิจกรรมในชุมชนของเรามีการต่อยอด
1: ตลาดบ้านเก่าริมน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสามารถเดินทางมาได้สะดวกและเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสการท่องเที่ยวแบบ slow life และเรียนรู้วิถีความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเป็นดั่งของขวัญจากธรรมชาติที่ชาวระยองหวงแหนและจากวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติสู่รากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ยังคงแข็งแกร่งมาจนปัจจุบันไม่ใช่เป็นเพียงแค่แหล่งทรัพยากรทางอาหารไม่ใช่เพียงให้อากาศแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนเท่านั้นแต่ยังเป็นสายเลือดทางวัฒนธรรมที่ผู้คนมากมายต่างส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจากผู้คนอีกที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งระยองไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติทรัพยากรยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าหนึ่งในนั้นวัดบ้านดอนซึ่งยังคงรักษาศิลปะการแสดงโบราณนี้ไว้กลุ่มคนที่รักและหวงแหนให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของระยองหนังใหญ่วัดบ้านดอนไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแต่คือชีวิตจิตใจของชุมชนแห่งนี้เรื่องราวของหนังใหญ่วัดบ้านดอนเริ่มต้นขึ้นโดยไม่มีหลักฐานบันทึกแน่ชัดว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใดแต่จากคำบอกเล่าสันนิษฐานว่าหนังใหญ่วัดบ้านดอนมีมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์หลวงหรือจากกลุ่มคณะหนังใหญ่ที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยนั้นได้เดินทางมาเผยแพร่และถ่ายทอดวิชาให้กับคนในชุมชนวัดบ้านดำอยู่ริมคลองใหญ่และมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น

สำหรับหนังใหญ่วัดบันดอนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับจังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในเชิงของทางด้านวัฒนธรรมทางด้านศิลปะการแสดงนั้นหนังใหญ่วัดบันดอนของดีจังหวัดระยองทางด้านศิลปะการแสดงในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยที่มีการสืบสานกันอยู่เนี่ยก็เหลือเพียงหนองจังหวัดราชบุรีกับวัดบันดอนจังหวัดระยองนี่แหละความสำคัญของหนังใหญ่วัดบันดอนก็คือ

0: เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเชิดหน้าชูตาทำให้คนรู้จักจังหวัดระยองนี่คือความสำคัญเราจึงได้มีการฝังเอาไว้เพื่อที่จะให้เด็กรุ่นหลังหนังใหญ่เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าถ้าในอนาคตต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่มีการสืบสารเนี่ยคำว่าหนังใหญ่มันจะกลายเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวไม่มีการโลดเต้นเพราะฉะนั้นทางวัดบ้านดอนการเกี่ยวกับการที่จะอนุรักษ์และสืบสารไอ้สิ่งที่อนุรักษ์ก็คือเราได้จัดให้มีพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวอายุกว่า 200-300 ปีเราอนุรักษ์เอาไว้ลูกหลานที่จะเดินทางเข้ามาก็สามารถจะมาศึกษาหาความรู้ได้แบบไหน
1: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนเป็นสถานที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาการแสดงหนังใหญ่และเก็บรักษาอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่อายุกว่า200ปีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนเป็นหนึ่งในสามแห่งที่เหลืออยู่หนังใหญ่วัดบ้านดอนมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2431เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยองได้เล่นหนังใหญ่เป็นสิ่งควรค่าที่จะอนุรักษ์สืบทอดไว้จึงสั่งซื้อตัวหนังใหญ่จำนวน200ตัวมาจากจังหวัดพัทลุงขนส่งข้ามอ่าวไทยมาทางเรือพร้อมทั้งจ้างครูหนังมาช่วยในการฝึกสอนถ่ายทอดการแสดงให้กับคนของท่านคันสำคัญในปีพุทธศักราช2523ได้มีแสดงตามงานต่างๆอีกครั้งเช่นงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีงานสงกรานต์เพื่อเป็นการฝึกวัฒนธรรมและการละเล่นต่อมาอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านดอนเห็นว่าควรมีสถานที่เก็บอนุรักษ์ตัวหนังให้ดีกว่าเดิมเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถคุ้นค่าจึงริเริ่มโครงการสร้างอาคารเพื่อเก็บหนังใหญ่และเปิดให้คนได้เข้าชมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530
2: ระยองชื่อเสียงกอง
1: แสดงตัวหนังใหญ่ห้องประชุมเพื่อรับฟังคำบรรยายและชมวิดิทัศน์การแสดงหนังใหญ่ปัจจุบันหนังใหญ่ที่เคยมีอยู่จาก200ตัวได้ผุพังไปบ้างจึงได้มีการทำเพิ่มเติมอีก77ตัวและใช้เล่นแสดงร่วมกันกับหนังใหญ่ชุดเดิมเรื่องที่นิยมแสดงคือเรื่องรามเกียรติ
2: โทษเกษียณ

เมื่ออนุรักษ์แล้วเราจะมีการสืบสานคือเรามีการฝึกเยาวชนนะครับสำหรับเป็นนักเชิดหนังใหญ่เราก็มีการฝึกอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้ทางวัดบันดอนเนี่ยร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบันดอนเราก็มีโครงการสืบสานมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ย20ปีแล้วโดยการที่เราก็จะนำเด็กมาฝึกซ้อมนะครับเป็นการต่อยอดให้หนังใหญ่ได้โลดแล่นมีชีวิตชีวานะครับสิ่งต่างๆที่ผมกล่าวมาเนี่ยในอนาคตผมก็มองดูว่าในอนาคตของจังหวัดระยองเนี่ยเรามีศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญหลายแขนง

0: อย่างยกตัวอย่างอย่างหนังใหญ่เรามีอยู่แล้วเราต้องการที่จะสืบสานให้หนังใหญ่เนี่ยได้คงอยู่ต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ความสำคัญของหนังใหญ่ต่อจังหวัดระยอง
1: ความโดดเด่นของหนังใหญ่วัดบ้านดอนคือการที่คณะหนังใหญ่และชุมชนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและกระบวนการต่างๆในไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและการแสดงที่ยังคงยึดตามรูปแบบโบราณที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นทำให้หนังใหญ่วัดบ้านดอนใหญ่ไม่กี่แห่งของประเทศไทยที่ยังคงมีชีวิตชีวาและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
0: หนังใหญ่เนี่ยถ้าพูดถึงรายรับพูดถึงรายได้แต่เราต้องคล้ายๆเป็นเราต้องจิตอาสานั่นแหละถ้าหากพวกเราไม่ทำมันก็จบหนังใหญ่มันก็ไม่มีโอกาสได้ไปล้นแรงนะครับเพราะนั้นหนังใหญ่จะไปทำแบบหวังกำไรกำไรเนี่ยคงไปไม่ได
1: ้ลองแวะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนแห่งนี้ 9:00 นถึง 17:00 นโดยไม่เสียค่าเข้าชมจากมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ความหลากหลายรู้ที่ระยองมีให้เราที่ระยองเราจึงยังเห็นศิลปะวัฒนธรรมผ่านหนังใหญ่ที่ยังคงมีความพยายามรักษาเอาไว้อย่างเข้มข้นและยังคงคาดหวังที่จะให้เกิดการสานต่อภูมิปัญญาจากรุ่นปัจจุบันที่เริ่มโรยราเอาไว้ให้นานที่สุดเก่าแก่ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นความเจริญของจังหวัดระยองนั่นคือถนนยมจินดาหัวใจและจิตวิญญาณแห่งเมืองระยองหากจะบอกว่าถนนสายนี้คือหน้าต่างที่เปิดสู่ประวัติศาสตร์ของระยองก็คงที่เราเดินทุกอาคารที่เราเห็นล้วนมีเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อกว่า100ปีที่แล้วในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ราวปีพุทธศักราช2443ประเทศพระศรีสมุทรโพธิ์เจ้าเมืองระยองในยุคนั้นได้ริเริ่มสร้างถนนขึ้นมาถนนสายแรกของเมืองระยองซึ่งต่อมาได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลยมจินดาในอดีตการคมนาคมของระยองพึ่งพาแม่น้ำเป็นหลักการสร้างถนนสายนี้จึงนับเป็นการบุกเบิกครั้งสำคัญที่เปลี่ยนโฉมหน้าการค้าและการใช้ชีวิตของผู้คนสินค้าจากเรือที่เทียบท่าแม่น้ำระยองเริ่มถูกลำเลียงขึ้นร้านค้าห้องแถวบ้านเรือนสถาปัตยกรรมก็ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดทำให้ถนนยมจินดากลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจที่คึกคักที่สุดของระยองเป็นแหล่งรวมพลของพ่อค้าหวานิชจากหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่นี่ความสำคัญของถนนยมจินดาจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นทางสัญจรแต่คือบันทึกทางประวัติอาคารเก่าแก่บนถนนยมจินดาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยจีนและตะวันตกสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจตลอดระยะเวลากว่าศตวรรษที่ผ่านมาผู้คนหลอมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และการค้าขายที่ยังคงความสัมพันธ์แบบชุมชนแม้ว่าความเจริญของเมืองจะขยายตัวไปสู่พื้นที่อื่นๆแต่ถนนยมจินดาก็ไม่เคยเลือนหายไปจากใจคน

0: ยองเราจึงได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ถนนสายนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งไม่ใช่แค่การซ่อมแซมอาคารอันและเรื่องราวที่เคยมีมา
1: คิดของคนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อนำไปทำอะไรครับเพื่อนำไปมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตแม้ว่าความคิดรากฐานของบางท่านเนี่ยเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วเราก็ยังเอาข้อคิดเหล่านั้นแหละครับกลับมาวางรากฐานสำหรับอนาคตคำว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ทิ้งคนช่วงอายุอย่างเดียวนะมันต้องไม่ทิ้งในประวัติศาสตร์เนี่ยไปด้วยผมว่าบางทีบางครั้งดูนะฮะว่ากรุงเทพเคยมีผังเมืองที่ดีมากถ้าเราไปดูรูปเก่าๆของกรุงเทพเนี่ยเรามักจะบอกว่าโอ้โหมันสวยเหมือนยุโรปปัจจุบันแต่ในความจริงยุโรปปัจจุบันกำลังจะบอกเราว่าเพราะเขาไม่เคยทิ้งแก่นที่ดีของเขาวันนี้มันเลยแล้วส่งผลไปสู่อนาคตด้วยนะครับก็เลยอยากคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์ที่ดีก่อนแล้วรวบรวมเอาไว้เนี่ยการนำประวัติศาสตร์มาสื่อสารน่าจะดีแล้วก็น่าจะกำหนดอนาคตได้ครับ
2: เรามีโปรเจกต์หนึ่งส่งเสริมฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจเก่าในเขตนครระยองก็คือในพื้นที่ของอาคารโอตานี่ถนนยมจินดาแล้วก็ตัวเทศบันเทิงพื้นที่ตรงนี้เราคิดว่าเป็นพื้นที่กลางเมืองที่มีศักยภาพที่พร้อมที่จะน่าจะทำการมีมาสเตอร์แพลนในการปรับปรุงในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมแต่ละจุดเข้าด้วยกันเพื่อที่จะพัฒนาครับ
0: อนาคตของถนนยมจินดาจะยังคงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้เป็นอย่างดีในขณะที่ระยองก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาในฐานะ EEC เราจะเห็นถนนยมที่เตือนให้คนระยองไม่ลืมรากเหง้าไม่ลืมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณค่านี่คือเสน่ห์ที่แท้จริงของระยองข้างหน้าแต่ยังคงภูมิใจเอง
3: ในฐานะที่เป็นคนระยองโดยกำเนิดนะครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อีเทิร์นซีบอร์ดนะครับเริ่มมาสู่จนกระทั่งปัจจุบันพื้นที่หลักสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบาย EEC ซึ่งเป็นความหวังในการพัฒนาแต่ละอย่างนะครับเข้ามาในจังหวัดระยองเห็นโครงการต่างๆมากมายที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ลงมาในพื้นที่เราเห็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต้นๆของประเทศเพื่อรองรับโครงการเศรษฐกิจ EEC แต่อีกมิติหนึ่งที่เราอดเป็นห่วงไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นภาคธุรกิจที่เวลาที่เราดูเรื่องนโยบายหรือเรื่องการบริหารเนี่ยเราต้องมองให้รอบด้านผมอดนึกเป็นห่วงไม่ได้ครับว่าการที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับจังหวัดระยองเนี่ยลงมาเนี่ยนะครับภาครัฐมองครบถ้วนทุกด้านหรือเปล่าสิ่งที่ผมเห็นว่ามันขาดไปคือนโยบายเรื่องการพัฒนาเรื่องการเติบโตของคนนะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจหัวใจสำคัญก็คือใครจะเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจคนพื้นที่ที่อยู่เดิมนะครับจะเติบโตไปพร้อมกับความเติบโตทางเศรษฐกิจที่นะครับด้วยมิติแบบนี้นะครับเรามองเห็นว่าทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาของจังหวัดระยองคือจังหวัดระยองหรือขนาดตัวเองให้ทันไปกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองนะครับผมคิดว่าจังหวัดระยองเมืองแห่งการเรียนรู้เมืองที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนแปลงก้าวเท่าทันความเปลี่ยนแปลงเดินตามให้ทันว่าภาคจังหวัดระยองและในฐานะที่คนระยองเป็นคนในพื้นที่เดิมควรจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยองบ้าง
0: กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECในขณะที่ระยองภาคภูมิใจในอดีตและวัฒนธรรมอันล้ำค่าวันนี้บนจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะขับเคลื่อนอนาคตของประเทศนั่นคือการเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

0: ครงการยุทธศาสตร์ระดับชาติที่มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่ยุค 4.0 แนวคิดของ EEC ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมจากฐานการผลิตเดิมไปที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมหรือที่เรียกว่า New S-Curve โดยมุ่งเน้น12อุตสาหกรรมเป้าฟ้าหรือ EV Electronics อัจฉริยะ Digital หุ่นยนต์การบินและโลจิสติกการแพทย์และสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
1: จองมันเป็นเมืองที่มีความสำคัญกับประเทศไทยค่อนข้างสูงนะครับเห็นได้จากตอนนี้คือเรามีโปรเจกต์อินฟราสตรักเจอร์ของประเทศเราของทางภาครัฐเนี่ยเข้ามามากมายแล้วเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีแผนค่อนข้างชัดเจนว่าภายใน 6-10 ปีข้างหน้าเนี่ยรูปแบบของเศรษฐกิจของบ้านเราอาจจะต้องถูกเปลี่ยนจากภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวเมืองระยองเองเนี่ยอาจจะต้องมีความเตรียมพร้อมอยู่ 2-3 ด้านเบื้องต้นที่ผู้บริหารเมืองเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
0: ความสำคัญของระยองในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของ EEC ระยองถูกวางบทบาทให้เป็นหัวใจสำคัญของ EEC เนื่องจากมีศักยภาพที่โดดเด่นและเป็นที่ตั้งของฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุธซึ่งเป็นศูนย์กลางปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมหนักของไทยรวมถึงการมีโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่แข็งแกร่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือท่าเรือน้ำลึกภายใต้โครงจะได้รับการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมเดิมไปสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมด้วยการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทชั้นนำวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพื่อให้ระยองเป็นเมืองต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2: เด็กระยองของเราอ่ะมันอยู่ท่ามกลางความแตกต่างเราจะมี2มุมเลยมุมนึงเรามีบ้านสวนอีกมุมนึงเราก็มีเรื่องของเมืองอุตสาหกรรมเมืองอุตสาหกรรมเราก็จะมีสมาร์ทซิตี้เราก็จะมีเทคโนโลยีเรามี EECI เรามี EECD แต่ในมุมนึงเนี่ยเราก็ต้องรากเหง้าของเราก็คือเกษตรกรรมนะคะประมงนะคะค้าขายนะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องบาลานซ์กันให้ได้ค่ะว่าทั้ง2ด้านเนี่ยถ้าเด็กเราเก่งจริงในเรื่องของวิชาการเก่งมีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีแต่มุมนึงเขาก็ต้องรู้รากเหง้าของตัวเขาเองด้วยว่าจังหวัดระยองเนี่ยพื้นฐานของเราคือการทำสวนทำไร่ทำประมงนะคะเราจะทำยังไงให้เด็กได้ย้อนกลับมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมนึงที่เด็กจะต้องเรียนรู
3: ้ให้เป็นตั้งแต่ที่ท่านสีบอกมาแล้วก็มากำหนดให้เป็น EC เพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีนี้ความเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการวางแผนในการเตรียมตัวรับเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่กระทบถึงคนเดิมคนระยองเดิมแล้วก็วัฒนธรรมเดิมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งเก่าๆนะครับให้กระทบแบบเป็นเรื่องที่ให้มีระบบนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราเริ่มในการศึกษาเราจะเตรียมรับยังไงเราจะมีเครือข่ายมีการจัดระบบนะครับเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนจนกระทั่งในอนาคตแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับมานึกถึงจังหวัดระยองในอดีตได้

0: ังหวัดระยองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายคำฝันจังหวัดระยองจะเห็นเลยนะครับว่าในคำฝันจังหวัดระยองเนี่ยจังหวัดระยองไม่ได้จะทิ้งเรื่องอะไรสักเรื่องเลยนะครับจังหวัดระยองยังอยากจะทำเรื่องของการประมงการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและขณะเดียวกันพัฒนาอุตสาหกรรมตามไปด้วยเพราะฉะนั้นในมิติที่เราจะรวมคนทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองเนี่ยเราหลงลืมใครไม่ได้อันนี้หัวใจสำคัญที่สุดนะครับจังหวัดระยองไม่ใช่เป็นจังหวัดที่จะเติบโตไปเป็น EEC ตามนโยบายเศรษฐกิจหรือพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวจังหวัดระยองยังมีมิติที่คนถิ่นเดิมยังรักในอาชีพเกษตรกรรมยังรักในอาชีพการประมงยังรักในอาชีพการท่องเที่ยวอยู
1: ่คือเมืองที่โตเร็วเกินไปก็น่าห่วงเพราะว่าเมืองที่โตเร็วเกินไปด้วยเทคโนโลยีหรือด้วยความคิดที่เป็นคนเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งยกตัวอย่างง่ายๆครับคนทำงานช่วงอายุหนึ่งที่ก็คิดอีกแบบนึงทำอีกเรื่องนึงนะพอวันหนึ่งเรามีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาคนรุ่นเก่าเกษียณไปแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมาถึงต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับเปลี่ยนตรงนั้นต้องมันสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนก็อยู่ผมเลยคิดว่าการสื่อสารตรงนี้มันสำคัญที่สุดคือต้องเข้าถึง
2: อะไรที่มันจะต้องรักษาอะไรที่มันต้องยอมรับนะอันเนี้ยก็มาระดมความคิดเห็นกันเลยว่าเอาไงเราไปยับยั้งไม่ได้ถูกไหมครับก็ให้เขาไปแต่อะไรที่เราจะสามารถรักษาไว้ได้วัฒนธรรมไว้ได้อะไรถึงการศึกษาระยองสำเนียงระยองอะไรต่างๆก็ยังมีคนที่เข้ามาทำงานอยู่หรือมาท่องเที่ยวหรือมาอะไรก็แล้วแต่ในจังหวัดระยองเขายังนึกว่าระยองแท้ๆอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรนะฮะอันเนี้ยคือสิ่งที่เรายังจะมีเหลือไว้บ้าง
3: ระยองกำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่หยุดยั้งและการรักษาไว้ซึ่งรากเหง้าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงามคำถามสำคัญคือคนระยองจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไรและจะรักษาสมดุลระหว่างความเจริญกับเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้อย่างไรสิ่งที่เราได้เห็นตลอดสารคดีเรื่องนี้คือความมุ่งมั่นของชาวระยองในการก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการไม่ทิ้งอดีตและไม่ทิ้งธรรมชาติพวกเขากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเดินหน้าไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมได้หากทุกคนร่วมมือกันระยองนี่แห่งบุรพาที่ส่องประกายทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าและน่าจะเป็นต้นแบบของจังหวัดที่มีความเข้มแข็งของประชาชนซึ่งนับเป็นบุคลากรที่มีค่ามากที่สุดในการรักษาสืบสานและต่อยอดความเจริญในทุกๆทางอย่างไร้ขีดจำกัด

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: จากกรุงเทพวันนี้กัสจะพัฒนาธรรมทางด้านดนตรีของภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะดนตรีสามารถสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมจารีตประพฤติสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนได้เพลงบทเพลงและลักษณะของเครื่องดนตรีอย่างท่าเร็วคึกคักกระชับและสนุกสนานแสดงถึงความเร่งรีบเนื่องจากทางภาคอีสานเนี่ยนะคะมีอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเมื่อถึงเวลาหน้าฝนชาวอีสานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องโด

0: ครื่องดนตรีจึงไม่สวยงามประดิษฐ์ขึ้นอย่างง่ายๆและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่นและก็เพราะว่าวันนี้กัลจะพาทุกคนมารู้จักกับวงโปงลางวงดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสานกันค่ะ
1: วงโปงลางเนี่ยเกิดขึ้นราวๆปี2515
2: ค่ะ
1: โดยเป็นแห่งชาติด้านดนตรีอีสานคนแรกเป็นศิลปะชาวบ้านนี่แหละครับก็พัฒนาเครื่องดนตรีเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการตีไล่นกไล่กาอยู่ตามทุ่งนาอะไรเงี้ยครับเป็นโปงอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บแกก็เลยนำมาเรียงกันเป็นรูปถ้าย้อนกลับไปอีกเนี่ยคือแกย้ายมาจากฝั่งประเทศลาวของเราแกก็เป็นพวกนี้อยู่บ้างเรียงให้เป็น7เสียงแล้วก็นำเครื่องดนตรีต่างๆของอีสานไม่ว่าจะเป็นพินแคนซอบวดกลองอะไรเงี้ยนำมาเล่นด้วยกันมันก็เลยเกิดเป็นวงนี้ขึ้นแล้วก็เลยคนก็เลยเรียกกันว่าเป็นวงโปงลางเพราะยุคนั้นไม่มีเครื่องไฟฟ้ามันเสียง
2: อ๋อก็จะเหมือนกับเป็นการเคาะอะไรจากไม้เอานี่แหละ
1: ใช่
2: ไหม
1: คะ
2: แสดงว่าการที่เราจะนิยมเครื่องดนตรีชนิดที่เรียกว่าโปงลางอยู่ในวงใช่
1: ไหมจริงๆไม่ได้เรียกว่าเป็นวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
2: พื้นบ้านอีสาน
1: แต่เราอ่ะก็คือยอมรับในวงการกันเองว่าเป็นวงโปงลาง
2: เหมือนคนรุ่นหลังมานิยามเองว่าสิ่งนี้เรียกว่าวงโปงลาง
1: ก็อาจจะด้วยยุคนั้นก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่ดังกว่าเพื่อนแล้วแกก็เป็นตัวเอกในการแสดงอะไรเงี้ยคนก็เลยเรียกติดปากว่าเป็นวงโปงลางวงโปงลางอะไรเรื่อย

0: วงปงล่างสินไส้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วครับ
1: ในปัจจุบันการแสดงวงโปงลางเนี่ยก็มีการพัฒนามากขึ้นแล้วค่ะจากพิมพ์โปร่งก็มีการใช้พินไฟฟ้าจากการดีดไหซองก็เปลี่ยนมาเป็นพินเบสแทนนอกจากนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเรียนการสอนวงโปงลางในสถานศึกษา

ทำให้วงโปงลางในปัจจุบันมีการแสดงที่สนุกสนานขึ้นมีการพัฒนาด้านฉากแสงสีเสียงมากยิ่งขึ้นอย่างที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ในวันนี้นะคะก็มีวงโปงลางสินใสที่คว้าแชมป์ถึง3 สมัยซ้อนจากการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วย

0: พูดถึงชื่อวงโปงลางสินไซอันนี้เป็น
1: หยิบวรรณกรรมเรื่องนี้แหละมาเป็นตัวในการพัฒนาพื้นที่พื้นนั้นเราจะเห็นกรงเสาไฟจะมีรูปสินไซมีสีหงมีสังทองเป็นตัวละคร3ตัวที่อยู่ในวรรณกรรมเรื่องนั้นอะไรเงี้ยก็เราก็เลยหยิบตัวละครเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตั้งวงเพื่อที่เป็นมันมีนัยยะเรื่องของมีความกล้ามีความซื่อสัตย์มีความอดทน
0: มีคาแรคเตอร์ในตัวละครนี้
1: ใช่เราก็เลยเอาพวกนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาของวงด้วยอะไรเงี้ยครับได้สั่ง

0: หลังจากที่เราไปประกวดปีแรกเราชนะเลยระดับประเทศใช่ครับไปแล้วก็ชนะมาเลยอะไรเง
1: ี้ย
0: คนก็เลยเริ่มรู้จักวงสินใสแล้วตั้งแต่จุดนั้นมาเราก็เลยใช้ชื่อวงสินใสมาสมัยก่อนวงรางเนี่ยมันยังไม่มีในอุดมศึกษาเนา
1: ะ
0: เราก็จะฝึกกันอยู่ที่โรงเรียนมัธยมนะครับโรงเรียนมัธยมเนี่ยคือเป็นฐานในการที่จะฝึกดนตรีพื้นบ้านอยู่แล้วผมก็ฝึกมาจากโรงเรียนมัธยมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีหลักสูตรที่เป็นระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นก็เลยสนใจอยากจะเรียนต่อ
1: หลักสูตรของที่เนี่ยคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยมันมีมานานแค่ไหนละคะ
0: ส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเปิดปีพ.ศ. 2550
1: ก็
0: 15 ปี
1: ที่เพิ่งมีหลักสูตรเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน
0: ครับใช่คร
1: ับ แล้วเรียนเขาเรียกว่าเป็นเอกเลยใช่ไหมคะสาขาเอกนี้เลย
0: ใช่ครับก็แต่ก่อนน่าจะเรียนรวมกันก็คือเป็นสาขาดนตรีและการแสดงก
1: ็
0: คือเรียนทั้งดนตรีทั้งหมอลำทั้งนาฏศิลป์อย่างผมเนี่ยสมัยก่อนผมก็เรียนทั้ง3อย่างเลยก
1: ็
0: คือต้องเล่นดนตรีต้องร้องหมอลำแล้วก็ต้องไปฟ้อน
1: วงโปงรางเนี่ยปกติเขามีตำแหน่งอะไรบ้าง
0: ถ้าแยกเป็นเฉพาะการแสดงนะครับก็จะมีดนตรีมีร้องมีร้องในทางพื้นบ้านก็คือหมอลำมีถ้าเกิดอยู่นอกเหนือออกไปจากนั้นก็คือมีเรื่องของฉากมีเรื่องของชุด
1: ที่เป็นหลังบ้านและหลังฉากที่เขาต้องทำงานก่อนหน้าที่จะขึ้นโชว์
0: ใช่ครับมีฉากมีชุดมีอุปกรณ์การแสดง
1: เป็นละครเวทีเหมือนคอนเสิร์ตอะไรแบบนั้น
0: ใช่ครับมีการ manage หลังบ้านเนี่ยเยอะมาก
1: จุดเด่นของวงเราคืออะไรคะ
0: ถ้ามองในมุมข้างคนข้างในเองก็รู้สึกว่าหมอทำงานกันโดยวิธีการคือใช้วิธีการทำงานแบบทุกคนสามารถร่วมเสนอไอเดียได้
1: ไม่ใช่ว่าครูสั่งอะไรมาแบบโอ้ยหนูเก่งอันนี้หนูอยากทำอันนี้ก็ลองเสนอกันดู
0: ใช่ครับคือทุกคนสามารถร่วมที่จะนำเสนอแนวคิดแล้วก็เอาทองทุกคนเนี่ยมาอยู่ตรงกลางว่าเฮ้ยเราจะทำงานกันแบบนี้รู้สึกว่ามันมีความหลากหลายแต่ถ้าเกิดข้างนอกเนี่ยข้างนอกเขาจะมองว่าเป็นโปรงลางแบบโมเดิร์น
1: มีอย่างอื่นมาผสมผสานหรอคะ
0: มันมีรสชาติของความเป็นสมัยใหม
1: ่
0: อะไรเงี้ยฟังลายดนตรีท่าฟ้อนฉากอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นร่วมสมัยมากขึ้นที่ไม่ได้ดูแบบเอ้ยเป็นอะไรเงี้ยอาจจะมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย

0: แสดงว่าปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเวลามาโดยตลอดเนาะว่าก็เลยอยากจะทราบว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเปลี่ยนมากหมายถึงเครื่องดนตรีในการเซตนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของแนวคิดในการที่จะทำให้โชว์มันมีความเป็นสมัยใหม่หรือมีการหยิบมีความหลากหลายมากขึ้นถ้าเกิดในมุมมองของนาฏศิลป์เนี่ยก็จะมีท่าที่มันมีการหยิบมาผสมกันมากขึ้นหรือมีการออกแบบท่าที่มันใหม่ขึ้น
0: ฟอนต์อย่างเดียวแหละ
1: ในเรื่องของชุดด้วยก็มีพัฒนาการมาดีไซน์เพิ่มมากขึ้นมีเครื่องประดับมีความเป็นงานศิลปะที่มันหลากหลายก็เราก็ให้คนที่เป็นศิลป

0: ันก็จะพัฒนาไปเรื่อยเพราะว่าแต่ก่อนก็คือมันจะเป็นคนที่อยู่ในวงการทำกันเองก็ถ้าเกิดจะทำฉากก็วาดกันง่ายๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันก็ก้าวกระโดดไปไกลมาก
1: แล้วก็ใน
0: มีครับมีสมัยก่อนถ้าเกิดเป็นการแข่งขันก็จะมีเขาก็ทำการแสดงอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่สินใจเราเองเนี่ยก็พยายามคิดว่าอิเราบางทีเนี่ยเข้าใจเป็นเรื่องเดียวกันดูกับเราอยู่ตลอดเวลา
1: ให้มีความน่าสนใจตลอด
0: ใช่ดูแล้วคิดอะไรมีคำถามต่อไห
1: ม
0: ตั้งคำถามต่อการแสดงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: บทวงโปงลางในปัจจุบันก็มักจะแบ่งการแสดงออกเป็น5ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้พระราชทานถ้วยในวาระนั้นๆ

ช่วงที่2ก็จะเป็นการเบิกวงหรือโชว์วงซึ่งเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของวงโปงลางและถ่ายทอดศิลปะท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ในแบบฉบับของวงโปงลางนั้นๆในช่วงนี้เนี่ยยังมีการแข่งขันที่แยกย่อยออกมาอีกอย่างนึงนั่นก็คือการประกวดนางไหและหมากกับแก๊ปซึ่งนางไหและหมากกับแก๊ปนั้นเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยภาคอีสานที่ดัดแปลงมาจากการดีดไหและการเล่นหมากกับแก๊ปฟ้อนรำแบบเกี้ยวพาราสี

ช่วงที่4ก็คือช่วงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในช่วงนี้เนี่ยจะมีแนวคิดที่นำเอาวัฒนธรรมวิถีชีวิตการสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงและในช่วงสุดท้ายช่วงที่5นะคะก็จะเป็นช่วงเต้ยล่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเนื้อหาเพลงที่จะร้องจะเป็นเนื้อหาสรุปท้ายโดยจะใช้เพลงทำนองเต้ยในการแสดงค่ะ

สำหรับน้องๆในวงโปงลางสินไซส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับด้านดนตรีพื้นบ้านการขับร้องและนาฏศิลป์อยู่แล้วนะคะแต่ก็มีบางคนค่ะที่มาจากคณะมาร่วมในวงด้วยค่ะ

0: และปีล่าสุดเนี่ยเราเป็นนักร้องนำด้วย
1: ใช่ครับ
0: เล่าประสบการณ์หน่อยมันเป็นยังนักร้องนำ
1: ครับต้องย้อนไปตั้งแต่ปีตอนเป็นคอสตูมครับใช่ครับเป็นคอสตูมแล้วก็ปีต่อมาเป็นช่างผมครับเป็นช่างผมแล้วก็

0: ปีนี้ก็คือได้มาออดิชั่นได้มีโอกาสออดิชั่นกับอาจารย์
1: คือเราแสดงว่าเราเล็งไว้ตั้งแต่เด็กๆว่าเราอยากร้องบ้าง
0: ใช่
1: เราก็เลยแบบไป
0: ซุ่ม
1: ซ้อม
0: ใช่
1: เราก็เลยขอปีนึงเนี่ยเราไปออดิชั่นเลย

0: บเห็นน้องคนนึงนะคะกำลังนั่งซ้อมอยู่นะคะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับต้องมองกล้องหน่อยครับ
0: นี่เน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับ
0: จ้าชื่ออะไรจ้า
1: ชื่อจริงทีนี้ก็ชื่อเล่นชื่อมาร์คครับอยู่ปี4
0: น้องมาร์คอยู่ปี4แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เรียนเอกอะไรอ่ะ
1: เอกเรียนเอกพิณนี่ครับตอนน
0: ี้เอกพิณโชว์สักนิดสิ
1: เอาแบบไหนดีครับ
0: เอาแบบที่แบบปี๊ดมีด้วยวะ
1: น้องแค่นี้พอครับเดี๋ยวเขาจะลงครับ
0: อ๋อเดี๋ยวเขาจะ
1: เดี๋ยวสาวติดเยอะเกินไป
0: อ๋อสาวติดเยอะไปหลังจากที่เราไปนี่เราแข่งมา3ปีเลยเปล่าที
1: ่มีโอกาสลงแข่งที่เป็นนักดนตรีจริงๆคือปีนี้แหละครับแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าตั้งแต่ปี1ถึงปี4มาก็เป็นสตาฟทุกปีก็มีโอกาสได้คู่เคียงกับวงตลอดครับ
0: แสดงว่าตั้งแต่ปี1เนี่ยเราก็ช่วยวงมาตลอด
1: ใช่ครับ
0: ตอนแรกเราทําตําแหน่งอะไรในวงคะ
1: แรกๆเข้ามาปี1เป็นสตาฟฉากครับสตาฟฉาก2นี่เป็นโควิดครับช่วงนั้นก็หมายถึงว่ามันไม่มีการจัดแข่งครับก็เลยไม่ได้แ
0: ข่งเล่นมุกโอเค
1: ส่วนปี3ก็ไปได้แชมป์อยู่โคราชก็เป็นสตาฟฉากเหมือนเดิมครับสตาฟดนตรีด้วยส่วนดนตรีครับ

0: เอาเงินกีดเร็ว
1: ยูปีซีนะครับ
2: ปีซีเรียนเอกอะไรจ๊ะ
1: เอกหมอลำครับ
2: เอกหมอลำแล้วว่าเราร้องได้ถนัดเลย
1: บ้างครับ
2: เฮ้ยเราอย่าถ่อมตัวซีดิเมื่อกี้เขายังไม่ถ่อมตัวเลย
1: เก่งครับ
2: โอเคและนอกจากนั้นเราทำอะไรได้อีก
1: หมอลำนักร้องเป็นลำพื้นครับลำพื้นหมอลำเก่าโบราณ
3: เฟมยับเข้ามาจำไว้แน่บอยเบิกบานขอฝากพ่อฝากแม่ตีตามเป็นลูกเต่าไปบ้านซอยงานฟังอยู่บ้านลืมแล้วไปน้ำคณะบอยเบิกบานนำเอาเรื่องนิทานใหม่มาเสนอเป็นผลงานสนองแน่ทานผู้สนใจเลี้ยงหามันขวงขัดคองเกินบ่ลงเอานับปูญาผู้เป็นแฟนอดีตพุ่นจำได้แน่บ่หนอ
2: สมมติเราเรียนจบแล้วนี่ปีสี่อนาคตยังไงบ้าง
1: ก็ตั้งแต่มาอยู่นี่ก็คือมันเป็นสายป่านที่สามารถทำให้เราต่อยอดได้อยู่แล้ว เราอยากมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะจบไปก็เดินทางสายนี
2: ้ใช่ครับเอาสิ่งนี้ไปเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตด้วย
1: ใช่ครับ

0: เราก็มองว่ามันก็ต้องพัฒนาถ้าเรียนแล้วไม่พัฒนาหรือเราทำอะไรแต่อยู่ที่เดิมๆมันก็ต้องย่ำอยู่ที่เดิมมันก็ขาดการพัฒนา
1: ซึ่งอาจารย์บีก็มองว่าสิ่งนี้เองแหละที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมตรงนี้ได้เนาะ

0: ต้องบอกว่าถ้าทำให้คนเข้าถึงมากขึ้นให้คนวัยรุ่นหรือเด็กๆ เข้าถึงง่ายขึ้นความชอบเด็กน่าจะมีมากขึ้นอันนี้เป็นความคิดของเราที่เรามองตรงนั้น
1: ส่วนตัวแล้วนะคะ
0: คิดว่ามันน่าจะต้องพัฒนาไปมากกว่านี
1: ้
0: คนน่าจะรู้จักเยอะกว่านี้เราไม่ได้ให้ลืมรากนะคะให้เขาเรียนรู้รากวัฒนธรรมเลยทุกอย่างเวลาที่เราสร้างงานศิลปะเราจะเอาจากรากเลยเพื่อมาพัฒนาเราก็เลยมองว่างานพวกนี้ไม่ตายแน่นอนงานที่มันเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมๆจะทำยังไงให้วัยรุ่นหรือทุกคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เสพงานแล้วก็เข้าใจงานได้ง่ายเราก็เลยต้องเอาทั้งสองอย่างเข้าร่วมกันเราก็เลยคิดว่างานวงโปงลางหรืองานหน้าศิลป์พื้นบ้านเนี้ยยังไงก็ไม่ตาย
2: ศึกษาให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะได้สร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาต่อยอดแล้วเนี่ยยังได้มีกระบวนการรักศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ยังคงอยู่ท่ามกลางสังตลอดเวลาแบบนี้ด้วยค่ะ
3: วงโปงลางศิลป์ใสก็เป็นจริงๆเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่อยู่ในอีสานของเราจริงๆอีสานมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาก มีวงดนตรีหลัก
2: หนึ่งในนั้น
3: ที่สามารถเติบโตขึ้นมาได้นะครับโดยคนอีสานโดยการอนุรักษ์ซึ่งการอนุรักษ์เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราอนุรักษ์ด้วยเราพัฒนาเพื่อเผยแพร่ถ้าเกิดเรามองว่าเด็กๆปัจจุบันเนี่ยไม่ให้ความสนใจมันเป็นจริงเพราะมันพิสูจน์ได้แล้วว่าปีนี้กระแสการแข่งโปงลางมันไปทั่วทุกมิติมากทั้งเรื่องของวิชาชีพวิชาการทั้งเรื่องของโซเชียลเรื่องของสื่อวัฒนธรรมต่างเนี่ยมันไปว่าเป็นดนตรีและนาฏศิลป์แล้ว มันมีฉากมันมีการทำงานที่เป็นโปรดักชันที่ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเด็กๆที่เข้ามาเรียนหรือคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้อย่างที่บอกคือเขาสนใจวัฒนธรรมเขาต้องการอนุรักษ์อยู่แล้วแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอย่างสินใจก็มีวิธีการอนุรักษ์ของตัวเองที่พยายามทำงานในลักษณะของตัวเองที่มีความชัดเจนว่างานแบบนี้แหละงานสินใจเรากำลังทำงานเพื่ออนุรักษ์ทำงานยังไงให้เข้ากับคนไปเรื่อยๆอนุรักษ์ให้อยู่กับคนที่เป็นคนยุคใหม่เรื่อยๆ
2: ไม่ได้อยู่ในกรอบตลอดไป
3: ครับ

ชระเพียงเพชรแดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจกลางใจปวงประชา

ให้สำนึกในพระข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ันนี่ก็คือว่าย่อเนี่ยก็ว่าไอ้นี่นะมันมีกันก็ยาวบ่ได้ว่าคือกันนะ
1: ตายปลาเด็กตายสวนหอนับบู
2: ภาคหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันหนึ่งในนั้นคือคนไทยกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดคนไทยโย้ยคือใคร
3: เห็นหน้าเห็นตากันเฮ้ยเจ้าหม้อ
4: เป็นแนวใดสบายดีบ
5: ่พูดไทยโย้ยนี่รักสงบเคารพในผู้อาวุโสแต่ชอบสนุกสนานมากๆนับ 100% แต่ก็ยังมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดผีหรือว่ามเหสักหลักเมืองอยู่มากพอสมควร
2: สายย้อยที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นลุ่มแม่น้ำโขงข้ามโขงมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มแม่น้ำยามซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำสงครามน้ำปลูกข้าวได้ดีมีปลาชุกชุมชุมชนคนไทยโย้ยที่บ้านม่วงหิมยามหรือบ้านม่วงริมยามมันเป็นเมืองอากาศอำนวยในปัจจุบัน
6: เป็นกระดาษส่งเงิน
7: ส่งเงินนี่อยู่เงินมุ้งหยาเงินไม่มุ้งหยาบัดนี่เป็นมุ้งหยาแล้วบัดเต่าไผ่ก็ขึ้นอยู่ที่เงินเทงเฮือนตะกี้เดี๋ยวนี้ผัดบ่เห็ดแล้วลงมาเห็ดตะล่างแล้วมันขึ้นไฟลาย
4: ส่วนมากภาษาย้อยจะไม่มีฟอฟันค่ะไม่มีฟอฟันเราจะนิยมใช้เป็นพอพานพื้นเหงือไผ
7: ่อันเจ็ดจีนเพื่อนมาอยู่คนจีนเพื่อนมาอยู่เพื่อนผัดหั่งผัดมีเพื่อนละพังวิทยุละไทยบ้านเฮาดูบ่เคยได้พัง แต่จักรยานเนี่ยเฮือนย้ายนี่แหละอ้ายนี่แหละเพื่อนเป็นคู่เพื่อนเลยได้มีเงินซื้อจักรยานซื้อ600จักรยานคันนะค่าสินสอดยายกับหัวบักนุก
4: สำรวจจักรยาน
8: จักรยานเลย

0: หรือ600ก็ได้ร้ายเลยที่อย่างนี
1: ้คนไทยย้อยอาศัยที่อำเภอวานรนิวาสและอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครในขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายไปมาของคนต่างวัฒนธรรมมาทำงานเรียนหนังสือคนอากาศอำนวยปัจจุบันจึงไม่แตกต่างจากสังคมอื่นๆของกันอย่างหลากหลาย
2: มาเรือเสร็จแล้วก็มาแต่งงานกับคนสกลเป็นย้อสกลก็จะมีจุดจีนที่สำคัญส่วนบ้านอื่นๆในไหว้ศาลเจ้ามีทั้งโยยทั้งย้อไปไหว้ตรงนั้นทุกคนไปรวมตรงนั้นมาเลย
3: มีความเชื่อโยยมีความเชื่อกันเลยมารวมตัวกันบูรณะแต่ก่อนเป็นศาลเล็กๆเรียกว่าหอผู้ตามันมาจากหลายส่วนก็เลยมารวมกันมีบริเวณผู้ตาเป็นของศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ในมรณาการหน่วยครับ
4: ผู้ขาคอของคำของคู่เชื
5: ่ออยู่หน้าที่เดียวกันแล้วก็มีจำคอยดูแล ก็เป็นคนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพิธีวันต่างๆของพี่น้องเชื้อสายจีนก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีปัญหาว่าโอ้อันนี้วัดพุทธวัดคริสต์ถือคริสต์ศาสนา ก็มีแต่ก็ยังมาทำบุญอยู่มีต้นเงินต้นอะไรมาทำบุญด้วยกัน
1: การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายของคนไทยย้อยและคนแลกรับปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษา
5: อยู่ได้หลายกลุ่มชาติพันธุ์เลยก็เลยทำให้ความเป็นภาษานี่จะเริ่มถดถอยไปเรื่อยๆครับ
6: ผู้เฒ่ารุ่นเก่าๆนี่สิเว้าซ่ากว่านี้เพิ่นเอิ้นว่าเว้าเยิ้นเว้าซ่าแล้วก็มีความอ่อนความหวานอยู่ในหั่นเลยมันนิ่มมันนวลบ่ได้ฟ้าวบ่ต้องฟ้าวเว้าค่อยปากค่อยเว้านะมันก็เลยตกบาดลูกหลานเฮานี่มันกับเปลี่ยนไปอยากเว้าเก่าหลาย
7: กอโรนะคะกอโรอัก
1: สังคมแบบผสมผสานของคนอากาศอำนวยไทยย้อยเป็นภาษาตระกูลไทยรับภาษาไทยอีสานและไทยกลางรวมทั้งใช้สื่อสังคมสิ่งที่ตามมาคือทำให้การใช้ภาษาแม่หรือภาษาไทยย้อยมีเพียงผู้ใหญ่วัยกลางคนรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ยังมีคำศัพท์ความหมายและสำเนียงแบบไทยย้อยที่ไพเราะอ่อนหวาน
8: สวัสดีสบายดีอยู่ฮอ
1: ทำให้เกิดความห่วงใยกลัวศูนย์นำมาสู่การร่วมกันทำงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมไทยย้อยของบรรดาครูและปราชญ์ชาว
9: มาอีกระดับหนึ่งแล้ว
5: จริงๆที่อยากจะทำนี่ก็คือทั้งเยาวชนและคนในกลุ่มของชาติพันธุ์ย้อยนี่มีความด้อยเมื่ออยู่ในสถานศึกษานี่จะถูกในการก็ไม่ใช่ว่าล้อเลียนแค่หยอกในภาษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือคำลงท้ายก็คือคำว่าหอนี่จะเป็นคำเหมือนกับคำว่าบ่ของภาษาลาวทั่วไปว่าอ๋อว่าอ่ะในภาษาอื่นๆไปอยู่บ่อันนี้กับไปอยู่หออันเดียวกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างแล้วก็เนอโดยเฉพาะตัวกับผมเองก็เหมือนกันโดนเหมือนกันนะครับ
9: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนคำต่างๆภาษาย้อยแต่สังเกตว่ามีรูปวรรณยุกต์กำกับนะทุกตัว
8: กลัวภาษานี่มันจะวิกฤตเลยอยากให้ฟื้นฟูมาก็เลยสนใจว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าพ่อจะให้ลูกให้หลาน

0: ในเมื่อว่าก็มีอย่างเดียวที่อยากจะทำในจุดนี้ให้มันดีที่สุดนะครับ
1: คั่วแสดงว่าไม่ดี
2: คณะครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านอากาศและโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษามีทั้งคนไทยย้อยเยี่ยงราชบ้านมาลงมือร่วมกันทำวิจัยโดยได้รับทุนวิจัยจากวช.สำนักงานวิจัยแห่งชาติได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการด้านภาษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันสืบค้นประวัติความเป็นมานิทานเรื่องเล่าประเพณีไทยย้อยจากคนเฒ่าคนแก่กำหนดพยัญชนะและสระด้วยอักษรไทยจากเดิมที่เคยมีเฉพาะภาษาพูดตอนนี้คนไทยย้อยมีภาษาเขียนแล้ว
3: ให้คนรุ่นใหม่รุ่นลูกหลานเราลูกๆเราเนี่ยได้ตระหนักว่าอันนี้คือวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของพวกเราซึ่งต้องสานต่อกันต่อไป
4: รู้สึกก็ทั้งยากแล้วก็รู้สึกมีความสุขในความยากไปด้วยอย่างเงี้ยเราทำอย่างนี้ใช่ไหมคะเนื่องจากภาษาที่เราใช้เป็นภาษาทำกิจกรรมค่ะส่วนมากก็จะเป็นเด็กที่ใหญ่ประมาณนั้นค่ะก็ต้องมีการเขียนภาษาย้อยแล้วก็การสะกดภาษาย้อยเป็นการเรียบเรียงคำใหม่นะคะจากที่เราได้ในเรื่องที่เป็นภาษากลางแล้วก็มาทำเป็นภาษาย้อยอย่างเงี้ยเราก็นำมาทำเขียนภาษาย้อยก็ทำให้มีความยากนิดหน่อยแต่ว่าสนุกมากค่ะ
5: หนูเป็นคนท่าแร่ก็คือนับถือศาสนาคริสต์จะคนท่าแร่ก็จะเป็นคนย้อสกลนี่แหละค่ะพอมาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมเขาแล้วก็สนใจหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาแล้วก็วัฒนธรรมในเรื่องของเรือไฟมีความรู้สึกดีใจนะคะดีใจมากที่มีโอกาสครั้งนี้ค่ะ
6: การแสดงนี้มันจะเริ่มมาจากการที่ก็คืออยากสนุกสนานเดินท่าเด
2: ิน นอกจากภาษาเด็กๆเรียนรู้วัฒนธรรมไทยย้อยหลากหลายเช่นศิลปะการแสดง
6: ถ้าส่องกระจกฝั่งนี้บ้างส่องกระจกฝั่งนี้บ้าง1 2ในลักษณะแบบนี้จะเป็นการร่ายรำของย้อย
7: เป็นคนไทยลาวตัวเองก็ได้รับการถ่ายทอดในเรื่องของการละเล่นโยยกองเลงเล่นโยยกองเลงของอำเภออากาศอำนวยเนี่ยมันเล่นรู้อ๋อเราก็รู้ว่าเออโยยเนี่ยเขามีกิจกรรมการละเล่นโยย
6: และก็สนุกสนาน
7: ผลที่เกิดจากการเรียนรู้เด็กไปลำตามประเพณีหรือตามบ้านตามชุมชนเวลาเขามีงานอย่างเช่นงานไหลเรือไฟที่ผ่านมาก็จะเป็นวัฒนธรรมประเพณี
2: กลองเลงเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่กลองสองหน้าที่ชาวไทยย้อยเด็กๆโรงเรียนบ้านอากาศสนุกกับการเรียนและการเล่นดนตรีที่บูรณาการอย่างเหมาะสม
8: ผมมีคนพื้นเพจังหวัดนครพนมนะครับมีประเพณีไหลเรือไฟก็ไหลเรือไฟเหมือนการแสดงออกค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบวัฒนธรรมดนตรีนี่ในลักษณะของลีลาท่าทางหรือลายของไทยย้อยนี่เป็นเอกลักษณ์มากก็คือเป็นของ

0: เครือข่าย17หมู่บ้านรอบๆบ้านอากาศก็ไม่ใช่ชาวไทยยวน
1: มีความชอบไทยด้านนี้ครับ
2: มันเป็นเอกลักษณ์ครับของบ้านอากาศครับจังหวะแรกก็ที่เราเห็นก็สองก็เปาะตึงตึงเปาะตึงตึงจังหวะสามก็เปาะจังหวะสี่ก็เปาะตึงตึงตึงตึง

0: ื่อนสื่อสารก็ต้องทำเอวีและนาฬิกา
1: ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะพิธีเปิดการจ่ายเริ่มขึ้นแล้วค่ะ
2: งานประเพณีสำคัญของคนไทยย้อยคืองานไหลเรือไฟจัดทุกปีในวันขึ้น15ค่ำความสัมพันธ์ของคนกับสายน้ำชุมชนวัดโรงเรียนชนร่วมมือกันอย่างแข็งขันใหญ่ชายหญิงเด็กวัยรุ่นมีส่วนร่วมพลังสืบสานวัฒนธรรมฝีพายแต่ละคุ้มบ้านฝึกซ้อมพายเรือจริงจังเพื่อชิงผู้คนในจังหวัดใกล้มาเชียร์และมีส่วนร่วมกับเทศกาลนี
3: ้กาฬสินธุ์นะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมาดูแข่งเรือแล้วก็ไหลแต่เช้าเลยค่ะมาครอบครัวค่ะ3คนนี่แหละค่ะลูกเล็กถึงพวกพระราชนายสุรเทพพระ
2: ราชินีสนามปอทองราชกุมารีงานประเพณีไหลเรือไฟของไทยสา1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับระดับแม่น้ำเหมาะสำหรับไหลเรือไฟส่วนในช่วงเดือน11เมื่อแม่น้ำยามค่อยๆลดระดับลงคนที่นี่ไหลเรือไฟบกค่ะ
4: ไฟของคุ้มวัดไตรภูมินะครับมีขนาดใหญ่กว่าปกติแล้วก็รูปแบบให้มีความหลากหลายของการนำเสนอนี้ก็ปกติจะมีส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ตกแต่งประกอบเรื่องสวยงามนะครับทั้งแสงสีทั้งไฟที่เกิดจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับไฟธรรมชาติที่ใช้กันจู้แต่มาใช้เป็นแบบใหม่เพราะแต่ก่อนนี่จะเป็นกันจู้มันยางต้นยางแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้วัสดุครับส่วนนี้เป็นของสถานศึกษาก็คือโรงเรียนบ้านอากาศอันนี้นะครับเป็นเรือไฟของวัดทุ่งวัดหลวงที่มีพระธาตุนะครับที่ท่านเจ้าคุณพระรัตนกรวิสุทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีการสร้างสรรค์นะครับ
2: งานบุญเดือน10หรืองานประเพณีไหลเรือไฟของคนไทยย้อยเป็นสัญลักษณ์ของการคืนสู่เหย้าของลูกหลานได้กลับมาเยือนบ้านเกิดบางคนไปทำงานไปเรียนแต่งงานไปอยู่ที่อื่นเดินทางกลับมาพบครอบครัวญาติพี่น้องทำบุญร่วมกันส่งบุญให้บรรพชนในช่วงเช้าขึ้น15ค่ำช่วงบ่ายถึงค่ำเป็นเวลาแห่งความสนุกสนานเบิกบานสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ
4: ทำพิธีบวงสรวงแม่น้ำแล้วนี่เรือไฟแต่ละลำนี่จะกับเพื่อในการลง

0: ายน้ำว่าน้ำจะไหลไปทางทิศทางไหนแล้วเรือไฟใหญ่นี่จะไหลไปตามลักษณะของการไหลของแม่วองนะครับทุกลำจะต้องมีแม่วองเพื่อเป็นการลองการใช้ท่อนกล้วยปักต่อกันแล้วก็ปักก้านจู้เท่าที่แต่ละคุ้มวัดจะจัดทำนะครับเรื่องวงสวงด้วยจะเป็นข้าวต้มขนมหรือว่ากล้วยอ้อยต่างๆเพื่อความสวยงามบางลำก็จะทำเป็นลักษณะเรือไฟที่มีขนาดเล็กๆแล้วก็ไหลลงไปนะครับ
1: เป็นการบูชาลอยพระพุทธบาทและที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอำเภอตาตะไน
2: อาคตานุราเทพันดาเจ้าทั้งหลาย
3: งานไหลเรือไฟสะท้อนวิถีคนกับน้ำก่อนจะปล่อยเรือไฟไหลล่องก็มีการกล่าวขอขมาแม่น้ำลำคลองที่เคยละเมิดรบกวนขอบคุณและบูชาแม่น้ำที่เกื้อกูลชีวิต
4: แต่ก็ยังเป็นการบูชาประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำต่างๆก็มีความเชื่อว่าแม่น้ำในทั่วโลกนี้จะต้องเชื่อมต่อกันนะครับก็เลยทำพิธีถึงบุญกุศลอันนั้นด้วยแล้วก็รวมทั้งความชื่อน้ำหลากนี้นะผีเงือกผีน้ำต่างๆหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นต่างๆนี้จะขึ้นมาพร้อมกับน้ำฤดูน้ำหลากขึ้นไปอยู่ส่วนสุดของปลายน้ำตอนนี้เกรงว่าผีเงือกผีน้ำเหล่านั้นนี่จะคงค้างอยู่ที่วังน้ำชุมชนลงไปประกอบกิจกรรมอะไรต่างๆหรือว่าลงไปตักน้ำเล่นน้ำอาบน้ำหรือว่ามีกิจกรรมอะไรก็ตามเกรงว่าจะทำให้เกิดอันตรายนะครับก็เลยมีการไล่การไล่ก็คือการจุดพลุดอกไม้ไฟอะไรต่างๆเพื่อไล่ลงมา
5: ท่านเจ้าคุณผู้ชาติไทยบุตรคุณครูนรพันธ์
3: นอกจากการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมโดดร่วมปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยย้อยในโรงเรียน
6: คำว่าเบ็ดเบ็ดก็คืออะไรคะ
7: เบ
6: ็ดตกปลานะคะ
3: นับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของคนไทยย้อยที่อากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร
6: ขอคนย้อยคนย้อยอากาศอำนวยถ้าแทนตัวเองสรรพนามแทนตัวเอง
8: อายครับ
6: ลูกชายพูดกับแม่อายอายสิมาโรงเรียนนะคะสำหรับผลตอบรับก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยชินกับคำย้อยเขาก็จะตื่นเต้นในบางคำที่เอามีคำนี้ด้วยเหรอแบบนี้ค่ะก็บางคำเราก็ใช้ในชีวิตไม่อยู่ซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ยังใช้อยู่แบบนี้ค่ะก็จะรู้ในส่วนนี
4: ้เท่าที่ผมได้ร่วมกิจกรรมกับวัฒนธรรมมานี่ก็หลายปีพอสมควรนี่ก็ได้เห็นว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดความตระหนักในอัตลักษณ์เอกลักษณ์อันนี้นี่หนึ่งสถานศึกษาต่อไปนี่ก็สภาวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับอยากจะให้สังคมของชาวย้อยนี่ถึงแม้ว่าจะการสื่อสารหรือมีแนวคิดที่หลากหลายแต่ถ้าจะแตกต่างก็อยากจะให้ฟังเหตุผลซึ่งกันและกันบ้างก็อยากจะให้มีการพูดคุยเป็นการขอมติหรือว่าเป็นความเห็นของคนส่วนมากนะครับ

ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูในหลายสิบปีของเมืองไทยพระบาทสมเด็จพระจุลแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาไปจังหวัดสุโขทัยจ้าที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบคนทุ่งหลวง
1: เป็นเจเนอเรชันที่4ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเจเนอเรชันที่4
3: เมื่อก่อนไม่ใหญ่ไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะมือหมุนแล้วก็ข้างนี้ขึ้นลูก
0: พิดเวลา9โมงทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: ระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณราช
1: ถ้าพูดถึงเสน่ห์ของหนังใหญ่เนี่ยคือชัดเจนเลยคือเรื่องแสงและเงาเวลาแสดงมันต้องมีแสงจากด้านหลังมามีจอเป็นภาพขาวอันนี้คือเสน่ห์เลยแล้วก็เรื่องของนักแสดงและบทภาคคนภาคแสดงที่จะออกลีลาท่าทางให้หนังเนี่ยมันมีอรรถรสมีชีวิตมากขึ้น

0: ที่มีบทบาทอยู่กับหนังใหญ่พระขนอนนะครับก็คือเป็นถ้าพูดถึงการเริ่มต้นเข้ามาสู่การทําหนังใหญ่เนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่ผมจําความได้นะก็คือได้เป็นลูกศิษย์วัดแล้วก็เดินมาเที่ยววัดมาอยู่วัดเป็นงานประจําปีนะเห็นในรุ่นของคุณพ่อเนี่ยที่ท่านมาแสดงในงานสงกรานต์เนี่ยเราก็เห็นแต่ว่าเริ่มมาเข้ามาสัมผัสกับหนังใหญ่จริงๆจังก็คือตอนเรียนจบป.6ก็คือตอนนั้นเป็นลูกศิษย์วัดแล้วก็ทางวัดเนี่ยให้คุณพ่อได้เอาลูกศิษย์วัดเนี่ยมาสอนการแสดงหนังใหญ่เราก็เลยเป็นชุดเยาวชนชุดแรกกับเพื่อนๆลูกศิษย์วัดในชุดนั้นนะมาทําการแสดงฝึกการแสดงกัน10กว่าปีละจนได้มีโอกาสที่พูดไปเบื้องต้นว่ามันก็เลยต่อเนื่องมาตลอดก็คือเวลาพ่อสอนเนี่ยเหมือนกับสอนเด็กเหมือนกันทุกคนเลยไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นก็คือไม้เรียวก่อนต้องมีไม้เรียวอันนึงแน่ๆเลยต้องมีถ้าเกิดเราลงเหลี่ยมไม่ดียกเท้าขึ้นไม่ดีไม้เรียวนี่ต้องมาก่อนแล้วเพี้ยก่อนเลยแล้วก็สอนมากอย่างเช่นการเชิดการเต้นการเข้ากลุ่มเต้นเขนการเข้าเป็นหนังไหว้ทุกอย่างจะสอนเหมือนกันหมด
1: อาชีพของผมมารับอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ทีนี้ทางกรมพบเห็นที่ว่าหนังเนี่ยได้ถูกเก็บไปประมาณ50ปีเนี่ยทีนี้ทางกรมศิลปากรก็มาสำรวจพบเห็นเขาก็เอาขึ้นรื้อขึ้นมาก็ทำหนังสือเผยแพร่ไปทั่วไปที่เขาได้เห็นหนังสือเขาก็อยากจะดูการแสดงหนังใหญ่ของวัดขนอนจะแสดงแบบไรทีนี้ทางวัดเขาก็เลยเปิดรับสมัครเอานักแสดงคนบ้านเราเนี่ยแสดงหัดหนังหัดไปก็พอหัดไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งก็งานหาก็เข้ามาก็ต้องไปแสดงไปแสดงงานหาไปแสดงเรื่อยไปก็ขัดแย้งกันมั่งอะไรกันมั่งก็เลยเขาก็เลยยกเลิกกันไปเหลือผมอยู่คนเดียวที่ว่าผมไม่ยอมเลิกผมบอกว่าผมเกิดอยู่บ้านนี้ผมจะต้องตายอยู่ที่อยู่อนุรักษ์หนังใหญ่ของผมตลอดไปจนกระทั่งเจ้าวาดอีกองค์ที่มรณภาพมานะท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างไรเอางี้ก็แล้วกันโยมเป็นผู้ฝึกสอนเด็กขึ้นมาเพราะว่านักแสดงนี่ไม่มีแล้วผมก็เลยรับปากว่าผมจะแสดงอาจารย์ไม่ต้องกลัวผมจะฝึกสอนให้ก็ฝึกสอนรุ่นไอ้ลูกหมูเนี่ยเป็นรุ่นแรกฝึกสอนลูกหมูมาได้ประมาณครึ่งปีทางทัวร์ญี่ปุ่นเขามาเห็นเขาก็เลยเชิญไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น10วันพอกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ฝึกสอนเด็กไปพอได้ 3-4 ก็ไปแสดงที่ประเทศเยอรมันไปแสดงที่ประเทศเยอรมันเนี่ยพอกลับมาจากประเทศเยอรมันก็เขาแสดงต่อหน้าพระที่นั่งของพระคณิษฐาที่ราชเจ้าพระคณิษฐาที่ราชเจ้าท่านได้ดำริว่าให้ฝึกเยาวชนของพื้นเพบ้านวัดชัดหนอนไว้ให้มากเผื่อเวลาวันข้างหน้าไปครูล้มหายตายจากไปจะได้มีตัวแทนขั้นตอนการเชิดหนังของ

0: เด็กที่เราจะฝึกเด็กเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องให้เด็กเนี่ยแบะเหลี่ยมก่อนแบะเหลี่ยมดูเหลี่ยมของเด็กเนี่ยมันแบะได้ที่เราต้องการไหมพอเด็กแบะเหลี่ยมได้ที่เด็กเนี่ยยกแขนขึ้นตั้งบวงแขนนี่ให้เนี่ยขนานกันแล้วก็ให้เด็กยักเอวสายยักเอวยักไหลเรื่อยไปอยู่กับที่ก่อนพอได้สักพักเสร็จแล้วพอเด็กให้เต้นพร้อมกันพร้อมมันดีแล้วเด็กเราเริ่มให้หัดเชิดแล้วหัดเดินเชิดแล้วเดินเชิดนี่ให้ต้องให้เดินปลายเท้าเพราะฉะนั้นเราสอนเด็กนี่เราจะต้องมีไม่เรียวไว้อันหนึ่งไว้เคาะคนนั้นไม่แบะเหลี่ยมคนนี้ไม่เชิดไม่กระเยงปลายเท้าอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราต้องคอยอธิบายคอยนั่นอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามฝึกเป็นเดือนวิธีการสอนของผมนี่ใช้อารมณ์นิ่มๆถ้าใช้ไปดุกระโชกโคกห้างเนี่ยเด็กมันจะลานมันจะไม่รู้เรื่องเราจะพูดกับมันแทบจะบอกว่าลูกทุกคำเลยนะแบะเหลี่ยมให้ได้ถ้าจังหวะแบบที่ครูสอนเนี่ยทำแบบนี้นะลูกนะทำแบบนั้นนะลูกนะ
1: ก็คือผมได้เรียนศิลปะในคณะวิจิตรศิลป์ในแผนกวิจิตรศิลป์นะครับก็อยู่ที่พอเราได้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็คือปวสที่พ่อช่างนะครับที่กรุงเทพก็คือทำงานโครงงานท่านอาจารย์สมปองอัครวงศ์เนี่ยที่ท่านเสียชีวิตแล้วนะฮะท่านก็แนะนำเป็นเหมือนกับว่าจุดประกายให้ผมได้ทำหนังก็บอกว่าเอ้ยคุณอยู่วัดขนอนทำไมคุณจะมาเขียนงานอยู่ทำไมเพราะว่าคนที่เขาเขียนงานจิตรกรรมไทยเขียนฝาผนังเนี่ยมันเยอะแล้วเลยที่พ่อช่างคุณน่าจะลองทำหนังใหญ่ดูนะเพราะว่าคุณก็เป็นคนพื้นที่อยู่กับวัดขนอนนะครับดังนั้นเราก็เลยคุกคลีอยู่กับหนังใหญ่เราไม่เคยนึกถึงเนี่ยก็ได้เป็นจุดประกายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำหนังตัวแรกขึ้นมาก็คือตอนทำโครงงานตอนเรียนปวสที่พ่อช่างครับหนังตัวแรกก็คือในอดีตเนี่ยของวัดขนอนเนี่ยไม่มีช่างสืบทอดช่างเนี่ยล้มหายตายจากหมดแล้วมีแต่เครื่องมือที่ทิ้งไว้บนกุฏิหลวงปู่กล่อมคืออดีตเจ้าอาวาสตอนนั้นทางวัดขนอนได้โครงการขององค์สมเด็จพระเทพพระองค์ท่านให้ทำหนังชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อในยุคนั้นอ่ะไม่มีช่างทางพื้นที่เนี่ยทางกรมศิลปากรผู้สนองโครงการเนี่ยก็เลยไปเชิญอาจารย์สุชาติทรัพย์สินซึ่งเป็นหนังตะลุงทางใต้ให้ขึ้นมาสอนทางกรมศิลปากรเพื่อจะตอกหนังชุดใหม่ให้กับวัดขนอนนะครับแต่คนในชุมชนไม่มีใครเป็นนะทีนี้อาจารย์สุชาติท่านก็อายุมากแล้วท่านก็เลยส่งลูกชายมาก็คืออาจารย์นักศึกษาทางกรมศิลปากรในยุคนั้นทีนี้พอทางกรมศิลปากรได้ทําหนังมาได้ชุดนึงแล้วเนี่ยก็เอาหนังอ่ะมอบให้กับวัดขนอนแล้วก็จะมีหนังที่ยังไม่ได้ตอกหนังที่เป็นวัตถุดิบอยู่เนี่ยแล้วอาจารย์วาทีก็ได้ลงมาพื้นที่เนี่ยก็เลยมาสอนครูที่สอนวัดขนอนด้วยคือเหมือนสอนหลวงพ่อเจ้าวาดให้รู้จักวิธีการตอกแกะหนังก็เคยเรียนศิลปะมาบ้างนะฮะท่านก็จำไว้แล้วผมก็กลับมาแล้วผมก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่าก็คือเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะบอกว่าทางพ่อช่างให้ตอกหนังใหญ่แต่ผมทำไม่เป็นหลวงพ่อท่านก็เลยสอนวิธีการตอกว่ามึงต้องตอกอย่างนี้นะมึงต้องตอกอันนี้เขาเรียกไข่ปลาตรงนี้เรียกตัวหนอนนะแล้วมึงก็ใช้มีดเนี่ยแกะมึงเอากระดาษไปฝึกก่อนผมก็เลยเอาทำตามที่พระอาจารย์หลวงพ่อนะท่านก็บอกมาเราก็เลยเอากระดาษมาหัดตอกแกะได้ประมาณสักครึ่งวันไอ้ด้วยความรุ่มร้อนนะพลังอะนะไม่เอาแล้วเว้ยกระดาษกูรอหนังจริงเลยเพราะโรงงานจริงเลยก็เริ่มต่อ
2: ท่านเจ้าอาวาสวัดขนอนท่านพระประหลัดเจริญจิระปุญโญท่านเป็นอดีต

0: แค่ว่าพระขนอนนี่ถ้าเป็นแค่ว่าพระขนอนในสมัยนั้นเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่อยากจะอยากที่มันอยู่ในตู้เนี่ยทำยังไงจะให้คนได้รู้จักเลยท่านอยากมีความคิดว่าอยากจะทำพิพิธภัณฑ์ทำอยู่สองสามปีมันไม่เกิดอยู่มีคนแนะนำว่าลองนำงานขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จดูในสมัยนั้นเป็นสมเด็จพระเทพนะครับก็เลยมีการถวายงานตรงนี้ขึ้นทูลเกล้าพอทูลเกล้าพระองค์รับเป็นองค์นำบัมบลีแล้วก็มีมหาวิทยาลัยการอนุรักษ์หนังใหญ่เกิดขึ้นมาในยุคนั้นพอตอนที่เป็นโครงการพระบิดในการอนุรักษ์หนังใหญ่โดยพระองค์ท่านรับเป็นโครงการพระบิดเนี่ยให้มีการทำหนังใหญ่ชุดใหม่มีมหาวิทยาลัยศิลปากรการทำชุดนี้นะครับอาจารย์ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมด้วยโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์เนี่ยทำงานศิลปะมาก่อนก็เลยโดยเราเรียนรู้ก็เรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือเรื่องของการแกะสลักหนังที่อาจารย์บาทีมาสอนนักศึกษานี่แหละก็อาศัยคนเนี้ยลองทำลองเล่นของอาจารย์บาทีดูนะครับก็เลยเป็นการเรียนรู้การศึกษาขึ้นมาจารันเนี้ยไปเรียนหนังสือไปเรียนที่พ่อช่างอันนี้พอไปได้ความรู้ที่พ่อช่างเนี่ยอันนี้ไอเดียแล้วก็อะไรล่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากงานที่งานตัวเองเราคนมะขนอนครูบาอาจารย์ว่ามะขนอนเนี่ยมันต้องทำหนังใหญ่นี่แหละมันเป็นแรงบันดาลใจทำให้จารันเนี่ยได้ศึกษาแล้วได้มาเรียนรู้ในเรื่องของหนังการสอนก็คือเหมือนกับพ่อสอนลูกพี่สอนน้องอาจารย์ก็จะมาแนะนำว่าไอ้เรื่องเครื่องมือนี่เราก็เอาเครื่องมือจากอาจารย์มาทีนี่แหละใช่ไหมอาจารย์มาทีนี่แหละมาเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆบอกวิธีการใช้เครื่องมือการตอกอย่างไรทั้งนั้นเองการดูกันจะมากกว่าในอดีตเนี่ยเวลาเราตอกหนังใหญ่เนี่ยเราใช้เนี่ยที่กัดลายตอกเป็นรูกลมกวงตรงเหล็กเป็นรูกลมกวงตรงกลางที่ตอกเป็นจุดไข่ปลาจุดตัวหนอนเนี่ยแต่ว่าลวดลายเขาใช้สิวนะสิวในการตอกนะครับแต่ว่าภาคใต้เนี่ยเขาทำเป็นมีดฟักลวดลายต่าง
1: ๆถ้าพูดถึงการตอกหนังใหญ่ขั้นตอนของการตอกหนังใหญ่เนี่ยมันจะมีขั้นตอนเอารวมถึงการลงสีด้วยนะก็มีทั้งหมด3ขั้นตอนนั่นคือขั้นตอนแรกเลยเราใช้มีดแกะเราได้แบบแล้วนะฮะได้แบบแล้วก็เอาแบบมาแปะบนผืนหนังเนี่ยเราก็ใช้มีดเนี่ยฉลุกว้างๆให้เป็นเหมือนกับคัดเอาลายคัดตัวภาพคัดตัวลายมาก่อนแล้วก็ฉลุมาก่อนอันนี้คือขั้นตอนในการฉลุพอฉลุได้ฟอร์มได้รูปทรงของตัวหนังแล้วก็ใช้ตุ่ตู่หรือมุกหรือตัวตอกนะครับคือที่จะเรียกไม่เหมือนกันเราก็ใช้ตอกลงไปทีนี้ตัวลายที่เราใช้ตอกออกมาเราก็ใช้ลงสีนะครับลงสีก็ใช้ถ้าเป็นสูตรแบบโบราณก็คือสีดำมันจะมีหนังใหญ่จะมีสีอยู่ประมาณอยู่3-4 สีก็คือสีดำสีน้ำตาลแดงสีเขียวนะครับแล้วก็สีอีกสีนึงก็คือสีของหนังหรือ

0: หลักๆเลยก็คือเป็นผู้จัดการฝ่ายการแสดงหนังใหญ่ติดต่อประสานงานหาชนกของอะไรที่มันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราเอามาทำในรูปแบบของความเป็นหนังใหญ่ขึ้นมาใหม่ถ้าพูดถึงการหนังใหญ่ที่เอาไว้แสดงแล้วเรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยครั้งแรกเลยเดิมทีเนี่ยเราไปดูผมไปดูจากงานของทางใต้ก่อนหนังตะลุงอ่ะเขาตัวนี้อะไรเงี้ยเราก็จัดการทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทีนี้พอแต่ว่ามันยังไม่ได้ก็ได้ในระดับนึงอ่ะได้แค่จําหน่ายได้ระดับนึงทีนี้พอมาถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้มันอัปเกรดขึ้นอ่ะก็ได้จากอาจารย์รัฐเปี่ยมสุขเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่กรมศิลปากรมารู้จักกันมาแกมาดูงานทั่วประเทศนี่แหละแล้วก็มาดูหนังใหญ่ก็ได้คุยกันทีพอได้คุยกันแกก็สนใจในเรื่องของหนังใหญ่แต่ว่าจะทําไงให้หนังใหญ่จากที่จากการแสดงแล้วเนี่ยจะต่อยอดให้มันเป็นผลิตภัณฑ์เป็นงานร่วมสมัยแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นไทยเล็กๆนะครับไม่ถึงกับเป็นเนี้ยก็คือได้อิทธิพลมาจากจารัตที่แกเหมือนกับงานคราฟเป็นงานหัตถกรรมเป็นงานคราฟที่มันสามารถเป็นสากลขึ้นไปได้อีกระดับ
1: ตอนที่ทำร่วมงานกับพี่หมูเนี่ยตอนแรกเราก็เห็นเรื่องของวัฒนธรรมงานหัตถกรรมที่มันเป็นวัฒนธรรมขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่มันเป็นงานประเพณีมากๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงนะที่ผลงานของวัดหรือผลงานที่เกิดจากครูช่างเนี่ยใช่นะครับดังนั้นก็มองถึงเรื่องของที่จะใช้ในการเป็นของใช้ภายในชีวิตประจำวันได้ถ้าเกิดอยากให้หนังใหญ่ค่ะอยากให้ครูอยากให้มีเด็กๆเนี่ยที่สามารถได้หมายถึงว่าเราต้องมีสินค้าที่ป้อนตลาดเรื่อยๆแล้วการบ้อนตลาดเรื่อยๆคอนไม่อยู่เฉพาะการเล่นหนังใหญ่ที่อยู่ที่วัดเท่านั้นก็เลยเราก็เลยการทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยกันนะครับโดยที่เราก็แก้ไขแล้วก็จะไม่ใช้ลายที่เป็นลายไทยหมดเลยส่วนหนึ่งที่ผมใหญ่ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาคนที่สร้างหนังใหญ่นะครับการรักษาคนที่มีเทคนิคในการตอกหนังใหญ่ซึ่งเดิมทีเนี่ยก็จะคนที่มาต่อหนังใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นเด็กๆที่เข้ามาช่วยในบางโอกาสแต่ว่ามันไม่ได้เกิดกิจกรรมที่ทําได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนต่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมคือทํายังไงให้การต่อหนังใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่สามารถสร้างอาชีพได้เพราะว่าเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเรามีคนที่สามารถต่อหนังได้ไม่ว่าจะเป็นลวดลายที่เป็นลายโมเดิร์นไม่ว่าจะเป็นลวดลายที่เป็นลวดลายประดิษฐ์เขาก็ยังสามารถที่จะสืบสานแล้ววันนึงเนี่ยเมื่อไหร่ที่ต้องการให้เขาไปทําลวดลายที่เป็นลวดลายโบราณเนี่ยก็ยังมีเด็กกลุ่มเนี้ยที่สามารถย้อนกลับไปทํางานที่เป็นงานประเพณีได้เพราะฉะนั้นในมุมมองของผมนะครับงานหนังใหญ่ที่ได้ทํางานร่วมกับพี่หมูเนี่ยก็คือทําอย่างไรให้รักษาให้การเกิดคนทําหนังใหญ่คนตอกหนังใหญ่เนี่ยสามารถสร้างอาชีพได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องรอเฉพาะการตอกหนังใหญ่เพื่อการซ่อมหนังหรือว่าการตอกหนังใหญ่เพื่อการสร้างเรื่องราวใหม่ๆในการเล่นหนังใหญ่เท่านั้นเพราะว่ากลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการทำงานไม่ได้บ่อยนะครับดังนั้นก็ต้องหาธุรกิจหรือหากิจกรรมที่สามารถทำได้บ่อยขึ้นก็มีหลายครั้งที่ได้บอกพี่หมูไปว่าบางครั้งเนี่ยมูลค่าที่ทำอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการขายตลาดนี้เพราะว่ามูลค่าที่มันได้จากสินค้าที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เชิดชูตัวของคุณค่าของงานจริงๆบางครั้งเราอาจจะต้องทําหนังใหญ่เนี่ยอาจต้องไปเทียบก่อนว่าสินค้าที่เราต้องการขายตลาดทั่วไปเนี่ยเขาขายในราคาเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าคุณทําเป็นคีย์เชนเขาอาจจะขายอยู่ที่30บาทแต่ด้วยขนาดเท่ากันคุณภาพเท่ากันวัสดุเดียวกันคุณเอาไปทําโคมไฟคุณอาจจะขายได้ประมาณ 3,000 บาทอย่างเงี้ยครับก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยกันว่ามูลค่าของอาชีพกรรมที่เรามีกับมูลค่าที่ลูกค้ามองสินค้าของเราเนี่ยมันแมทช์กันหรือเปล่าแล้วขณะเดียวกันก็มันก็เพิ่มมูลค่ากับสินค้ากับงานอาชีพกรรมเราด้วย
0: อิทธิพลความรู้จากงานคราฟของอาจารย์รัฐเปี่ยมสุขเนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในงานแต่ว่าจะต้องเอามาประยุกต์ใช้ในงานที่เป็นงานผลิตภัณฑ์ที่เราทํางานเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นงานแบบจารีตแบบโบราณเราก็ต้องเก็บ

0: เอาไว้เป็นของครูช่างไว้แต่บางมาใช้อย่างเช่นการลดทอนความละเอียดของงานไทยซึ่งเราต้องเข้าใจถึงตลาดตอนที่ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ก็คือพวงกุญแจที่ผมเคยทําแรกๆคือตอนนั้นเราเรียนจบมาเราเสียดายเศษหนังที่เราทําตัวใหญ่แล้วเลยทําไงได้แล้วก็เอาตรงเนี้ยมาทีนี้พอเราทําไปเราขายสมัยก่อนขายพวงละ20การตอกแกะอยู่ประมาณ10นาทีต่อ1ชิ้นเราคํานวณแล้ววันชั่วโมงนึงเลยได้กี่ชิ้นวันนึงได้กี่ชิ้นอย่างเงี้ยครับเราก็ไปทําตรงนั้นเราก็แค่แพ็คใส่ถุงพอมาปัจจุบันเราเริ่มทำงานแนวความคิดเราเปลี่ยนเราได้ไปเจองานคราฟที่มันผู้บริโภคควรจะได้รับสิ่งตอบแทนกับเงินที่เขาเสียมาเพราะว่าผมมาเริ่มพัฒนาในการที่เราขายพวงละ30เรามาทำเป็นหัวตัวละครอย่างเช่นหัวลิง18มงกุฎหัวอนุมานหัวอะไรเงี้ยเราก็ขาย80บาทร้อยนึงแต่ทีนี้ว่า80บาทกับร้อยเนี่ยเราจะไปทำแบบนั้นไม่ได้แล้วคือผู้บริโภคจะได้อะไรจากเงินที่เขาเสียไปลายที่เราทําเราเวลาประมาณหัวนึงจะครึ่งชั่วโมงหรือจะสัก40นาทีเราก็ทําไปทําไปเรื่อยๆคือต้องการให้เขาเอาไปแล้วกับเงิน80บาทกับ100นึงให้เขาได้งานที่มันคุ้มค่ากับสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือแนวความคิดที่ผมทํางานอยู่กับอาจารย์รัฐอยู่ปัจจุบัน
1: สมัยก่อนเนี่ยเรื่องของการทํางานอนุรักษ์หนังใหญ่เนี่ยไปตามอะไรทําเท่าที่ทําได้นะโดยพระวัดเป็นคนดูแลแต่ว่าถ้าเรามีผู้จัดการมีคนทำงานก็เลยทำให้มันมีระเบียบมีแบบแผนมีการทำงานที่เป็นระเบียบยิ่งขึ้นไปนะครับมันเหมือนกับมันพัฒนานะครับในเรื่องขององค์กรนะครับผมว่าขนาดมันเหมือนกับองค์กรหนึ่งที่ในเรื่องของการอนุรักษ์หนังใหญ่เนี่ยให้คนได้คนมาเที่ยวแล้วก็คนที่ได้เห็นงานที่เราทำเป็นงานนี้ทำให้เป็นการพัฒนายิ่งขึ้นไปแล้วเราก็นอกจากอยู่ที่วัดขนอนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้คือมันต้องมีการเอางานนี้ไปเผยแพร่ในสถานที่ต่างๆจรัญนี่ก็เป็นบุคคลที่นำงานออกไปเผยแพร่เอางานแกะสลักหนังใหญ่ไปออกบูธทำการเผยแพร่งานศิลปะไปตามสถานที่ต่างๆจากงานศิลปะที่มันเผยแพร่ไปสู่ในประเทศจนเลยไปถึงต่างประเทศ
2: ภูมิใจมากที่ลูกคนนี้มันในลูกหมูนี้มันเชิดได้ทุกท่าเพราะว่าเกี่ยวกับหนังใหญ่นี้ก็เขานี่แหละเป็นคนที่บุกเบิกมาเพราะผมคนเดียวนะผมไปไม่ไหวหรอกเขานี่จบปริญญาตรีเขาต้องรู้ในรายการในพวกการแกะสลักหรือการภาพวาดภาพหลวงตัวหนังที่คนมาจ้างไปนี่เขาไม่เป็นยอมไปทำเลยตอนนี้เขาจบมาไหนบอกว่าไปทำให้มันถ้าเป็นถ้าตายประดิษฐ์ประดอยเสร็จแล้วก็งานก็ชื่อเสียงก็เป็นของมัน
0: ถึงการอนุรักษ์หนังใหญ่แล้วก็ทิศทางนะครับทิศทางที่เราจะงานหลักก็คืองานแสดงนะงานแสดงก็คือตอนนี้ทางวัดได้ทำข้อมูลนะครับทำข้อมูลทำการบันทึกทำการขึ้นทะเบียนการอะไรทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วหลวงพ่อท่านทำไว้หมดละก็คือเป็นการไม่ให้มันสูญหายไปจากหน้าการปฏิบัติหรือการอนุรักษ์อ่ะหลวงพ่อท่านก็ทำไว้หมดแล้วเราก็ที่เหลือเราก็แค่สอนเยาวชนยุคใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มทรัพย์แล้วก็ทำเป็นรุ่นต่อรุ่นไปก็คือพูดถึงสิ่งที่เราทำเรื่องของการแสดงอ่ะเวลาแสดงตอนหนึ่งแบบโบราณเนี่ยนะแบบทางวัดขนอนทำเนี่ยก็คือตอนหนึ่งจะใช้เวลา3 ชั่วโมงเนี่ยก็คือตอนเดียวกันนี่แหละในเรื่องเดียวกันแต่ทีนี้ว่าจะไปนานเอาตรงการต่อสู้เราต้องมาย่นย่อเวลาลงมาให้กระชับขึ้นแล้วก็ไปต่อสู้กับงานกับปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็คือเราจะต้องการให้มันคนได้รู้จักมากขึ้นแล้วให้มันอยู่ทนเข้าใจมากขึ้นแล้วมันก็จะได้ไม่สูญหายไปจากคนที่ไม่เคยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือวิธีการที่เราทำ

0: อนเผยแผ่หลวงอามุมนี้เลยนะฮะอ้าวรถถังไปไหนล่ะ
1: รถถังอยู่ไหนอะรถถัง
2: มาแล้วมาแล้ว
3: ตกลงว่ามันใช้ได้หรือยังต้นกล้า
2: หลวงอาแท้สุดๆไปเลย
0: เรียกว่ามาทันยุคธรรมะออนไลน
3: ์เออขอบใจนะต้นกล้าที่มาช่วยหลวงอาทำเรื่องพวกนี้นะ
0: แล้วในสมัยก่อนเขาไม่ต้องเดินทางมาเรียนกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยเหรอฮะ
3: สมัยก่อนก็มีเครือข่ายในแบบของตัวเองนะ
0: เป็นยังไงเหรอฮะ
4: ตถาคตลาวสาวกทั้ง60รูปพากันแยกย้ายไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่มีข่าวแจ้งมาว่าที่ตำบลอุรุเวลาได้มีลัทธิบูชาไฟของชดินสามพี่น้องพวกเขาทั้งสามได้ต่อต้านการสอนธรรมของตถาคต
5: ถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นผู้เผยแผ่ธรรมให้ที่นั่นเอง
6: ข้าชดินสามพี่น้องไม่สนใจธรรมมงธรรมะอะไรทั้งนั้น
5: เราเดินทางในโรงบูชาไฟของพวกท่านได้หรือไม
4: ่พวกเราไม่มีปัญหาหรอกแต่นั่นเป็นโรงบูชาไฟที่มีพญานาคมีฤทธิ์มากท่านจะอยู่ได้หรือ

0: เดี๋ยวปกติไฟพญานาคจะลุกโชนแดงฉานไงตอนนี้ไฟกลับเปลี่ยนสีล่ะเราเข้าไปดูกันเถอะ
1: เฮ้ยทำไมสมณะหนุ่มผู้นี้ไม่เป็นอะไรเลย
2: ผู้เชื่องมากไม่ดุร้ายเลยสักนิด
3: เด้อไฟที่ร้อนแรงไม่อาจเทียบกับปัญญาของสมณะหนุ่มผู้นี้ได้เลยหรือ
1: ท่านทั้งสี่เป็นผู้ใดกันนะถึงได้แสดงความนอบน้อมต่อสมณะหนุ่มผู้นี
0: ้บอกนะว่าเหล่าทวีเทพทั้งหลายก็มาฟังธรรมกับสมณะหนุ่มผู้นี้
1: ผู้ใดกันหรือที่มาฟังธรรมจากท่านในทุก
2: เท้าเทวราชเท้ามหาพรหมได้เสด็จมาฟังธรรมจากเรา
1: เป็นไปได้ยังไงกัน
2: ด้วยหนทางแห่งธรรมคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ไฟข้างไม่น่ากลัวเท่าไฟข้างในนั่นคือไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะและไฟแห่งโมหะไฟเหล่านี้ต่างหากล่ะที่กำลังเผาใจพวกท่านอยู
3: ่สิ่งที่ท่านพูดเหมือนจะกลบไฟในใจพวกข้า
0: ใช่แล้วความร้อนรนที่เผาไหม้ชีวิตเหมือนจะจางหายไปด้วย
1: พวกเราสามพี่น้องขอเป็นสิทธิ์ของท่านด้วยเถิดสาธุ
4: สุดยอด
5: โดยปกติพระพุทธเจ้าจะไม่ชอบแสดงอีกบางกรณีก็ต้องมีกันบ้างคือแสดงออกมาเพื่อปรับ
4: เจ้ากับสาววกเหมือนที